0: ตั้งพิบาลรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันที่18กันยายนพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ100วันในวันเสาร์ที่19กันยายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันศุกร์ที่18กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาเวลา 17:00 นเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะรวม10รูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์สวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาสงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยสำนักพระราชวังวันที่7กันยายนพุทธศักราช2569
1: และวันนี้เวลา 16:55 นเป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819 891 GHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
0: กระทรวงการคลังเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ต่ออีก2เดือนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสัปดาห์หน้าน
2: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ออกไปอีก2เดือนในสัปดาห์หน้าโดยจะเสนอเงื่อนไขการใช้จ่ายในรูปแบบเดิมที่สัดส่วน60-40พร้อมยืนยันจะใช้เงินงบประมาณที่มีเหลืออยู่ราว 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทในการดำเนินการโดยไม่ได้มีการโยกย้ายงบประมาณจากส่วนอื่นมาใช้
3: คลมอนะครับหน้าสูตรเดิมครับ
4: แล้วก็2เดือน
3: แต่ว่าเราใช้เงินที่มีอยู่นะครับ
2: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้เห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสและจะนำเสนอรายละเอียดโครงการเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติส่วนงบประมาณที่จะนำมาใช้ดำเนินโครงการมั่นใจว่าพิจารณาอย่างรอบคอบและทุกอย่างเป็นไปตามหลักเกณฑ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569
4: ที่เสนอมาหนึ่งโครงการนะครับก็เรื่องไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็มีการเสนอโครงการเข้ามาโดยกระทรวงการคลังก็คณะกรรมการก็ได้ดูอย่างละเอียดรอบคอบแล้วก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณานะครับแล้วก็ตรงตามวัตถุประสงค์ของพรก.
2: สำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งจะมีการประกาศผลขึ้นทะเบียนในวันที่30กันยายนนี้สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กระทรวงพลังงานสั่งการบริษัทเจ้าของท่อน้ำมันที่รั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงเร่งซ่อมแซมและเปลี่ยนแนวท่อจุดเสี่ยงขณะที่กรมควบคุมมลพิษเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
5: นางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าพบจุดที่น้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงแล้วโดยท่อดังกล่าวมีเจ้าของคือบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดเป็นเจ้าของใบอนุญาตและบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดซึ่งทั้งสองบริษัทจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดรวมทั้งดำเนินการซ่อมแซมฟื้นฟูพื้นที่และทดสอบระบบตลอดแนวท่อ32กิโลเมตรเพื่อหาความเสี่ยงจุดที่อาจรั่วซึมอีกส่วนจุดที่พบแผลต้องเปลี่ยนท่อใหม่จากนั้นให้ทดสอบพิกกิ้งเทสตรวจสภาพภายในตลอดแนวท่อรวมทั้งให้ทำแผนเปลี่ยนท่อและปรับแนวท่อใหม่ในจุดเสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณใต้ต่อหม้อเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตขณะที่นายสุรินทร์วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ตรวจวัดค่าความเข้มข้นของไอระเหยสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าความเสี่ยงต่อการระเบิดหรือการลุกติดไฟพบค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายเท่ากับ21 ppm แต่ไม่พบความเสี่ยงต่อการติดไฟขณะที่พื้นที่ภายในหลุมที่พบการรั่วไหลยังคงมีความเสี่ยงสูงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการปฏิบัติงานจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำน้ำมันที่รั่วไหลรวมถึงดินที่ปนเปื้อนทั้งหมดไปกำจัดอย่างถูกต้องต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
0: สถานการณ์หมอกควันข้ามแดนและค่าฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้มีแนวโน้มลดลงแต่ยังเกินมาตรฐานเล็กน้อย
6: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ภาคใต้ต่อเนื่องภาพรวมคุณภาพอากาศและหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่พบค่าฝุ่นรายชั่วโมงทุกพื้นที่มีแนวโน้มลดลงแต่ยังพบเกินมาตรฐานเล็กน้อยในจังหวัดนราธิวาสและยะลาจึงต้องเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของกลุ่มควันจากประเทศอินโดนีเซียเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยโดยจากข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาตั้งแต่วันนี้ถึง20กันยายนภาคใต้มีแนวโน้มเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจะช่วยบรรเทาสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนลงได้แต่ยังต้องติดตามสภาพการระบายอากาศและการสะสมของฝุ่นในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างต่อเนื่องหากอินโดนีเซียสามารถควบคุมการเผาและจำนวนจุดความร้อนลดลงอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในภาคใต้จะเข้าสู่สภาวะปกติทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประสานกระทรวงการต่างประเทศผ่านช่องทางการทูตไปยังอินโดนีเซียเพื่อให้แก้ปัญหาการเผาและลดหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อไทยแล้วหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายจะประสานสำนักงานเลขาธิการอาเซียนผ่านกลไกอาเซียนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วนต่อไปติยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือน15จังหวัดเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งเตือนเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้เนื่องจากมีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า120มิลลิเมตรโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปใน15จังหวัด
0: กระทรวงมหาดไทยเร่งแก้ปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้และเตรียมเรียกประชุมข้าราชการรอบที่4ต่อไป
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสอบกรณีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จเพราะเป็นเรื่องบั่นทอนความมั่นใจของประชาชนหากพบผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามกฎหมายและวินัยอย่างเด็ดขาด ดยเฉพาะหากมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องต้องสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนและทุกอย่างให้จบภายในสิ้นเดือนนี
8: ้การดำเนินการกรณีทุจริตการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นถือว่ามันบั่นทอนความมั่นใจของพี่น้องประชาชนมากพอสมควร

0: เต็มที่อย่าไปจบวันที่เลย30กันยายนเป็นทางการเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนหน้าที่ของคนหลายคน
1: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางเร่งพิจารณากำหนดกรอบเวลาในการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ทั้งนี้ต้องแก้ปัญหาให้ผู้ที่ได้รับการปรับลำดับคะแนนดีขึ้นและเข้าข่ายได้รับการโอนย้ายประมาณ 3,000 ถึง 4,000 คนก่อนซึ่งจะต้องตรวจสอบความประสงค์และตำแหน่งว่างปลายทางอีกครั้งจากนั้นจะเร่งดำเนินการบรรจุข้าราชการรอบที่4ให้แก่ผู้รอขึ้นบัญชีอีกกว่า 30,000 คนโดยเร็วที่สุดเบื้องต้นคาดว่าจะเรียกบรรจุในเดือนหน้าส่วนกรณีการดำเนินคดีและการเรียกคืนเงินเดือนรวมถึงสวัสดิการจากผู้ที่ถูกเพิกถอนขณะนี้อยู่ระหว่างการรอคำปรึกษาทางกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ยืนยันว่ามีเป้าหมายในการเรียกคืนเงินตามขั้นตอนกฎหมายแต่ยังต้องรอความชัดเจนด้านข้อกฎหมายและข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนกำหนดกรอบเวลาต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเอาจริงกับการทุจริตสอบเข้ารับราชการเห็นชอบมาตรการใหม่ที่ชัดเจนกว่าถ้าตรวจพบข้าราชการคนใดเคยทุจริตในการสอบจะถือเป็นความผิดร้ายแรงและมีโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวขณะเดียวกันจะมีการทำแบล็คลิสต์หรือฐานข้อมูลกลางของผู้ที่เคยทุจริตเพื่อให้หน่วยงานรัฐทั่วประเทศตรวจสอบได้ป้องกันไม่ให้คนที่เคยโกงสอบไปเวียนสมัครสอบในหน่วยงานอื่นส่วนในระยะต่อไปภายใน3ปีจะปรับการสอบภาคกให้เป็น e-exam ทั้งหมดและภายใน5ปีจะผลักดันกฎหมายเฉพาะเพื่อเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบทั้งขบวนการรวมถึงสามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์จากผู้ที่โกงสอบได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: เจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทางการทหารของรัฐบาลซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าซาอุดีอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดฉากโจมตีทางอากาศด้วยขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนตอบโต้กันไปมารอบใหม่ส่งผลให้ทหารของซาอุดีอาระเบียเสียชีวิตอย่างน้อย23นายด้านแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดทางการทหารของกลุ่มฮูตีระบุว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศและปฏิบัติการภาคพื้นดินของซาอุดีอาระเบียรอบใหม่ส่งผลให้นักรบของกลุ่มกบฏฮูตีเสียชีวิตกว่า40นายขณะที่องค์การสหประชาชาติระบุว่าความขัดแย้งระหว่างซาอุดีอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องยังส่งผลให้พลเรือนชาวเยเมนมากกว่า 100,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นรวมถึงสร้างความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตพลังงานทั่วโลก
8: โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะอนุญาตให้คณะผู้แทนของรัฐบาลอิหร่านเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติซึ่งจัดขึ้นที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในสัปดาห์หน้าเพื่อเป็นการสอดคล้องกับพันธกรณีในฐานะประเทศที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติท่ามกลางสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า7เดือนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐปฏิเสธการออกวีซ่าเข้าประเทศให้กับประธานาธิบดีมามุดอับบาสแห่งปาเลสไตน์สำหรับการเข้าร่วม

0: ประชุมดังกล่าวซึ่งนับเป็นปีที่2ติดต่อกันโดยอ้างว่าปาเลสไตน์ล้มเหลวในการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองซึ่งขัดต่อพันธสัญญาที่เคยให้ไว้กับสหรัฐรวมถึงดำเนินการที่เป็นบ่อนทำลายโอกาสในการบรรลุสันติภาพต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงกลุ่ม Cหลังจากทีมนักตบสาวไทยประจำสนามตบเอาชนะมองโกเลียมาได้3-0เซตล่าสุดทีมนักตบสาวไทยอันดับ13ของโลกประจำสนามนัดที่2ตบเอาชนะคีร์กีซสถานอันดับ118ของโลกไปแบบสบายๆ3-0เซต25-13 25-7 25-7เก็บชัยชนะเป็นนัดที่2การันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วสำหรับวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะพบกับไต้หวันเวลา 17:00 น.ถ่ายทอดสดทาง PPTV SD 36ฟุตบอลหญิงกลุ่ม E หลังจากนัดแรกทีมชาติไทยพ่ายญี่ปุ่นมา0-8มาลงสนามนัดที่2พบกับไต้หวันผลปรากฏว่าทีมชาติไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับไต้หวันไป0-1ดูนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับเวียดนามในวันที่21กันยายนเวลา 17:30 นเพื่อลุ้นเข้ารอบต่อไปแต่ถ้าสดทางช่อง Mcot SD ด้านกีฬาเทคบอลรอบแรกกลุ่ม A ชายคู่สรศักดิ์เทาสิริกับจิรติจันเรียงลงสนามเกมแรกเอาชนะฟิลิปปินส์2-0เซต12-7 และ12-4ก่อนนัดที่2เอาชนะอินโดนีเซีย2-0เซต12-3และ12-10ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปบาสเกตบอลหญิงกลุ่ม A นัดแรกทีมชาติไทยประเดิมสนามแพ้อินโดนีเซีย52-61นัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับจีนในวันที่19กันยายนเวลา8:00 นจากที่ทีมเซปักตะกร้อทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมเดินทางไปถึงยังประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่เมื่อกลางดึกของวันที่15กันยายนที่ผ่านมาแต่มีปัญหาในการเข้าพักที่เรือสำราญคอสตาเซเลนาท่าเรือนาโกย่าตามที่เจ้าภาพประเทศญี่ปุ่นได้จัดเตรียมไว้จนต้องรอเกือบ24ชั่วโมงนั้นล่าสุดพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยแก้ปัญหากับทางเจ้าภาพจนได้เข้าพักเรียบร้อยแล้วการแข่งขันสิง SAT ไทย LPGA Master รายการสุดท้ายปิดฤดูกาลนี้มีนักกอล์ฟสตรีจาก8ชาติเข้าร่วมชิงชัยที่สิงห์ปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับภาค72โปรนุกบุษบากรสุขพันธ์สาวเชียงรายเจ้าของแชมป์ไชน่า LPGA ทัวร์เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาเปิดรอบแรกด้วยสกอร์3ไม่ได้พา69จาก4เบอร์ดี้เสียเพียงโบกี้เดียวโดยมีนักกอล์ฟอีก7คนตามหลังเพียงสโตรกเดียวที่คนละ2ไม่ได้พา70เทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายเดวิดคัพเวิลด์กรุ๊ป2ระหว่างทีมชาติคาซัคสถานกับทีมชาติไทยนั่นในชแนลเทนนิสเซ็นเตอร์บีไลอารีนากรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานผลจับสลากประกบคู่การแข่งขันจะสลับมือคู่แรกอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโกมืออันดับ93ของโลกเดียวมือ1ของเจ้าภาพพบกับแม็กซิมัสพราพลโจนเดียวมือ2ของไทยจากนั้นติโมเฟชกาตอฟมืออันดับ198ของโลกเดียวมือ2จะพบกับกสิดิษฐ์สำเร็จเดียวมือ1ของไทยในคู่แรกของวันนี้เริ่มเวลา 13:00 นอาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาในโลกระดับตำนานใจกลางย่านปทุมวันกำลังจะถูกส่งคืนพื้นที่ให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียนกรมพระศึกษาประเภทกจะเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายที่จะได้ดวลแข่งกันในสนามนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่7ในช่วงวันที่18ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำ ซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 18-20 กันยายน 2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชและสงขลาโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรและเวลา 20:35 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร52เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:33 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรและเวลา 16:12 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 น
2: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำผู้ที่ซื้อรถยนต์กับตัวแทนจำหน่ายรถและต้องการตรวจสอบป้ายทะเบียนด้วยตัวเองว่าเป็นป้ายที่ถูกต้องหรือไม่โดยป้ายแดงที่ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบกอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้นสามารถสังเกตได้จากตัวย่อนูนคอไข่ซอเสือที่มุมด้านล่างขวาต้องมีลายน้ำตราเครื่องหมายราชการกรมการขนส่งทางบกรูปมาตุลีเทพบุตรขับรถเทียมม้าปรากฏในแผ่นป้ายทะเบียนรถทั้งนี้ป้ายแดงถือเป็นเอกสารของทางราชการกรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ที่ปลอมป้ายทะเบียนหรือผู้ที่นำป้ายแดงปลอมไปติดรถมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งความผิดฐานปลอมเอกสารราชการหรือใช้เอกสารราชการปลอมมีโทษถึงขั้นจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกตอนที่สองพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกเดิมเป็นพระแท่นราชบัลลังก์ประจำพระที่นั่งอินทราภิเษกมหาปราสาท ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อเกิดไฟไหม้ข้าราชการช่วยกันยกพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกลงมาได้ครั้นโปรดให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นใหม่ใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในโอกาสที่เสด็จออกมหาสมาคมเป็นที่ประดิษฐานเครื่องสิริราชกกุฏภัณฑ์และพระแสงสำคัญประจำรัชกาลในพระราชพิธีฉัตรมงคลหรือเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีพระอิสริยยศสูงและเมื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพหรือพระศพแล้วจึงเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานบนพระแท่นสุวรรณเบญจดล
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองในปัจจุบันโรคหลอดเลือดสมองสามารถวินิจฉัยได้หลายวิธีทั้งการตรวจวินิจฉัยลักษณะอาการทางสมองซึ่งเป็นวิธีพื้นฐานที่แพทย์ใช้ตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์สมองการตรวจสมองด้วยเครื่อง MRI เป็นการตรวจหาพยาธิสภาพของสมองโดยใช้เครื่องมือที่สร้างภาพสมองด้วยวิธีใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าการตรวจเลือดสมองโดยเป็นการตรวจดูหลอดเลือดสมองโดยตรงและการตรวจเลือดสมองโดยวิธีอัลตราซาวด์โดยตรวจหลอดเลือดสมองบริเวณคอและหลอดเลือดแดงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายรอยบุญรัศมีเทศผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนเกี่ยวกับระบบวันแมปน้ำ
8: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชุมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
11: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
10: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
8: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับรัฐบาลได้เปิดตัวระบบวันแมปน้ำอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นการบูรณาการข้อมูลจาก4หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องรวมศูนย์ข้อมูลน้ำและสภาพอากาศให้เป็นหนึ่งเดียวระบบนี้จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตและวิธีรับมือภัยพิบัติของเราอย่างไรบ้างติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากดร.รอยบุญรัศมีเทศผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.ซึ่งสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพรครับ
12: ค่ะท่านผอ.ค่ะที่รัฐบาลมีการเปิดตัวระบบวันแมปน้ำอย่างเป็นทางการตัวนี้ค่ะจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรในการที่จะใช้ระบบตรงนี้ค่ะ
13: ก็ที่ผ่านมานะคะเราอาจจะเห็นอย่างเวลามาพูดคาดการณ์ก็จะมีกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ทางสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำอดีตนี่ทุกคนต้องมามองภาพของอุตุภาพหนึ่งอาจจะมามองของสสน.ภาพหนึ่งสสน.เป็นคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติก็จริงนะคะแต่เราได้มีโอกาสอ่านข้อมูลของอุตุอยู่ในระบบเราแต่ในเรื่องของการวิเคราะห์การคาดการณ์เนี่ยอาจจะอยู่คนละแผนที่ซึ่งการทำงานร่วมกันครั้งนี้ เราจะเอาเกณฑ์ของทั้งสองหน่วยงานเนี่ยมาอยู่ในภาพเดียวกันเพื่อให้ทุกคนในการมองภาพรวมของเกณฑ์ในการคาดการสถานการณ์เนี่ยจะได้เห็นภาพเดียวกันทั้งเรื่องของอากาศเรื่องของดาวเทียมภูมิสารสนเทศน้ำแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลพอมาอยู่รวมกันนะเหมือนเอาอากาศกับน้ำมาเห็นด้วยกันเพราะว่าถ้าทางอุตุก็จะมองเรื่องอากาศแต่สสมเนื่องจากเรารวมข้อมูลของหลายหน่วยงานนะคะโทรมาตรของทุกหน่วยงานแล้วก็โทรมาตรของเราเองด้วยแล้วก็บวกกับแบบจำลองที่เราทำ12แบบจำลองก็จะมาอยู่ในระบบนี้แล้วเป็นคำตอบก็จะเห็นข้อมูลที่ง่ายขึ้นเพราะว่าดูจากแผนที่ก็จะบอกได้นะคะเพราะว่าตอนนี้มันยังมีเรื่องที่ทุกคนอาจจะยังต้องการมองสถานการณ์เชิงพื้นที่มากขึ้นเพราะตอนนี้รูปแบบฝนก็เปลี่ยนแปลงไปจะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งปัจจุบันก็ฝนจะตกหลายๆที่นะคะทั่วประเทศแล้วตกแบบกระจุกนะคะในหลายๆภูมิภาคค่ะก็จะเห็นภาพในแผนที่แล้วก็การชี้เป้าที่มารวมข้อมูลร่วมกันก็จะเห็นว่าจังหวัดตำบลไหนที่มีความเสี่ยงสสน.ก็จะไปเติมในเรื่องของ24ชั่วโมง48ชั่วโมงเข้าไปในระบบด้วยค่ะ
12: ค่ะอย่างที่ทางสสน.ก็มีการให้ข้อมูลประเมินในเรื่องของฝนล่วงหน้า24ชั่วโมง48ชั่วโมงปัจจุบันเทคโนโลยีนี้ค่ะมีความแม่นยำระดับไหนแล้วก็ยังมีจุดบอดตรงพื้นที่ไหนที่ระบบอาจจะยังเข้าไปไม่ถึงบ้างหรือเปล่าคะ
13: ในส่วนของ24ชั่วโมง48ชั่วโมงเนี่ยที่ผ่านมาถ้า6เดือนล่วงหน้าเนี่ยแน่นอนที่สุดนะคะมันจะมีความคาดเคลื่อนแต่เราจะปรับทุกวันที่5ของเดือนแต่พอมาในแต่ละเดือนเนี่ยนะคะก็จะมีความใกล้เคียงมากขึ้นแต่จะให้ในส่วนของ24ชั่วโมง48ชั่วโมงเนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำเนี่ยนะคะอันนี้ในเชิงพื้นที่เนี่ยสถานีโทรมาตรของเราที่อยู่เชิงพื้นที่เนี่ยในจุดที่น้ำหลากมาเนี่ยมันจะมองไปได้เห็นเลยว่าจะต้องมาติดตามสถานการณ์ร่วมกันแต่ถ้าง่ายที่สุดสถานีโทรมาตรที่อยู่ในระบบเนี่ยสามารถบอกได้ถ้าคลิกเข้าไปดูนะคะว่าสถานการณ์น้ำฝนตกขนาดไหนนะคะมันจะมีสีเป็นเกณฑ์บอกให้เราชัดเจนเลยค่ะ
12: ค่ะอันนี้ทางท้องถิ่นเองผู้นำชุมชนจะสามารถนำระบบวันแมปน้ำนี้ไปวางแผนในการอพยพหรือว่าจัดการน้ำในเส้นเลือดฝอยในพื้นที่อันนี้จะสามารถยื้อเวลาให้กับท้องถิ่นได้ขนาดไหนคะ
13: ที่ผ่านมาเราก็ได้ทำงานร่วมนะคะในมีตัวอย่างอบจ.ที่ทำด้วยที่จังหวัดแพร่นะคะแล้วก็อีกหลายจังหวัดในส่วนของอย่างกรณีเกิดเหตุการณ์ที่หาดใหญ่เนี่ยปรากฏว่าเครือข่ายเราที่ใช้ข้อมูลเป็นที่3จังหวัดชายแดนใต้จะเห็นว่าชายแดนใต้เนี่ยตอนนี้ก็บริหารจัดการเรื่องภัยพิบัติได้ดีเนื่องจากมีเครือข่ายบุคลากรที่เราสื่อสารถ่ายทอดแล้วมี200กว่าโนดใน3จังหวัดชายแดนใต้ก็สื่อสารให้คนหาดใหญ่ในกลุ่มที่เขารู้จักอพยพได้ซึ่งที่พิสูจน์ทราบก็คือประชาชนทั่วไปนะคะเครือข่ายที่เจอภัยได้ทำงานร่วมกันกับเราแล้วก็ใช้ข้อมูลจากระบบก็สามารถใช้งานแล้วก็ไปติดตามสถานการณ์บรรเทาปัญหานะคะแล้วก็ทราบล่วงหน้าได้ค่ะ
12: อย่างนี้ก้าวต่อไปในอนาคตนะคะทางสสน.มีแผนที่จะพัฒนาหรือว่าอัปเกรดระบบวันแมปน้ำนี่อย่างไรบ้างอะคะเพื่อให้มันไม่ใช่แค่โปรเจกต์แหละแต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลที่จะอยู่คู่คนไทยอย่างยั่งยืนนะคะ
13: ที่สำคัญที่สุดก็คือทางอุตุกับเราตอนนี้ทำเกณฑ์เพื่อให้อยู่ในภาพเดียวกันแต่สิ่งต่อมาที่เราจะเดินด้วยกันก็คือเรื่องแบบจำลองนะคะซึ่งเป็นการคาดการเพื่อให้ทุกระยะเวลาเพื่อให้ถูกต้องแม่นยำขึ้นนะคะแล้วก็ไปใช้ร่วมกันสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้ก็คือระบบสนับสนุนการตัดสินใจในเชิงพื้นที่วิกฤตที่เราจะสร้างต้นแบบในการขยายผลแล้วก็บวกกับเรื่องการสร้างความพร้อมของท้องถิ่นกับประชาชนที่มีความเสี่ยงที่เราเริ่มมีฐานของความสำเร็จแล้วจะขยายผลเรื่องนี้ออกไปค่ะ
12: พอค่ะระบบนี้ดูท่าทางจะเป็นการสนับสนุนการจัดการในพื้นที่แล้วอย่างนี้ประชาชนจะได้รับประโยชน์อะไรจากระบบตรงนี้บ้างคะ
13: จริงๆที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทุกๆคนเนี่ยต้องเข้าถึงเพราะว่าตอนนี้เรื่องภัยเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงของทุกคนการเข้าถึงข้อมูลเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดอย่างที่เพิ่งเกิดขึ้นที่นาโกย่าญี่ปุ่นเองอ่ะท้ายที่สุดทุกคนถ้าเข้าถึงข้อมูลสถานการณ์ก็เหมือนกับเรามีภูมิคุ้มกันในตัวเองอะค่ะคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนควรเข้าถึงเกษตรกรเองก็มาใช้ข้อมูลเราในการวางแผนด้วยวางแผนการเพาะปลูกวางแผนความเสี่ยงกับพืชผลผลิตของเขา จริงๆใช้ได้กับทุกกลุ่มเลยอะค่ะไม่ว่าจะท้องถิ่นกลุ่มเยาวชนตอนนี้ก็มีทำหน้าที่สื่อสารให้กับเราได้ด้วยค่ะ
12: ท่านผอ.คะอย่างประชาชนทั่วไปก็อาจจะไม่ได้เข้ามาในเว็บไซต์ประจำหรอกเรามีแผนที่จะแจ้งเตือนหรือว่าแจ้งข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ไปให้ถึงมือประชาชนแบบง่ายๆที่เขาไม่ต้องมาเปิดเว็บไซต์ด้วยไหมคะ
13: ก็จริงๆตอนนี้เข้ามาในแอปของ Thai Water นะคะแอป Thai Water เนี่ยถ้าเข้าไปในหน้าแรกเนี่ยมันจะมีบาร์สีเหลืองๆนะคะที่ว่าเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์พายุถ้าคลิกไปตรงนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีพายุหรือเปล่าเดี๋ยวจะบอกเลยว่าตำบลไหนเจอสถานการณ์แล้งตำบลไหนที่เจอโอกาสท่วม24ชั่วโมง48ชั่วโมงต้องเฝ้าระวังที่ไหนนะคะแต่ถ้าเกิดอยากดูภาพใหญ่เห็นภาพรวมก็เข้าในเว็บ thaiwater.net เนี่ยนะคะแล้วก็ /newfor all ก็คือจะเป็นรวมทั้งหมด new แบบขาวนะคะ for all เป็นเลขสีแทนแล้วก็ all all นะคะอันนั้นก็จะเป็นภาพแต่ถ้าง่ายสุดที่ทุกคนเข้าถึงในแอปมือถือนะคะก็เข้าได้เลยดาวน์โหลด Thai Water การที่ออกมาเป็นแอปเนี้ยก็เอาความเห็นของประชาชนผู้ใช้ประโยชน์จากเรามาปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเข้าถึงประชาชนมากขึ้นแล้วถ้าใช้แล้วมีความเห็นอะไรก็สามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมเพื่อเราปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆค่ะ
12: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านผอ.มีอะไรอยากจะกล่าวฝากถึงระบบ One Map น้ำตรงนี้ไหมคะ
13: ก็คิดว่าการเริ่มต้นจากความร่วมมือนะคะแน่นอนที่สุดเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องของการสร้างความมั่นคงเรื่องของการทำข้อมูลทุกหน่วยงานพร้อมใจกันก็อยากให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์มากที่สุดเพื่อทุกท่านเนี่ยได้เข้าถึงข้อมูลเพราะข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลสาธารณะแล้วก็อยากให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้งานทุกระดับค่ะ
12: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผอ.มากเลยนะคะ
13: ขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะ
12: สวัสดีค่ะ
13: ค่ะสวัสดีค่ะ
14: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
0: กลุ่มผู้เพาะพันธุ์ปลาบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงจังหวัดสุรินทร์กำลังเผชิญกับข้อจำกัดด้านน้ำเนื่องจากสภาวะเอลนิโยที่ทำให้น้ำในอ่างลดลงกระทบกับการเลี้ยงปลาและต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นเกษตรกรจึงต้องปรับแผนการผลิตให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู่จริงติดตามจากรายงานค่ะ
15: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนิโย
16: ฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้อาจทำให้หลายคนรู้สึกว่าสถานการณ์น้ำกำลังคลี่คลายแต่สำหรับคนที่ประกอบอาชีพเพาะพันธุ์ปลาบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงจังหวัดสุรินทร์ฝนเพียงไม่กี่ครั้งอาจยังไม่เพียงพอที่จะทำให้หายจากความกังวลกับการประกอบอาชีพในปีต่อไปเพราะนี่คือโจทย์สำคัญของคนที่ต้องพึ่งพาน้ำตลอดทั้งกระบวนการผลิตนางรัตดาวันชัยพินิจผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์ระบุว่าประเทศไทยมีแนวโน้มเข้าสู่สภาวะเอลนิโยในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ซึ่งโดยทั่วไปเอลนิโยมีแนวโน้มทำให้ประเทศไทยมีฝนน้อยกว่าปกติและอุณหภูมิสูงขึ้นขณะที่จังหวัดสุรินทร์ปีนี้ปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมา
17: ปริมาณฝนตอนนี้อยู่ที่714มิลลิเมตรส่วนค่าปกติของจังหวัดสุรินทร์อยู่ที่1433มิลลิเมตรต่ำกว่าอยู่ตั้งครึ่งหนึ่งของค่าปกติค่ะตอนนี้ทำให้น้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆก็มีปริมาณน้อยลงส่งผลกระทบได้แล้วค่ะของปรากฏการณ์นี้ค่ะ
16: อ่างเก็บน้ำห้วยเสนงซึ่งเป็นอ่างขนาดใหญ่ในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์ที่มีความสำคัญทั้งการส่งน้ำดิบเพื่อใช้ผลิตน้ำประปาน้ำเพื่อการเกษตรและกิจกรรมที่สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่แต่เมื่อฝนมีความผันผวนการบริหารน้ำจึงต้องให้ความสำคัญกับน้ำกินน้ำใช้ก่อนผลที่ตามมาคือกลุ่มผู้เพาะพันธุ์ปลากว่า300รายซึ่งมีบ่อเพาะพันธุ์ปลารอบๆอ่างนับพันบ่อกำลังเผชิญกับข้อจำกัดด้านน้ำโดยเฉพาะน้ำสำหรับบ่อเพาะพันธุ์ตามคำบอกเล่าของนายยุทธภูมิยิ้มย่องเจ้าของบ่อเพาะพันธุ์ปลา
18: ตั้งแต่ต้นปีเลย
19: ค่ะ
18: ฝนทิ้งช่วงมาเลยนะฮะทำเรื่องไปก็เขาก็แจ้งมานะฮะทางในส่วนของหัวหน้าฝ่ายน้ำมันไม่พอก็ได้น้ำมาส่วนหนึ่งประมาณ3 วันนี่คือที่ปล่อยมาเนี่ยคือเอาให้สำหรับพ่อแม่พันปลาปีนี้ก็ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์จาก 100% ผมว่าน่าจะลดไป 30-40% นะจากรายได้ของทั้งปีนะฮะ
16: คำบอกเล่านี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของน้ำไม่พอแต่กำลังกลายเป็นเรื่องของต้นทุนและรายได้ของครัวเรือนนั่นหมายถึงโอกาสในการผลิตที่ลดลงและรายได้ที่อาจหายไปอีกส่วนหนึ่งทางออกที่ถูกพูดถึงคือการเจาะบ่อบาดาลแต่บาดาลก็ไม่ได้หมายความว่ามีน้ำแล้วจะจบปัญหาเพราะน้ำที่จะนำมาใช้เพาะพันธุ์ปลาต้องตรวจสอบคุณภาพทั้งค่าความเป็นกรดเป็นด่างและคุณสมบัติอื่นๆให้เหมาะสมสำหรับลูกปลา
18: เพราะพันธุ์ปลาเนี่ยมันต้องใช้น้ำจากแหล่งน้ำที่เป็นน้ำจืดแล้วน้ำหมุนเวียนเพื่อที่จะเอามาเพาะถ้าเป็นน้ำบาดาลเนี่ยอนุบาลเนี่ยมันจะไม่ติด
16: และนี่คือความเสี่ยงระยะต่อไปที่น่าจับตามองหากอุณหภูมิสูงขึ้นต่อเนื่องและระดับน้ำลดลงผลกระทบจึงอาจลุกลามตั้งแต่สุขภาพปลาอัตรารอดไปจนถึงต้นทุนการเลี้ยงที่เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ผู้เพาะพันธุ์ปลาต้องบริหารเพียงต้นทุนอาหารแต่อาจต้องเพิ่มต้นทุนในการเติมอากาศตรวจคุณภาพน้ำสูบน้ำและจัดการบ่อให้เหมาะสมกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงดังนั้นสิ่งที่คนเลี้ยงปลาต้องเตรียมรับมือคือการติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและออกซิเจนในบ่อรวมทั้งอาจต้องปรับแผนการผลิตให้เหมาะกับปริมาณน้ำที่มีอยู่จริงขณะเดียวกันหน่วยงานภาครัฐก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้ออกมาให้ข้อมูลทั้งเรื่องการคาดการฝนและน้ำที่แม่นยำการแจ้งเตือนสถานการณ์อย่างต่อเนื่องรวมถึงการเตรียมมาตรการช่วยเหลืออาชีพที่ได้รับผลกระทบโดยตระหนักดีว่าสิ่งที่รัฐสามารถทำได้คือทำให้ประชาชนรู้เร็ววางแผนเร็วและเข้าถึงความช่วยเหลือเร็วเอลนีโญอาจเป็นสิ่งที่มนุษย์ควบคุมไม่ได้แต่ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเราสามารถลดได้หากรู้เร็วเตรียมพร้อมและบริหารจัดการร่วมกันตั้งแต่วันนี้ก่อนวิกฤตจะมาถึงกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
8: คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนเห็นชอบผลักดันชุมชนรับคาร์บอนเครดิตจากป่าชุมชน 100% เพื่อสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตโดยตรงเพิ่มศักยภาพการดูดซับกักเก็บก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศติดตามรายละเอียดได้จากรายงานครับ
19: ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ป่าอยู่101 ล้านไร่หรือร้อยละ 31.46 ของพื้นที่ประเทศซึ่งในเป้าหมายการเพิ่มป่าให้ได้ร้อยละ40ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนผ่านโครงการป่าชุมชนสำหรับแผนการเพิ่มพื้นที่ป่าให้มากขึ้นของรัฐบาลเพราะต้นไม้ถือเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์สำคัญในการช่วยลดภาวะโลกร้อนทำให้หลายประเทศผลักดันการปลูกป่าช่วยลดความร้อนของโลกแล้วยังมีผลพลอยได้เป็นการขายคาร์บอนเครดิตแบบภาคสมัครใจคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนได้มีมติเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบริการป่าชุมชนตามมาตรา50เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์จากบริการป่าชุมชนโดยเฉพาะคาร์บอนเครดิตที่เกิดขึ้นในป่าชุมชนให้ตกเป็นสิทธิ์ของป่าชุมชนทั้งหมด 100% ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะช่วยเปิดโอกาสให้ชุมชนและสมาชิกป่าชุมชนได้รับประโยชน์จากการขายคาร์บอนเครดิตโดยตรงแล้วให้กรมป่าไม้ทำหน้าที่สนับสนุนและช่วยเหลือคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนในการจัดทำและตรวจสอบโครงการคาร์บอนเครดิตก่อนเข้าสู่กระบวนการขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยหรือทีเวอร์รวมทั้งยังสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18เมษายน2569ที่มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนและสมาชิกป่าชุมชนสามารถสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตโดยตรงเพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกิดการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มพื้นที่ป่าเพิ่มศักยภาพการดูดซับและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกของประเทศสนับสนุนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนายสุพจน์ผู้รัตนโอภารองอธิบดีกรมป่าไม้ย้ำว่าหลังร่างระเบียบได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนแล้วกรมป่าไม้จะเสนอร่างระเบียบต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อนนำเสนอนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ลงนามและดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ต่อไปเนื่องจากการให้ชุมชนได้รับประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตจากป่าชุมชน 100% ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้การอนุรักษ์ป่าเกิดประโยชน์กับคนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมสร้างรายได้ควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมาย Net Zero
20: ไม่ได้เป็นการเอื้อให้กับนายทุนเพราะว่ากฎกระทรวงนี้ใช้กับพื้นที่ป่าตามพรบป่าไม้2484ซึ่งเป็นไปตามคำจำกัดความว่าพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารตามประมวลกฎหมายที่ดินถือว่าเป็นพื้นที่ป่าตามพรบป่าไม้2484กฎกระทรวงอันนี้ที่ออกก็มีการลดขั้นตอนเป็นการส่งเสริมให้การบุกรุกไม่ใช่อีกส่วนหนึ่งประชาชนก็ได้รับการผ่อนให้อยู่แล้วส่วนราชการที่เข้าไปอยู่เพื่อให้อำนวยความสะดวกกับประชาชนนะครับ
19: กรมป่าไม้มีป่าชุมชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและอนุมัติจัดตั้งตามพระราชบัญญัติป่าชุมชนพุทธศักราช2562รวม 11,327 โครงการครอบคลุม 13,028 หมู่บ้านรวมพื้นที่กว่า 6,200,000 ไร่โดยจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าชุมชนมากที่สุดคือเชียงใหม่ 868,419 ไร่รวม219หมู่บ้านซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งเป้าขยายการจัดตั้งป่าชุมชนให้ครอบคลุม 15,000 แห่งทั่วประเทศให้ได้ในอนาคตปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลปิดช่องโหว่การทุจริตตั้งแต่ต้นทางด้วยการดำเนินโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เถานำร่อง24หน่วยงานมุ่งลดขั้นตอนลดการใช้ดุลพินิจและเพิ่มความโปร่งใสในการให้บริการประชาชนติดตามเรื่องนี้ได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
21: เคาะข่าวเล่าประเด็น
22: ปัญหาการทุจริตยังเป็นความท้าทายสำคัญของประเทศไทยรัฐบาลจึงเดินหน้าป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยมุ่งลดความเสี่ยงตั้งแต่ต้นทางปรับกระบวนการทำงานของภาครัฐให้โปร่งใสลดขั้นตอนและเปิดให้ตรวจสอบได้ล่าสุดคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เถานำร่อง24หน่วยงานเพื่อคัดเลือกงานบริการที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตมาปรับปรุงให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตปี2568อยู่ที่33คะแนนขณะที่ผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนพบว่าร้อยละ 89.1 เห็นว่าการทุจริตเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจในระดับปานกลางถึงมากรัฐบาลจึงเร่งวางกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมกลไกติดตามป้องกันและปราบปรามการรับสินบนสำหรับโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เถาเป็นไปตามข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการโดยให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกงานบริการหรือกระบวนการทำงานที่มีความเสี่ยงสูงมาวิเคราะห์ขั้นต้นค้นหาจุดเสี่ยงและกำหนดมาตรการป้องกันให้เหมาะสมกับแต่ละงานระยะแรกกำหนด24หน่วยงานนำร่องแต่ละหน่วยงานคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต 1-5 งานครอบคลุมการอนุมัติอนุญาตการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างการจัดเก็บภาษีและการต่ออายุใบอนุญาตและกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน6เดือนนับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
23: เดินหน้าแก้ปัญหาทุจริตตั้งแต่ต้นทางโดยมุ่งให้การอนุมัติอนุญาตการให้บริการภาครัฐลดขั้นตอนลดการใช้ดุลพินิจโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อให้ภาคประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพรวดเร็วและเป็นธรรมสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคธุรกิจหวังผลให้คะแนน CPI ปรับเพิ่มขึ้นรวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยรัฐบาลจึงวางกลไกในการป้องกันและปราบปรามทุจริตอย่างเป็นระบบได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านทุจริตขับเคลื่อนงานลดการใช้ดุลพินิจด้วยระบบดิจิตอล
22: หัวใจสำคัญของโครงการคือการปิดช่องว่างก่อนเกิดการทุจริตด้วยปรับกระบวนการทำงานของหน่วยงานรัฐลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ควบคู่การนำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อลดการพบปะระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้รับบริการเปิดให้ประชาชนติดตามสถานะงานผ่านระบบออนไลน์และเข้าถึงข้อมูลเพื่อการตรวจสอบได้สะดวกขึ้น นอกจากนี้ยังมุ่งปรับปรุงระเบียบและขั้นตอนที่ไม่จำเป็นพัฒนาระบบเรื่องร้องเรียนให้เข้าถึงง่ายและติดตามผลได้พร้อมเปิดโอกาสให้ภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้มาตรการป้องกันสอดคล้องกับปัญหาและนำไปใช้ได้จริงโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เทาจึงมุ่งเปลี่ยนแนวทางการป้องกันการทุจริตการแก้ปัญหาหลังเกิดเหตุไปสู่การป้องกันตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการภาครัฐอย่างรวดเร็วมีคุณภาพและเป็นธรรมควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบราชการและภาคธุรกิจและยกระดับการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นวาสนาตระเกรายงาน
1: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
2: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
1: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
3: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
24: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
24: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
24: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
8: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการมีสมาธิโดยหลวงพ่อปราโมท
25: สมาธิมันมีทั้งหลายแบบถ้าไม่ได้ศึกษาเรื่องจิตเรื่องใจให้ดีเราจะไม่รู้จักคำว่าสมาธิจริงงั้นบทเรียนของพระพุทธเจ้านะที่จะทำให้เรามีสมาธิที่ถูกต้องถึงชื่อว่าจิตสิกขาต้องเรียนเรื่องจิตถ้าไม่เรียนเรื่องจิตเราจะไม่ได้สมาธิที่ถูกต้องเลยอย่างศีลสิกขาและวิธีรักษาศีลตั้งใจไว้ก่อนเนี่ยต่อมาก็พัฒนาศีลขึ้นมาเป็นอินทรียสังวรศีลตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์กิเลสอะไรเกิดที่จิตใจมีสติรู้ทันแค่นี้แหละศีลมันก็มาละไม่ได้ห้ามตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบนะกระทบได้แต่กระทบแล้วถ้ากิเลสเกิดที่จิตใจมีสติรู้ทันเท่านี้แหละศีลก็เกิดละนี่ถ้าจะให้มีสมาธิก็อาศัยสติอีกสมาธิที่จิตไปสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวอันนี้แหละเป็นสมาธิที่ใครๆก็ทำคนศาสนาอื่นก็ทำและนักปฏิบัติเกือบทั้งหมดเลยทำส่วนใหญ่ก็คือทำสมาธิชนิดที่น้อมจิตไปเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวนั่นแหละ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888
1: เตรียมพบกับนักเป่าแซกมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตัน English Garden Resort เขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
2: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
1: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
2: และ Kensington English Garden Resort เขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
1: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรหรือไลน์0962649195แล้วพบกันนะคะ
3: ลูบ Tropicana Lotion ที่แขนRelax ชโลม Tropicana Lotion ที่ขานุ่ม Glow ทา Tropicana Lotion ทั้งตัวหอมละมุนโอบกอดผิวด้วยคุณค่าน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกผิวผ่อนคลายหอมนุ่มและดูกระจ่างใส Tropicana Body Lotion มะพร้าวยิ่งทาผิวยิ่งได้พักที่ท็อปส์กรูเม่มาร์เก็ตบิวเทียมและห้างชั้นนำทั่วประเทศ
4: เคยไหมครับหยิบหนังสือเพราะหน้าปกซื้อของแค่เพราะสวยเลือกคบคนจากแค่หน้าตาแล้วเป็นไงสุดท้ายได้อย่างที่คิดหรือเปล่าซื้อบ้านก็เหมือนกันดูแค่ภายนอกมันไม่ได้สุภาไลเชื่อว่าบ้านที่ดีไม่ใช่แค่สวยแต่โครงสร้างและวัสดุต้องมีคุณภาพเพราะคุณภาพที่แท้จริงเริ่มจากข้างในสุภาลัยควอลิตี้ซื้อบ้านก็เหมือนกันดูแค่ภายนอกมันไม่ได้สุภาลัยเชื่อว่าบ้านที่ดีไม่ใช่แค่สวยแต่โครงสร้างและวัสดุต้องมีคุณภาพเพราะคุณภาพที่แท้จริงเริ่มจากข้างในสุภาลัยควอลิตี
5: ้ยาคูยังคงส่งมอบประโยชน์ดีๆให้คุณอยู่เสมอยาคูมีจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสคาเซอิชิโรต้าที่มีชีวิตดื่มทุกวันได้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทุกวันอยากรู้เรื่องยาคูถามสาวยาคูดูสิคะจำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงหน้าบ้านทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบประโยชน์ดีๆให้คุณอยู่เสมอยาคูมีจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสคาเซอิชิโรต้าที่มีชีวิตดื่มทุกวันได้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทุกวันอยากรู้เรื่องยาคูถามสาวยาคูดูสิคะ

ดนตรีส่งสุดท้ายเสียงนกก็ส่งสุดท้ายด้วยเช่นกันสวัสดีค่ะคุณฟังค่ะวันนี้ก็เริ่มต้นร้องก่อนค่อยบรรเลงด้วยเพลงที่มาจากเซเรเนดของโทเซรีแล้วก็มาเป็น Dream and Memories ที่ได้ฟังกันไปจากเพอริโคมอก่อนในเช้าวันศุกร์ก็ขอให้คุณฟังได้สุขกันเต็มที่นี่คือ Top Selection ที่ Top Radio 93.5 MHz ทีวีย้ำสวนดูแลคุณฟังเช่นเคยครึ่งวันเลยตั้งแต่8โมงถึงเที่ยงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายในสัปดาห์เราจะเจอกันอีกทีก็วันจันทร์เลยเริ่มต้นด้วย Pericomo ต่อด้วย Original ที่ทำให้มาเป็นเพลงร้อง Dreams and Memoriesนั่นคือโทซูรีซูรีเนในเวอร์ชันนี้เรียกว่าให้ความสงบขั้นสุดจากเสียงนกในติงเกลตัวจริงมากันเป็นฝูงนะคะร้องเจ้ยแจ้วให้ความสุขกับพวกเราผสมผสานระหว่างเสียงไวโอลินที่นุ่มนวลกับเสียงร้องของในติงเกลจริงๆช่วยอะไรได้บ้างนอกจากความบันเทิงไปกระตุ้นสมองให้หลั่งสารสื่อประสาทที่ลดความเครียดคือเซโรโทนินเสียงนกในเวอร์ชันนี้ทำหน้าที่คล้ายเสียงสีขาวหรือไวท์นอยส์ก็คือเสียงอันบริสุทธิ์ที่ช่วยปลอบประโลมจิตใจนะคะลดความว้าวุ่นชั่วขณะได้ฟังแล้วจิตใจก็ลึกเข้าไปในท่วงทำนองอย่างสมบูรณ์แบบจินตนาการภาพสวยๆออกมาหลายท่านฟังแล้วก็มีความรู้สึกมีเสียงนกหลับตานึกภาพถ้าไม่มีนกจริงก็เหมือนมีนกจริงมาเกาะอยู่ที่ไหล่หรือข้างๆมองออกไปแต่บางท่านบอกไม่ใช่มีแค่นกในติงเกลยังเพลงยังมีนกที่บ้านมาเกาะมาฟังเหมือนเขาสื่อภาษากันได้นี่แหละค่ะเพลงบรรเลงก็ช่วยได้แบบนี้ด้วยแล้ววันนี้เข้ากับบรรยากาศอากาศเป็นไงหรือเปล่าวันนี้กรมอุตุบอกว่าประเทศไทยจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องหนักบางแห่งเป็นพิเศษอย่างพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ก็ต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มก็หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากหรือว่าโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นด้วยสุดสัปดาห์นี้จะไปไหนอย่างไรมาดูกันภาคเหนือฝน 70% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยิ่งเยอะ 80% ภาคกลาง 70% ภาคตะวันออก 70% ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 60% ฝั่งตะวันตก 70%กรุงเทพและปริมณฑลก็ไม่น้อยหน้าใคร 70% เหมือนกันตกหนักบางแห่งด้วยอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด35องศาเซลเซียสขอบคุณการทักทายทาง LINE @topradio กันด้วยค่ะจะผิดอะไรไหมถ้าจะเปิดเปียโนคอนแชร์โต No.1 ของไชคอฟสกี้ที่เข้ามาต่อเนื่องด้วยการใส่เนื้อร้องกับ Tonight We Love ในยามเช้า

ราะว่ามีความไพเราะมากยิ่งต่อเนื่องกับ Serenade และ Dream and Memories เมื่อสักครู่เรามาฟังเปียโนคอนแชร์โต No.1 จากไชโคฟสกีกันค่ะ

ใจที่ถูกใจบอกไพเราะไม่ธรรมดาไพเราะเหลือเกินตั้งแต่เพลงแรกนะคะแมทริสซารอนออเคสตรากับนกไนติงเกลแล้วอินโทรมาก่อนด้วย Dreams and Memories จาก Perry Como ส่วนในบรรเลงมีเสียงนกไนติงเกลมาเจ้ยแจ้วพร้อมเสียงไวโอลินกับอังเดรเรียวพร้อมวงออเคสตราใหญ่แล้วยังต่อเนื่องด้วยเพลงคลาสสิกที่สมคำล่ำลือคือไพเราะมากเปียโนคอนแชตโต No.1 ค่ะจากความงดงามและตราตรึงใจสมคำล่ำลือเปียโนคอนแชตโต No.1 ที่จบไปคุณฟังทราบมีการทำนองที่แสนหวานของคลาสสิกที่หลายท่านบอกว่าโอ้ยคลาสสิกไม่ไหวหรอกไม่อยากปีนบันไดหูไม่ถึงขนาดนั้นแต่จริงแล้วคุณหลงรักเพลงคลาสสิกเขาให้มาตลอดหลายเพลงมาจากคลาสสิกอย่าง Dreams and Memories ก็ใช่แล้วเพลงนี้ก็ใช่ถูกนำท่วงทำนองของ Piano Concerto No. 1มาดัดแปลงเป็นบทเพลงหวานสุดซึ้งตั้งแต่ก่อนยุค

60ด้วยซ้ำไปนะคะฮิตถล่มทลายในชื่อเพลงว่า Tonight We Love เรามาฟัง Catalina Valente จะพาเราร่องรอยไปกับยามคือจินตนาการยามค่ำคืนหรือว่ามาเปิดยามเช้าที่บอกไม่ผิดอะไรนะคะล่องรอยไปบรรยากาศใต้แสงจันทร์ยามเช้าบ้างต้องมนต์สะกดยังได้อยู่หรือเปล่ากับ Tonight We Love ไม่งั้นเราก็ไม่ได้ฟังเพลงยามค่ำคืนที่สุดไพเราะใช่ไหมคะมาฟังกันยามเช้าบ้างกับ Tonight We Love Catalina Valente ค่ะ

เมื่อช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาไม่ใช่ 2-3 วันนะคะตั้งแต่ต้นสัปดาห์แอบเทปรายการนิดนึงเพราะฉะนั้นไม่ได้ตอบไลน์นี่ต้องขอบอกความรักอยู่ข้างหลังด้วยแอบไปเปิดโลกนิดนึงไปเซินเจียงแล้วก็เลยนึกถึงเพลงนี้ด้วยมีอยู่ช่วงหนึ่งก่อนมันกลับเราได้ไปก็บอกประตูสวรรค์ค่ะสวยงามมากแต่ตอนนี้ให้คุณฟังได้สัมผัสกับเสียงเพลงที่หลายๆท่านก็คงจะเคยรู้สึกเหมือนตัวเองล่องลอยอยู่ในความฝันเป็นอีกหนึ่งเพลงคลาสสิกที่กลายร่างมาเป็นเพลงรักระดับตำนานทันทีที่ได้สบตาเธอโลกมนุษย์ธรรมดาธรรมดาก็กลายเป็นสวงสวรรค์นี่คือ Manuel and Music of the Mountains Stranger in Paradise เพลงที่มาจากคลาสสิกอีกหนึ่งเพลงเดี๋ยวเราจะต่อไปด้วยเสียงนุ่มลึกของโทนี่เบเน็ตกับ Stranger in Paradise

ถึงประตูสวรรค์ที่ไปก็เป็นประตูสวรรค์อาทูเซินในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูนะคะซึ่งเขาก็เป็นซุ้มประตูหินธรรมชาติที่สูงที่สุดไม่ใช่แค่ในจีนแต่เป็นในโลกทีเดียวนะคะใครไปก็ตื่นตาตื่นใจช่วงนี้ก็เลยมอบเพลงให้น้องอ้วนพิมลพันธ์ชอบบรรยากาศตรงประตูสวรรค์ที่ซินเจียงเป็นพิเศษเขาเกิดจากความยิ่งใหญ่ทางธรณีวิทยาและความงามแบบดิบๆของธรรมชาติค่ะซุ้มประตูยักษ์กลางหน้าผาจะเป็นช่องหินรูปทรงตัวอยู่แต่ตัวอยู่คว่ำนะคะเกิดจากการกัดเซาะของลมและสภาพอากาศเป็นเวลาหลายล้านปีโอ้สูงมาก457-500เมตรกว้างราว100เมตรอันนี้ก็เป็นเราซุ้มประตูยักษ์กลางหน้าผาที่ได้ไปสัมผัสมาบรรยากาศเขาเรียกว่าเหนือเมฆจริงๆอยู่ในความสูงเกือบ 3,000 ประมาณนั้นนะคะ 3,000 นิดๆจากระดับน้ำทะเลทำให้มองเห็นวิวทิวทัศน์ของหุบเขาทะเลทรายแล้วก็เทือกเขานะคะแบบพาโนรามาทีเดียวแล้วก็มีการขึ้นกระเช้าขึ้นไปแล้วก็เดินต่อเนื่องใครเก่งก็รอดไปถึงได้สัมผัสจริงกับประตูสวรรค์นี้ล่ะค่ะก็เล่าคร่าวๆละกันนะคะในช่วงนี้ก็นำมาทั้งเสียงเพลงเรื่องราวดีๆมาฝากกันเป็นประจำจาก AP Plus ใช้บริการหรือยังมีโปรโมชั่นต้อนรับ FC ที่ยังไม่ได้ใช้AP Plus ค่ะแถมดูแลมดแมลงสาบพ่นควันยุงนาน1ปีให้กับลูกค้าทุกรายรูดบัตรเครดิตก็ไม่ชาร์จให้ผ่อน 0% นาน3เดือนกับ K-Bank และ SCB ทำพร้อมกัน2หลังครั้งแรกทาวน์เฮาส์รถหลังละ 1,000 บาทบ้านเดี่ยวรถหลังละ 1,500 บาทด้วยนะคะที่เบอร์027913602027913602แอดไลน์ที่ @applustheai ค่ะเรียกว่าชื่นชมหลายท่านที่ได้ไปทริปซินเจียงด้วยกันโอ้โหอายุอนามไม่ใช่น้อยๆแต่สามารถขึ้นสู่ประตูสวรรค์ได้เพราะว่าหลังจากนั่งกระเช้าก็จะต้องมีเดินขึ้นบันไดเยอะมากเลยนะคะสูงชันมากก็วัดพลังกันพอสมควรทีเดียวแล้วก็ส่งความคิดถึงไปยังผู้เริ่มทริปบอกจะติดตามเช้านี้กันด้วยนะครับขอให้มีความสุขหลายท่านก็เดี๋ยวไปเจอกันในงาน Retro Journey in the Valley at เขาใหญ่อีกด้วยค่ะพูดถึงสวรรค์ก็ต้องมาฟังเพลงที่หลายคนให้สมญานามว่าเสียงสวรรค์จริงๆไพเราะมากเป็นคลาสสิกที่ไม่ใช่ฟังแต่ผู้หลักผู้ใหญ่เด็กๆรุ่นก็ฟังแล้วก็รู้จักแคนนอนอินดีต้องยกให้ซีรีส์เกาหลีเขานำมาใช้จนหลายเด็กๆนะคะหลายอายุเลยชอบใจแล้วก็มาเป็นเพลงที่ based on Canon Indie อีกมากมายเลยทีเดียววันนี้มาฟังเสียงเชลโลและเปียโนคู่สามีภรรยาที่น่ารักฝีไม้ลายมือยอดเยี่ยมบุกรินดูโอค่ะแล้วเดี๋ยวจะต่อด้วยเพลง Memories ที่ Maroon 5นำมาจากCanon Indie เช่นกันแต่วันนี้ให้ฟังเสียงประสานน่ารักของ One Voice Choir ค่ะ

0: ฟังเพลินจนลืมเบรกกันเลยเดี๋ยวเรามาเบรกกันแป๊บหนึ่งแล้วช่วงหน้าค่อยฟัง Memories ของ Maroon 5ที่ Based on Canon Indie จาก Parkable แต่มา cover ได้ประสานเสียงน่ารักมากๆจาก One Voice Choir หลังเบรกค่ะ
1: เพราะเรารู้บ้านหลังนี้คุณสร้างมาด้วยความรักอย่าปล่อยให้ปลวกร้ายมาทำลาย AP Plus เราพร้อมปกป้องบ้านคุณด้วยการบริการที่มีมาตรฐานโดยทีมงานมืออาชีพเพราะความปลอดภัยคือหัวใจของการบริการ AP Plus 02-791-3602
2: หน้าหนาวปีนี้เรามีนัดกันนะครับสัมผัสลมหนาวท่ามกลางธรรมชาติและบรรยากาศยุโรปสุดคลาสสิกที่เขาใหญ่กับ Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026
3: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน
4: เตรียมพบกับนักเป่าแซกมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
5: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
4: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
5: และ Kensington English Garden Resort เขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
4: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรหรือไลน์0962649195แล้วพบกันนะคะ
6: Listen Chill Listen Chill ดูแลผิวสำหรับเด็กๆปกป้องผิวเด็กป้องกันเชื้อโรคปกป้องลูกน้อยด้วยความห่วงใย Listen Chill Listen Chill ห่วงใยผิวสำหรับลูกคุณ Listen Chill ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อเป็นเกราะป้องกันดูแลผิวของเด็กๆตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเพื่อให้ลูกของคุณห่างไกลจากเชื้อโรคร้าย
7: ใส่ใจสุขภาพเท้าไปกับถุงเท้าอีมูที่ผลิตจากเส้นใยพิเศษแล้วไร้ตะเข็บทุกๆก้าวต้องสบายและปลอดภัยด้วยอีมูซ็อกส
8: ์โอซูนิแชมพูและครีมนวดผมออร์แกนิกที่มีน้ำมันบริสุทธิ์จากอาร์เกนประเทศโมร็อกโกหรือต้นไม้แห่งชีวิตฟื้นชีวิตในเส้นผมอย่างอ่อนโยนโอซูนิซ่อมแซมบำรุงปกป้องผมคุณให้กลับมาสวยหนาเงางามเพราะผมสำคัญจึงวางใจให้โอซูนิดูแลสั่งซื้อได้ที่ LINE @osuni หรือโทร0945159463

ความทรงจำก็นำมาซึ่งหลายอย่างคุณฟังบอกว่าแหมมีน่ายังสงสัยอยู่เอ๊ะทำไมไม่มีรายงานพยากรณ์อากาศบอกดีใจด้วยได้ไปพักผ่อนเห็นไหมคะเสียงกลับมาครบเลยแทนที่ไปโอ้โหเที่ยวค่อนข้างจะใช้เวลาทุกเวลานาทีเราค่อนข้างจะต้องลุยๆหน่อยแต่เสียงกลับมาเพราะชีวิตทุกคนนะคะต้องการการพักผ่อนขอบคุณมากๆที่ติดตามกันไม่แจ้งล่วงหน้าว่าจะไม่อยู่เพราะว่าเดี๋ยวกลัวฟังแล้วรู้สึกแห้งต่อด้วยเพลงที่ไพเราะมากมายอีกเพลงหนึ่งเปลี่ยนโลกสีเทาให้กลายเป็นสีชมพูแค่อินโทรก็มีความสุขแล้วพร้อมจะพาหัวใจของคุณไปเดินเล่นที่กรุงปารีสในความทรงจำของลาวิองโรสค่ะ

ทำไมไปเที่ยวกลับมีความรู้สึกว่าเสียงกลับมาเต็มๆเพราะว่าเวลาไปเที่ยวเนี่ยเราก็เตรียมพร้อมร่างกายเราก็เตรียมพร้อมพกพายาดมทูเวตราจรุงจิตไปด้วยเรียกว่าง่ายๆ1หลอดนี่คุ้มมากมี2หัวโดดเด่นด้วยฟังก์ชันการใช้งานแบบ2 in 1เลยรวมทั้งหลอดสำหรับสูดดมและน้ำมันสำหรับทาไว้ในแท่งเดียวกันเนี่ยช่วยมากเวลาเดินทางเนี่ยน้ำหนักสำคัญมากๆอะไรที่กระทัดรัดนะหนึ่งเดียวช่วยได้เยอะก็จะสะดวกพกพาใช้งานได้หลากหลายสถานการณ์ไม่ว่าจะอยู่บ้านก็ควรจะไปมีพกพาไว้เป็นประจำใกล้ตัวไปทำงานอยู่ในรถในการเดินทางหรือว่าไปเที่ยวทั้งในจังหวัดในจังหวัดเดียวกันครับแวะนู่นแวะนี่หรือว่าต่างจังหวัดต่างประเทศต่างๆนานายาดมทูเวจรุงจิตเนี่ยด้านบนจะเป็นฝั่งยาดมสำหรับสูดดมเพื่อบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดแพ้อากาศหรือวิงเวียนศีรษะหน้ามืดช่วยรู้สึกสดชื่นด้านล่างก็จะเป็นฝั่งน้ำมันสามารถหมุนเปิดเพื่อนำน้ำมันสมุนไพรมาทาบริเวณขมับบริเวณคอหรือหน้าอกเพื่อช่วยให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายสดชื่นมากขึ้นด้วยจะมีกลิ่นสมุนไพรที่เป็นเอกลักษณ์ของจรุงจิตเนี่ยมีชื่อเสียงด้านการปรุงกลิ่นสมุนไพรแท้นะคะโดยเฉพาะตำรับยาดมส้มมือคือเดิมจรุงจิตเขาชื่อยาดมส้มมือจรุงจิตอยู่แล้วแต่พอมาเป็นทูเวนี้ยิ่งเวิร์กมากกลิ่นของรุ่นทูเวเน้นความหอมเย็นชื่นใจไม่แสบจมูกไม่ฉุนเจินจนเกินไปพกพาสะดวกนะคะดีไซน์แบบแท่งประหยัดพื้นที่ในกระเป๋าไม่ต้องพกทั้งยาดมยาหม่องหรือค้นกันไม่ไหวนี่หลอดเดียวใช้ได้ครบถ้วนนะคะนั่นคือยาดม2 way จรุงจิตค่ะสาวคนนี้เธอหลงรักทั้งนักร้องรุ่นเก่า Doris Day Audrey Hepburn เธอนำเพลง La Rose เนี่ยมาเรียบเรียงใหม่เป็นดนตรีอะคูสติกพ็อปที่เรียบง่ายอ่อนหวานนุ่มนวลชวนฝันมาฟังกันค่ะ

จากไชคอฟสกี้แล้วก็อีกหลายๆกีตกวีมากมายมาถึงโชแปงบ้างเฟเดริกโชแปงค่ะท่วงทำนองเปียโนคลาสสิกอ่อนหวานที่เชื่อโปโลเนสของโชแปงค่ะฟังแล้วนึกถึงเพลงอะไรบอกด้วยที่เขานำเพลงนี้มาใส่เนื้อร้องกลายเป็นคำมั่นสัญญาว่าจะรักกันจนวัน

ใครนึกออกบ้างว่าโพลาเนสจากโชแปงเพลงนี้ถูกเติมเนื้อร้องกลายเป็นคำมั่นสัญญาว่าจะรักกันจนวันสุดท้ายคือเพลงอะไรเดี๋ยวถ้าใครบอกมาถูกเดี๋ยวหลังข่าวเราฟังกันเพลงแรกเลยค่ะใครยังไม่ได้แอดไลน์ถือโอกาสแอดไลน์มาพูดคุยทักทายกันที่ line@ เครื่องหมาย @ นะคะ @ top radio ค่ะ

0: กำลังฟังท็อปเรดิโอ FM 93.5 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
6: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
7: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
8: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณทำเนียบรัฐบาล
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณตึกสันติเมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีคณะรัฐมนตรีข้าราชการการเมืองหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ทำเนียบรัฐบาลเข้าร่วมพิธีนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปจากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปสวดพระพุทธมนต์ก่อนที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องไทยธรรมและปิ่นโตภัตตาหารพร้อมทอดผ้าไตรบังสุกุลจำนวน10ไตรและร่วมเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อถวายเป็นพระกุศลโดยพร้อมเพรียงกันจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: ศาลจังหวัดนราธิวาสพิพากษา2จำเลยคดีเผาปั๊มน้ำมันปตท.จำคุก6เดือนไม่รอลงอาญา
10: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกรมในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าศาลจังหวัดนราธิวาสพิพากษา2จำเลยได้แก่นายฮัมบาลีและนายฮิกมีในคดีเหตุลอบวางเพลิงเผาปั๊มน้ำมันปตท.รวม6จุดในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องจะแนะระแงะสุไหงโกลกและแว้งจังหวัดนราธิวาสรวม5อำเภอเมื่อวันที่11มกราคม2569โดยการลงโทษในความผิดฐานอ้างยี่จำคุก1ปีก่อนลดโทษกึ่ง1เหลือจำคุก6เดือนและไม่รอการลงโทษ ทั้งนี้จำเลยถูกคุมขังระหว่างการอุทธรณ์คดีดังกล่าวโดยคำพิพากษาเป็นผลจากการพิจารณาพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงตามกระบวนการยุติธรรมของศาลเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปตามกฎหมายและหลักความเป็นธรรมปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาเร่งยกระดับมาตรการรับมือหมอกควันจากประเทศอินโดนีเซียเตรียมห้องปลอดฝุ่นและหน้ากากช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง
11: นางสาวดวงกมลศรีลักษยานนท์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาได้เตรียมความพร้อมรองรับกับสถานการณ์หมอกควันจากประเทศอินโดนีเซียโดยได้มีการประชุมผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวะอนามัยจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการด้านสาธารณสุขรองรับสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ซึ่งได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ได้อัปเดตข้อมูลกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กอายุ 0-5 ปีหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวพร้อมสำรวจความพร้อมของหน่วยบริการในการรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก PM2.5 รวมถึงการจัดเตรียมพื้นที่ปลอดฝุ่นหรือ Clean Room สำหรับกลุ่มเสี่ยงนอกจากนี้ให้เร่งสื่อสารและแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านคลินิกมลพิษออนไลน์และคลินิกเวชกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888
1: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลง3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี I Love 70 The ABC Concert Tributes to The ABBA Bee Gees Carpenters ถ่ายทอดโดยศิลปินรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบนชลาทิปแหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginnings เพียว The Voice จุ๋มนรีกระจ่าง No One Else การ The Parkinson บรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัยอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ All Ticket และ LINE @ramathicket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทยทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3: เคยไหมครับหยิบหนังสือเพราะหน้าปกซื้อของแค่เพราะสวยเลือกคบคนจะแค่หน้าตาแล้วเป็นไงสุดท้ายได้อย่างที่คิดหรือเปล่าซื้อบ้านก็เหมือนกันดูแค่ภายนอกมันไม่ได้สุภาไลเชื่อว่าบ้านที่ดีไม่ใช่แค่สวยแต่โครงสร้างและวัสดุต้องมีคุณภาพเพราะคุณภาพที่แท้จริงเริ่มจากข้างในสุภาไลQuality begins inside.
4: เตรียมพบกับนักเป่าแซกมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
5: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
4: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
5: และ Kensington English Garden Resort เขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
4: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรหรือไลน์0962649195แล้วพบกันนะคะ
6: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน

ุณต้อยสมภพนึกออกบอกถูกก็เลยได้ฟังเพลงที่มาจากโพลเนสจากโชแปงมาเป็น Till the End of Time

อีกหนึ่งเพลงที่มาจากคลาสสิกมาเป็นเพลงรักในยุคก่อนหน้าจนถึงยุคปัจจุบันก็ยังฟังเพราะความดีมากๆอีกสักเพลงค่ะที่มาจากคลาสสิกแล้วก็เป็นเพลงคุ้นเคยคุ้นหรือเปล่าเดี๋ยวพิสูจน์กันช่วงนี้ด้วยความเหงาที่แสนโรแมนติกภายใต้แสงจันทร์เต็มดวงคุ้นหรือเปล่าเดี๋ยวพิสูจน์กันช่วงนี้ด้วยความเหงาที่แสนโรแมนติกภายใต้แสงจันทร์เต็มดวงออฟที่ถ่ายทอดผ่านน้ำเสียงอันแพร่ร็อกของแฟรงค์ซินาตราทำให้ค่ำคืนเต็มด้วยความทรงจำดีๆนอนหลับฝันดีกันเพลงนี้เปียโนคอนแชร์โต No. 2 in C minor Opus 18นึกออกไหมคะกับเพลงร้องชื่อเพลงอะไรที่แฟรงค์ซินาตราถ่ายทอดได้ให้เราหลับฝันดีมีความสุขกันแต่ตอนนี้อย่าหลับนะคะโดยเฉพาะถ้าอยู่ขับรถอยู่ด้วย

เวอร์ชันนี้ของคลาสสิกนี่ยาว30กว่านาทีเพราะฉะนั้นอินโทรให้ฟังนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวมาฟังเฉลยเลยว่าเป็นเพลงร้องอะไรหลายท่านก็บอกว่าใช้จดจำบอกกล่าวถูกเนี่ยไม่ได้ไปเซิร์ชไม่ได้ให้ AI ช่วยเลยแต่เป็นความทรงจำของเพลง

ฟังกันไปเพลงคุ้นหูสร้างบรรยากาศค่ำคืนอันแสนสวยงามเหมือนกับที่เราจะไปที่เคนซิงตันเขาใหญ่นะคะในทริปของ Retro Journey in the Valley at เขาใหญ่ทันทีที่เข้าไปถึงเข้าไปตรงเหมือนลอดกำแพงสวยๆโค้งที่พาเราเข้าไปในบรรยากาศของเคนซิงตันเขาใหญ่เนี่ยไม่เพียงอาคารสถานที่สวยบรรยากาศตรงนั้นเห็นภูเขาบรรยากาศของเขาใหญ่ชัดเจนเป็นบรรยากาศสวยสงบอบอุ่นคลาสสิกสไตล์อังกฤษเหมือนกับหลุดเข้าไปในเทพนิยายยุโรปนะคะจุดแรกที่เข้าไปเป็นแลนด์มาร์คยอดนิยมรวมถึงธรรมชาติศิลปะและสถาปัตยกรรมเข้าด้วยกันอย่างลงตัวทีเดียวนะคะเราจะจุดแรกเดี๋ยวเราจะเดินทางเนี่ยออกจากทางสถานีนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตนี่แหละค่ะเราก็จะถือถ้าที่นี่เขาไม่ติดอะไรเดี๋ยวคอนเฟิร์มกันอีกทีก็จะสามารถจอดรถได้นะคะจนกลับมาก็นำรถกลับเราจะขอพื้นที่เอาไว้เป็นอาคารอย่างดีเลยทีเดียวแล้วก็พอออกเดินทางปั๊บเราจะไปรับประทานอาหารก่อนนะคะที่ร้านจานเขียวหวานร้านนี้ก็อร่อยสถานที่ดีแล้วก็พอไปถึงจุดหมายปลายทางเราจะเข้าไปที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นเขาใหญ่เลยที่นั่นมีโบสถ์คริสต์สีขาวบนเนินเขาสวยงามเลยวัดบุญราศีที่นิโคลัสบุญเกิดกริบำรุงเป็นโบสถ์แคทอลิกแห่งแรกและแห่งเดียวในเขาใหญ่ตัวอาคารสถานที่ยุโรปสีขาวตั้งเด่นสง่างามอยู่บนเนินเขาล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติแล้วก็ทิวเขาใหญ่สีเขียวขจีให้ความรู้สึกเงียบสงบมั่นคงโรแมนติกแล้วช่วงนั้นอากาศดีมากๆด้วยแล้วก็มีร้านกาแฟอยู่บนนั้นคาเฟ่อยู่ตรงข้ามกับตัวโบสถ์นะคะแต่เราจะมีทีหรือกาแฟทีแล้วก็คอฟฟี่ในจุดบริเวณที่จะได้มุมสวยๆ สวยงามทีเดียวนะคะโค้งต้นไม้โค้งเขาเรียกว่าอะไรดอกไม้สวยๆนะคะอาคารสถานที่ที่เยี่ยมยอดสวยสไตล์อังกฤษให้เราได้ถ่ายรูปเขาเลยเอาสวยงามนะคะตัวสนตัวต้นสนสูงสนามหญ้าสุมไม้เลื้อยค่ะใช่สุมไม้เลื้อยและแปลงดอกไม้ที่จะอยู่ตรงนั้นด้วยอาคารสวยอีกจุดหนึ่งพร้อมแกลเลอรี่ใกล้ๆกันคือแอเรียนั้นเป็นแลนด์มาร์กก่อนเนี่ยเข้าไปถึงโรงแรมจะมีตึกสวยสไตล์ยุโรปสีสันสวยงามแล้วก็หอศิลป์ในนี้ก็มีเช่นกันนะคะเราก็จะไปสัมผัสตรงนั้นพร้อมทานอาหารเรียบร้อยแล้วเดินย่อยนิดนึงก็มีเบรกมีทีมีกาแฟในจุดที่คุณจะไปแวะถ่ายรูปตรงนู้นตรงนี้ทุกมุมเลยได้ความรู้สึกเรียกว่าไม่วุ่นวายแล้วก็เป็นส่วนตัวมากๆนะคะหลังจากนั้นปล่อยพักผ่อนตามอัธยาศัยเตรียมวินเทจเอลิแกนชุดใครจะเตรียมชุดสวยอย่างไรหรือไม่ก็แล้วแต่ใจค่ำคืนก็เตรียมเราสัมผัสยามค่ำคืนของเขาใหญ่อากาศดีดนตรีไพเราะก็เลยต้องมีโรแมนติกนิดนึงเสียงแซกโซโฟนจากนักเป่าแซกมือหนึ่งของไทยคุณเทวันทรัพย์แสนยากรแต่ไม่ได้มากับความโรแมนติกเท่านั้นจะมีเครื่องดนตรีอะไรมาสร้างความสนุกสนานแจมไปกับความสนุกสุดมันกับ The Old School อีกด้วยแบบ non-stop นะคะที่เคนซิงตัน English Garden Resort เขาใหญ่แล้วก็พออิ่มอร่อยเรียบร้อยสนุกกันเรียบร้อยพักผ่อนอย่างมีความสุขยามเช้ามีแถมเพิ่มนะคะมีครูอาร์ตจะไปเป็นผู้นำให้ได้เต้นแอโรบิกกับเพลงเพราะๆอย่างเช่น September เนี่ยไม่พลาดแน่รูปแบบการเต้นตามง่ายๆเรามียกพื้นขึ้นมาให้ครูอาร์ตเนี่ยนำสเต็ปเต้นออกกำลังใครตื่นก็ตื่นใครยังไม่ใครตื่นเดี๋ยวไปรับประทานอาหารเลยก็ได้เราจะ
เต้นกันประมาณ6โมงเช้ารับประทานอาหารก็แล้วแต่ตามอัธยาศัยในมุมที่จะเห็นสวนสวยอีกด้วยนะคะสวนสวยโมเน่เนี่ยค่ะจะมองเห็นจากตรงที่รับประทานอาหารเช้าเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็ออกมาก็หากลับไม่ปล่อยให้คุณหิวจนถึงจุดหมายปลายทางจะแวะครัวภาคกลางที่นั่นอร่อยมากๆผู้จัดนี่เป็นลูกค้าประจำและหลายคนปามาจากไหนต่อไหนก็ต้องมาที่นี่แล้วก็มีซื้อของกลับบ้านตรงนั้นกันด้วยค่ะนี่คือคร่าวๆค่ะยังไงใครจองไว้เรียบร้อยเพราะว่าวันนี้เพิ่งเปิดสปอตอย่างเป็นทางการจองกันจะเต็มแล้วค่ะยังไงก็รีบสอบถามไปอาจจะมีได้บ้างนะคะยังไงเช็คอีกทีหรือใครที่อยู่เขาใหญ่เพื่อนๆไปกับทริปไปกับรถแต่เพื่อนอยู่ที่เขาใหญ่อยากมาแจมตอนนี้ก็เปิดให้จองกันอยู่นะคะ0962649195ค่ะส่งปิดเพลง The Ames Brothers กับ Moments to Remember ก็ถามว่าราคาเท่าไหร่ 6,500 บาทครบทุกสิ่งอย่างอย่างที่บอกนั่นแหละค่ะ The New Year's Eveเราก็ไปเก็บความทรงจำปลายปีด้วยกันทั้งฉลองคริสต์มาสปีใหม่เป็นการขอบคุณคุณฟังที่มาร่วมกิจกรรมกันตลอดเช่นกันค่ะ

0: รียมพบกับนักเป่าแซกมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
1: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
0: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
1: และเคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรหรือไลน์0962649195และพบกันนะคะ

0: ท็อปเรดิโอ 93.5 คือคลื่นที่ใช่ใครๆก็ฟังทั้งกลุ่มเป้าหมายชัดเจนติดต่อโฆษณากับเราได้ที่โทร0962649195 0962649195
1: ท็อปเรดิโอ 93.5
2: เพราะผมสำคัญผมร่วงผมบางวางใจให้โอซูนิดูแลโอซูนิแฮร์เซรั่มสั่งซื้อได้ที่ LINE @osuni หรือโทร0945159463

ดี๋ยวฟังเพลงร้องตอนนี้ฟังเสียงเกากีตาร์เบาๆก่อนแล้วก็เมื่อสักครู่ยังเล่าไม่จบนะคะขากลับก่อนที่จะแวะรับประทานอาหารที่ครัวภาคกลางบนเขาใหญ่นั่นแหละค่ะบิ๊กเมาส์เราจะแวะนี่โอ้โหเยี่ยมยอดมากหอศิลป์ทิพิมานอันเดอร์ค่ะนะคะทีนี้ก็สอบถามไปได้ต่อด้วยจาก The Toys กันบ้างขยับจังหวะนิดหนึ่งฟังเวอร์ชันคาริเชนบ่อยๆแล้วออริจินัลนี่คือเวอร์ชันนี้ The Toys

0: จังหวะคึกคักเล็กๆแบบนี้แล้วก็พูดถึงเขาใหญ่ก็เลยนึกถึงภาพยนตร์ The Sound Music ฉากที่มาเรียพาลูกๆทั้ง7คนของกัปตันออกมาปิกนิกวิ่งเล่นแล้วก็สอนร้องโน้ตดนตรีพื้นฐานกลางทุ่งหญ้าเขียวขจีมีเทือกเขาแอลฟ์และปราสาทต่างๆนานาเนี่ยเป็นฉากหลังอันยิ่งใหญ่นะคะเรามาฟังกันแล้วเดี๋ยววันนั้นใครอยากจะเต้นท่ามกลางบรรยากาศกดกราบของเขาใหญ่ก็ได้เลยร้องตามไปด้วยกับโดเรมีค่ะ
1: Let's start at the very beginning A very good place to start When you read you

่อเนื่องทั้งโดเรมีจาก The Sound Music Music Music Music Teresa Bewer นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้สนุกกับค่ำคืนแห่งความทรงจำใน Retro Party at เขาใหญ่กันนะคะเรามีจังหวะดิสโก้ Non-stop เช่นเคย The Old School ไม่พลาดที่จะบิวให้คุณฟังได้สนุกมีความสุขกันเต็มที่ยิ่งได้บรรยากาศดีๆ ด้วยก็เลยได้หลายบรรยากาศในครั้งนี้ที่จะเป็นค่ำคืนแห่งความสุขปลายปี Retro JourneyIn the Valley at เขาใหญ่ก็อย่าลืมรีบจองกันเลยนะตอนนี้เปิดจองก็จะเต็มแล้ว0962649195นะคะอ่ะทีนี้ก็มาเรื่องของการลงทุนกันตอนไปเที่ยวในช่วงเวลาหลังๆเนี่ยคุณฟังจะเจอคุณฟังก็มักจะถามถึงว่าได้ฟังเรื่องราวของหุ้นกู้จาก CIMB ไทยนะคะก็ไปใช้บริการกันขอบคุณมากๆแล้วจะเห็นว่าในเรื่องราวของการได้ลงทุนกับหุ้นกู้ถูกที่ถูกทางไม่ได้ต้องถูกล็อกเงินไม่ต้องเวลายืดยาวเป็นหุ้นกู้ระยะสั้นก็มีก็ได้ทราบกันจาก CIMB ไทยซึ่งใครอยากให้เงินออมโตแต่ไม่ชอบเสี่ยงก็ต้องตัวนี้เลยอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ในการออมคือหุ้นกู้ระยะสั้นอายุ 12-36 เดือนก็มีนะคะแล้วก็การันตีกันด้วยธนาคาร CIMB ไทยจุดเด่นของที่นี่ค่ะก็คือเลือกสรรหุ้นกู้ดีๆให้ผลตอบแทนสูงกว่ารับดอกเบี้ยสม่ำเสมอและยังช่วยให้วางแผนการเงินได้ง่ายขึ้นด้วยอายุลงทุนไม่ยาวเกินไปนะคะมั่นใจในการรักษาเงินต้นคล้ายกับเงินฝากสามารถเลือกลงทุนในหุ้นกู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยเริ่มต้นจากหุ้นกู้คุณภาพดีจากบริษัทชั้นนำที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระดับinvestment grade เพราะฉะนั้นคุณใช้บริการของ CIMB ไทยเนี่ยคุณก็มีที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญชำนาญเลือกสรรหุ้นกู้บริษัทชั้นนำที่อยู่ในอันดับหน้าเชื่อถือระดับ investment grade เพราะฉะนั้นไม่เปล่าเปลี่ยวเดียวได้ช่วยเพิ่มสภาพคล่องซื้อผ่านตลาดรองได้ทุกวันด้วยนะคะไม่ต้องจองไม่ต้องรอเพียงผ่านแอปCIMB ไทยได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะที่ธนาคาร CIMB ไทยเนี่ยเขายังได้คัดสรรหุ้นกู้คุณภาพดีจากบริษัทชั้นนำให้เลือกเนี่ยหลากหลายมากๆเพราะฉะนั้นเริ่มต้นให้เงินทำงานแทนคุณกับธนาคาร CIMB ไทยตั้งแต่วันนี้กันเลยใครสงสัยอยากได้ความรู้เพิ่มเติมอย่างติดตามคุณวิสิทธิเวคินอธิบายเรื่องหุ้นกู้เอาไว้ในคลิปแบบเข้าใจง่ายๆรับชมได้ทั้ง Facebook YouTube TikTok ธนาคาร CIMB ไทยค่ะแค่เซิร์ชคำว่า CIMB Thai Bank หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cimbthai.com ค่ะทางโทรศัพท์ก็026388277 026388277หรือธนาคาร CIMB ไทยทุกสาขาค่ะทำความเข้าใจรักษาผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนกันค่ะเลยมีคนคิดถึงมิวสิกจาก FR David ค่ะ

ากหลายความสุขถ่ายทอดด้วยมิวสิกทั้งนั้นเลยสุขก็มิวสิกเศร้าก็มิวสิกนะคะรักก็มิวสิกเสียใจก็ต้องมิวสิกอยู่กับเสียงเพลงเพราะๆกันแต่ถ้าผมร่วงผมบางต้องวางใจโอสุนิการพิสูจน์กันมาแล้วนะคะแล้วพัฒนาโดยคุณหมออ้อมเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเจอกรณีศึกษาเยอะแล้วก็หลักวิชาการด้วยมากมายค้นคว้ากว่าจะออกมาเป็นโอสุนิในทุกรูปแบบช่วงโอสุนิเรนนี่ซีซันเซตช่วงนี้จัดเซตพิเศษเดือนกันยายนฤดูฝนกับเซตดูแลตัวเองแบบครบรูทีนรูทีนต้องใช้ประจำแชมพูคอนดิชเนอร์จัดเลยแชมพู2ขวดครีมนวด1ขวดรวม599บาทเท่านั้นเองนะคะและมีแฮร์เซรั่มเซตผมร่วมผมบางวางใจตัวนี้ตัวไฮไลท์เลยโอสุนิเซตนะคะแฮร์เซรั่มเซต3ขวดเพียง 1,599 ค่ะถ้าเป็นแลสแอนด์บราวน์เซตขนคิ้วขนตาผลิตภัณฑ์บำรุงขนคิ้วขนตา3ชิ้นเพียง599นะคะซันสกรีนเซตกันแดด3หลอดเพียง1,990 บาทเลือกจัดเซตที่ใช้ในแบบของคุณใช้เองก็คุ้มซื้อฝากก็ดีกับเซตนี้ที่จะหมดเขตสิ้นเดือนนี้กับ Rainy Season Special Promotion นะคะรีบสั่งที่ LINE @ OSUNI ค่ะ

0: ียมพบกับนักเป่าแซกมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
1: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
0: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
1: และเคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรหรือไลน์0962649195แล้วพบกันนะคะ
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับเทติมาอินกล่ำค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
6: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
7: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
8: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
8: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
8: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
7: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อเนื่อง
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกรณีธนาคารกลางสหรัฐมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 เป็นครั้งแรกในรอบ3ปีว่าอาจส่งผลกระทบต่อการค้าและราคาสินค้าภายในประเทศโดยระบุว่ากระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามดูแลเรื่องราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดส่วนกรณีที่มีข่าวว่ารัฐบาลจะต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือเพื่อจะทำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมโดยจะออกมาในรูปแบบแพ็กเกจของกระทรวงเศรษฐกิจซึ่งจะต้องพิจารณาภาพรวมทั้งหมดเพื่อรองรับตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาสสุดท้ายของปี2569โดยคาดว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะออกมาต่อไปจะต้องครอบคลุมการดำเนินงานของทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องศิระวันช่วยเท้ารายงาน
2: บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดและบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดเร่งตรวจสอบระบบท่อส่งน้ำมันบริเวณใต้สะพานยกระดับพระราม3เพิ่มเติมย้ำให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
10: บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดและบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดรายงานความคืบหน้ากรณีพบคราบน้ำมันปนเปื้อนบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับพระราม3ว่าล่าสุดเริ่มเปิดหน้าดินเพื่อตรวจสอบท่อส่งน้ำมันในพื้นที่เพิ่มเติมโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อเร่งหาสาเหตุและจุดที่น้ำมันรั่วซึมอย่างละเอียด หากพบความเสียหายจะเร่งจัดทำแผนซ่อมแซมตามมาตรฐานวิศวกรรมพร้อมเสนอกรมธุรกิจพลังงานทันทีและจะส่งอุปกรณ์ Intelligate Pickเข้าตรวจสอบสภาพภายในท่อตลอดแนวระยะทาง32กิโลเมตรเพื่อความปลอดภัยสูงสุดโดยทั้ง2บริษัทได้เตรียมแผนบริหารจัดการขนส่งน้ำมันผ่านช่องทางอื่นไว้รองรับแล้วเพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภคพร้อมยืนยันว่ามีประกันภัยครอบคลุมความเสียหายต่อบุคคลภายนอกและพร้อมดูแลเยียวยาชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์และการปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างเต็มที่และเป็นธรรมนพศรแก้วคำรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่พร้อมกำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย
11: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์น้ำในชุมชนหลังโรงเรียนเยาวเรศ3เขตเทศบาลนครอุบลราชธานีและที่วัดเสนาวงศ์เทศบาลเมืองวารินชำราบเพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมในการดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือและแผนเผชิญเหตุให้มีความพร้อมสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นลำดับแรกสำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีและอำเภอวารินชำราบยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้และยังไม่น่าเป็นห่วงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมมาตรการรองรับในทุกด้านเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนและขอให้ติดตามข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5

0: โรงแรมเอสศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027รวมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรมเอสศรีราชาโทร038-183-888
1: เคยไหมครับหยิบหนังสือเพราะหน้าปกซื้อของแค่เพราะสวยเลือกคบคนจะแค่หน้าตาแล้วเป็นไงสุดท้ายได้อย่างที่คิดหรือเปล่าซื้อบ้านก็เหมือนกันดูแค่ภายนอกมันไม่ได้สุภาไลเชื่อว่าบ้านที่ดีไม่ใช่แค่สวยแต่โครงสร้างและวัสดุต้องมีคุณภาพเพราะคุณภาพที่แท้จริงเริ่มจากข้างในสุภาไลควอลิตี้บิกินส์อินไซ
2: ด์เตรียมพบกับนักเป่าแซกมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
3: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
2: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
3: และ Kensington English Garden Resort เขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
2: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรหรือไลน์0962649195แล้วพบกันนะคะ
0: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน

โทรกันด้วยบรรเลงก่อนนะคะสำหรับคุณฟังที่คิดถึงแมนดี้จากแบร์รี่เบนโนโรขอบคุณมาซาแลบนะคะนอกจากมีผลิตภัณฑ์ในเครือขายดีๆไม่ว่าจะเป็นยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองน้ำตาเทียมรูบิกไอซ์และอื่นๆมากมายให้พวกเราได้ใช้กันก็ยังร่วมขอบคุณคุณฟังกับการมอบความสุขในทริปพิเศษ Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่ร่วมสนับสนุนด้วยก็เลยทำให้เราได้จัดราคาพิเศษให้กับผู้ที่ไปทริ

แอเรียของเรานะคะนอกจากค่ำคืนกับปาร์ตี้เช้าก็จะมีเต้นสนุกสนานออกกำลังกายในบรรยากาศดีๆด้วยยังไงก็รีบสำรองจองกัน0962649195จะได้ร่วมไปมีความสุขด้วยกันในช่วงปลายปีส่งท้ายปีกับแป๊บเดียวนะคะจะต้อนรับปีใหม่อีกแล้วคราวนี้ก็อย่าลืมสนับสนุนคือทางด้านของมาสลับก็สนับสนุนเราเป็นประจำคุณฟังทุกท่านก็อย่าลืมสนับสนุนรูบิกไอซ์ด้วยนะคะโดยเฉพาะน้ำตาเทียมรายวันที่ไม่มีสารกันเสียกันบูดเนี่ยจะช่วยทำให้ดวงตาเราชุ่มชื้นพอชุ่มชื้นไม่แห้งไม่อักเสบเราก็สามารถใช้ดวงตาเพื่อจะทั้งเป็นหน้าทางหัวใจแล้วก็ในการใช้ชีวิตประจำวันในการมองเห็นในการรับรู้ความสุขต่างๆอีกมากมายค่ะเริ่มต้นน้ำตาเทียมรูบิกไอซ์ด้วย1หลอดในแพ็ค8หลอดใช้ใน1วันเนี่ยพอพ้น24ชั่วโมงค่อยทิ้งเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าเดี๋ยวนี้ใครต่อใครก็หยอดน้ำตาเทียมด้วยตัวเองได้ง่ายๆโดยเฉพาะของรูบิกไอซ์เนี่ยหลอดรูปทรงใหม่จัดกระชับถนัดมือบิดแล้วก็เงยหน้านิดจะหยอดข้างไหนก็สบายๆเลยนะคะหยอดสองข้างเรียบร้อยปิดกดปึ๊กเล็กๆนะคะแทบจะไม่มีเสียงเลยแต่ว่าล็อกเอาอยู่ไม่มีรั่วซึมใดๆพิสูจน์ด้วยตัวกันเองค่ะบรรเทาอาการแสบตาตาแห้งระคายเคืองตาไม่สบายตาและทนุถนอมดวงตาด้วยรูบิกไอซ์มีจำหน่ายที่ Extra Plus ใน7ที่ iCareร้านขายยาทั่วไปช้อปปี้ลาซาด้าออนไลน์หรือทางไลน์แอดมาซาแลบค่ะมาแล้วแบร์รี่เมนโรกับแมนดี้ค่ะ

ันนี้นอกจากจะเป็นวันศุกร์ที่18วันศุกร์ให้คุณมีความสุขแล้ววันนี้ยังเป็นวันส่งความสุขให้คนครบรอบวันเกิดนะคะคุณอนุตราค่ะวันนี้ครบรอบวันเกิดด้วยก็เป็นแฟนรายการประจำไม่เคยขาดไม่ว่าจะอยู่กรุงเทพต่างจังหวัดก็หอบพิวพวกเราที่ท็อปเรดิโอ 93.5 ไปด้วยตลอดก็ขอให้คุณอนุตรามีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงที่จะไปทำไร่ไม่ใช่ทำไร่ใจนะทำไร่ทำสวนยังมีความสุขไปสูดอากาศบริสุทธิ์ในต่างจังหวัดสลับกับอยู่ใช้ชีวิตยังต้องทำงานทำการใช้ชีวิตในกรุงเทพอีกด้วยนะคะก็แฮปปี้มากๆมีความสุขสุขภาพดีแวดล้อมไปด้วยคนที่ดีและคนที่รักแฮปปี้แฮปปี้สุขภาพทั้งกายทั้งใจนะคะแล้วก็คิดอะไรสมอย่างตั้งใจแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณอนุตราและแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณฟังที่ครบรอบวันเกิดในวันนี้ทุกท่านคุณอนุตราบอกว่าอยากได้เพลงหนึ่งที่รายการดีเจทีวีเนี่ยชอบเปิดที่ร้องว่า Thank you น่าจะ Grateful Heart เดี๋ยวได้ฟังตอนนี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์และขอGrateful Heart ตลอดไปค่ะ

ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขหลายท่านเนี่ยนอกจากมีความสุขกับความสุขของตัวเองยังมีความสุขกับการได้มอบความสุขให้กับผู้อื่นอันนี้ก็โหแฮปปี้มากๆเพราะว่าการให้ที่ไม่หวังผลตอบแทนจะได้ความสุขอย่างเต็มเปี่ยมแบบบริสุทธิ์เลยแบบนี้ก็ต้องมาชวนรวมด้วยช่วยกันอีกครั้งทุกวันนี้สิริราชมูลนิธิยังคงรับบทที่พึ่งแก้ปัญหาให้ผู้ด้อยโอกาสทั่วไทยได้พ้นทุกขเวทนาแต่ใช่ว่าผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการรักษาโรคยุ่งยากที่เป็นอันตรายแก่ผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเด็กเล็กที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติปัจจัยเกื้อหนุนด้านทุนทรัพย์กับอุปกรณ์การแพทย์คือปัญหาใหญ่ที่ต้องอาศัยทั้งน้ำใจและเมตตาค่ะโรงพยาบาลธนบุรีในปีก่อนๆ ก็เช่นกันนะคะไม่มองข้ามเรื่องนี้ปีนี้ก็เป็นปีที่2ที่จัดในเรื่องของธนบุรีรันด้วยแล้วก็เป็นแกนนำเชิญชวนร่วมพลังศรัทธาสร้างมหากุศลกับธนบุรีรันครั้งที่2โดยนะคะจะไปร่วมวิ่งหรือว่าร่วมสมทบทุนเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยเลขที่นะคะ6381011095อีกครั้งค่ะธนาคารกสิกรไทยเลขที่6381011095ชื่อบัญชีบมจ.ธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปเพื่อมอบแก่สิริราชมูลนิธิต่อไปคือจัดไว้โดยเฉพาะเพื่อจะได้รู้ว่ามาจากที่เราระดมทุนกันแล้วก็ไปมอบให้กับสิริราชมูลนิธิอีกครั้งโดยคุณฟังสามารถส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เพื่อรับใบอนุโมทนาบัตรลดหย่อนภาษีได้2เท่านะคะสอบถามได้ที่โทรและ ID Line 082-818-4364 082นะคะใหม่082-818-4364อันนี้สอบถามได้ที่โทรและ ID Line นี้หรือว่าพอโอนเงินเรียบร้อยก็ส่งชื่อนามสกุลที่อยู่มาที่ LINE เบอร์นี้ล่ะค่ะ082-818-4364เพื่อจะได้รวบรวมแล้วก็จัดใบเสร็จใบอนุโมทนาบัตรให้ทางสิริราชมูลนิธิเป็นคนออกให้เนี่ยเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าทีเดียวค่ะแบบนี้ต้องเปิด What the World Needs Now is Love เพลงของเบิร์ตบาคราคที่ถ่ายทอดโดยแจ็คกี้เดลชานอนค่ะ

0: มีใครอยู่ไหมไปไหนกันหมดช่วยพาไปห้องน้ำทีเดินไม่ไหวนะ
1: ร้องหาคนช่วยเพราะขาอ่อนแรงไขสันหลังบาดเจ็บหรืออัมพฤกษ์อัมพาตโอกาสฟื้นเป็นไปได้ด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดินฟื้นฟูกำลังขาด้วยเทคโนโลยีก้าวหน้าพาผู้ป่วยก้าวย่างได้อย่างมั่นใจศูนย์ฟื้นพลังก้าวเอื้อมยืนเดินโรงพยาบาลธนบุรีถนนอิสรภาพโทร02-487-2000ต่อ2241
2: วันที่ปวดใจ
3: คงต้องใช้เวลา
2: วันที่โดนบอกลา
3: คงต้องหาที่พักใจใหม
2: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
4: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
5: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เตรียมพบกับนักเป่าแซกมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
7: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
6: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
7: และเคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
6: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรหรือไลน์0962649195แล้วพบกันนะคะ
8: เก็บมันเลยไหมคะหัวหน้า
9: ใจเย็น
8: เย็นอะไรคะถ้าเราไม่ซัดมันก่อนอ่ะมันเล่นเราแน
9: ่ผมรู้ว่ามันลายการมันฆ่าคนมาทั้งโลก
8: ไม่ต้องห่วงหนูมีวิธีจัดการ
9: น่ากลัวกว่าซอมบี้ตรงที่เรามองไม่เห็นมัน
8: โอ้ยมันอยู่ที่มือ เชื้อโรคอ่ะมันอยู่ที่มือใช้สเปรย
9: ์สเปรย์อะไร
10: สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์มีแอลกอฮอล์ 70% เชื้อโรคมันแฝงอยู่ทุกที่จัดการมันด้วยสิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์
2: วันที่ปวดใจ
3: คงต้องใช้เวลา
2: วันที่โดนบอกลา
3: คงต้องหาที่พักใจใหม
2: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
4: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
5: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

ฟัง Colors of the Wind จาก Vanessa Williams จากเรื่อง Pocahontas นะคะและก่อนหน้านั้น Billy Ocean ตามที่คุณ request มากับ The Color of Love ตอนนี้10นาฬิกากับ42นาทีเจอใครก็มักจะถามว่าไวโอเซลใช้ดีหรือไม่อย่างไรนะคะก็ใช้กันแนะนำกันไปผู้หลักผู้ใหญ่ใช้ต่อเนื่องเวิร์กไม่เวิร์กก็ต้องพิสูจน์จากหลายๆท่านที่แนะนำนะคะผู้จัดแนะนำไปเนี่ยถ้าของไม่ดีก็จะไม่ใช้ต่อเนื่องใช่ไหมคะก็อาจจะลองสักครั้งปรากฏว่าจะออกมาตัวไหนคือฟังก็ใช้ได้ใช้ดีตอนนี้เขากำลังจัดไวโอเซล 9.9 Growing Skin Cells ยังคงอยู่จนถึงสิ้นเดือนนี้ชวนบูทผิวสว่างอ่อนยาวฉ่ำโกรท่ามกลางสายฝนบอกลาผิวเสื่อมสภาพตามวัยแล้วก็มาปกป้องและฟื้นฟูผิวกันด้วยพลังสีม่วงธรรมชาติความเป็นผักผลไม้สีม่วงเราจะเห็นว่าทนนะคะแล้วก็ให้พลังสีม่วงธรรมชาติคือแอนโทไซยานินแล้วเขาสกัดจากผักผลไม้สีม่วงเนี่ย9ชนิดด้วยกันช่วยปลุกผิวหน้าและลำคอให้กลับมาตึงกระชับเรียบเนียนสว่างอ่อนยาวจากภายในเราก็แฮปปี้แล้วของที่เป็นธรรมชาติแล้วก็เวิร์กขนาดนี้แล้วเวิร์กมากกว่านี้ตรงที่ว่าตอนเนี้ยมีข้อเสนอลดสุดพิเศษถึง 77% สูงสุดอาจเซตแรกเซตผิวคอครีมทาคอนี่เขามีตั้งแต่ใบหน้าจรดลำคอเพราะลำคอควรจะต้องมีเฉพาะทางไวโอเซลจัดครีมทาคอ1หลอดจาก 1,580 เหลือเพียง779บาทครีมทาคอ2หลอดจากปกติ 3,160 เหลือ 1,379 อันนี้2หลอดเลยยังมีแถมสลิปปิ้งมาสก์พกพา1ชิ้นเซรั่มพกพาอีก1ชิ้นส่วนอีกเซตหนึ่งเป็นเซตผิวสว่างฝ้าจากเซรั่ม1ขวดเพียง879 2ขวด 1,579 ยังมีแถมกันแดดพกพา1ชิ้นครีมทาคอพกพาอีก1ชิ้นแล้วก็สุดท้ายปกป้องผิวด้วยเซตกันแดด1หลอดเพียง379 2หลอดเพียง579ค่ะอันนี้ก็เป็นซันสกรีนที่จะหมดอายุเดือน3ปีหน้ามีจำนวนจำกัดนะคะอันนี้ก็สอบถามเพิ่มเติมไปที่หรือว่าสั่งนะที่ LINE @VIOCELL at VIOCELL หรือโทรศัพท์0860444554เขาดาวนับถอยหลังละจะหมดเขต30กันยายนนี้เท่านั้นค่ะมาฟังโรแลนด์คริสตี้ The Colors of the Night

ับรถกันดีๆนะคะมีหลายแห่งเห็นแวบๆบอกบางพลีก็ฝนมาครึ้มๆแล้วมีคุณฟังก็อัปเดตมาจากคุณวิทยานะคะบอกแถวรามคำแหงมิสตีนฝนตกหนักเลยโอ้ช่วงนี้ฝนตกกันแล้วก็ขับรถดีๆถนนเปียกลื่นบางแห่งก็ท่วมด้วยเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยเมื่อสักครู่ผ่านไปโรเรนคริสตี้กับ The Colors of the Night นะคะแล้วก็มาย้ำการแบ่งปันการให้ด้วยใจบริสุทธิ์เป็นความสุขที่เป็นที่สุดแล้วล่ะค่ะยิ่งสิริราชมูลนิธิเนี่ยเราก็ได้ทราบรับภาระเยอะมากถึงแม้เราจะได้ยินได้ฟังว่ามีการสมทบทุนสิริราชมูลนิธิอยู่ตลอดแต่ว่าเขาก็มีหลายโครงการที่จะต้องรับภาระกันอยู่นะคะอย่างโครงการที่ช่วยรักษาคือด้านทุนทรัพย์อุปกรณ์การแพทย์คือปัญหาใหญ่ต้องอาศัยทั้งน้ำใจแล้วก็เมตตาเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็เขาก็ไปใช้เนี่ยบางทีบรรดาผู้ที่ไม่มีทุนทรัพย์แต่ว่าเลือกไม่ได้เกิดมาเลือกไม่ได้นอกจากเกิดมาไม่มีทุนทรัพย์แล้วเกิดมายังเป็นโรคร้ายแบบหายากในการรักษาเพราะฉะนั้นนี่เลยทางด้านของโรงพยาบาลธนบุรีก็เลยเป็นแกนนำเชิญชวนร่วมพลังศรัทธาสร้างมหากุศลกับธนบุรีรันครั้งที่2ค่ะซึ่งก็ผู้ชนะเลิศค่ะนอกจากได้ทำบุญแล้วผู้ชนะเลิศชายหญิงแบบฮาล์ฟมาราธอนได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นรางวัลอีกด้วยส่วนผู้ชนะชายหญิงประเภทมินิฮาล์ฟมาราธอนจะมีรางวัลมอบเป็นเกียรติให้ด้วยนะคะการวิ่งธนบุรีรันเนี่ยจะมีวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมสมัครได้ทาง www.race.thai.run/thonburirun2 ค่ะwww.race.thai.run/thonburirun2 หรือสอบถามเพิ่มเติมที่095-558-1556 095-581-556แล้วเราก็จะอิ่มบุญได้กันค่ะต่อด้วยแมทมอนโรค่ะ Portrait of My Love

ช่วงนี้ก็ฟังเพลงมีความสุขขับรถมีความสุขกันไปหลายท่านก็ปลายปีมีเรื่องจะเตรียมตัวเดินทางไปท่องเที่ยวกันนะคะแล้วก็ผู้ฟังของเราที่จะไปเรโทรเจอร์นี่อินเดอะแวลลี่แอดเขาใหญ่นี่ก็เตรียมไปไหนต่อไหนก็มองหาและจะใส่ชุดไหนไปงานดีเป็นสีสันของชีวิตค่ะได้ถ่ายภาพพร้อมกันถ่ายภาพกับบรรยากาศสวนอังกฤษอาคารสถานที่สไตล์ยุโรปนะคะที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นเขาใหญ่เนี่ยมีหลายมุมสวยให้ถ่ายรูปนี่เตรียมเลยเสื้อผ้าหน้าผมไปถ่ายรูปแล้วก็ยังพาไปเที่ยวพาไปรับประทานอาหารคือครบทุกสิ่งอย่างอาหารทุกมื้อการเดินทางเสร็จเรียบร้อยบางท่านบอกโอ้ราคานี้รวมเดินทางหรือยังหรือให้ไปพบที่นั่นรวมทุกอย่างเตรียมตัวไปอย่างเดียวและหัวใจไปสนุกมีความสุขกับประสบการณ์ชีวิตด้วยกันนะคะไงก็รีบสำรองจอง0962649195มีคุณฟังบอกว่ากำลังจะเดินทางไปเที่ยวสี่ดารุณีจิ๋วใจโกขอเพลง Traveling Man ด้วยให้กับตัวเองและผู้ร่วมเดินทางก็มอบไปคุณหมีนะคะก็ขอแฮปปี้เดินทางมีความสุขค่ะ

0: จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทยทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
1: สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับ
2: เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร0818892306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
3: กำลังฟังท็อปเรดิโอ FM 93.5 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเนื่องในวาระ100วันแห่งการสิ้นพระชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
9: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
8: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
10: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเนื่องในวาระ100วันแห่งการสิ้นพระชน
11: นางสาวราณีอิทธิรัตน์รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคราวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเนื่องในวาระสัตมวานครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนณอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมโดยมีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมผู้แทนองค์การ5ศาสนาพร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธี ีกเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาและพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลนอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมยังร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดพิธีทางศาสนาถวายพระกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณขณะที่ส่วนภูมิภาคได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดร่วมสนับสนุนการปฏิบัติพิธีและประสานการดำเนินงานด้านศาสนายังวัดและศาสนสถานทั่วประเทศตลอดจนจัดแสดงนิทรรศการพระกรณียกิจและกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระกุศลน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียงกันมาริชโยรายงาน
12: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
13: ที่วัดคลองวานพระอารามหลวงอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระธรรมวชิรสิทธาจารย์เจ้าคณะภาค15เจ้าอาวาสวัดคลองวานพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ100วันหรือสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาภายในพิธีพระสงฆ์สมณศักดิ์จำนวน10รูปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา47นาทีและประกอบพิธีทำบุญตักบาตรโดยมีพระสงฆ์และสามเณรเดินรับบิณฑบาตจำนวน47รูปถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวาระครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมิทธ์รัตนชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
12: ญี่ปุ่นต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ3ล้าน1แสนคนในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาลดลงกว่าร้อยละ 9.6 องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือ JNTO รายงานว่าญี่ปุ่นต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ3ล้าน1แสนคนในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาลดลงกว่าร้อยละ 9.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วโดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้รองลงมาคือไต้หวันฮ่องกงสหรัฐและอิตาลีขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องถึงร้อยละ 59 เหลือเพียง 418,000 คนซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งทางการทูตเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันรวมถึงการชะลอตัวของนักท่องเที่ยวจากออสเตรเลียเนื่องจากค่าครองชีพในออสเตรเลียที่พุ่งสูงขึ้นส่งผลให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศ JNTO กล่าวเพิ่มเติมว่าค่าธรรมเนียมบริการเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
14: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
15: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิมพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองรับลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดกระบี่จังหวัดนครศรีธรรมราชเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอวังวิเศษอำเภอสิเกาอำเภอกันตังอำเภอห้วยยอดอำเภอนายงอำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตาขาวอำเภอหาดสำราญอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอศรีบรรพตอำเภอป่าบอนอำเภอปากพยูนอำเภอตะโมดอำเภอเขาชัยสนอำเภอบางแก้วอำเภอคงรา อำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงอำเภอทุ่งว่าอำเภอละงูอำเภอมะนังอำเภอท่าแพอำเภอควนกาหลงอำเภอควนโดนอำเภอเมือง จังหวัดสตูลอำเภอหาดใหญ่อำเภอรัตภูมิอำเภอกระแสสินอำเภอสะเด็งพระจังหวัดสงขลาอำเภอเบตงอำเภอทานโตจังหวัดยะลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 29.5 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 73% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ด้านตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอละแมอำเภอพะโตจังหวัดชุมพรอำเภอคุระบุรีอำเภอท้ายเมืองอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระโปงอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอทับปุดอำเภอเกาะยาวอำเภอเมืองจังหวัดพังงาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา10นาฬิกาวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่21กันยายนศกนี้การทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5

แล้วก็มาถึงชั่วโมงสุดท้ายใกล้เที่ยง Easy House จนได้นะคะเพลงที่ติดค้างไว้ก็มาชำระสะสางกันก็มีทั้ง If You Love Me นะคะในรูปแบบบรรเลงต่อด้วยในเวอร์ชันที่คุณฟังติดใจเป็นพิเศษ Mary Hopkins ตามด้วยOur House Crosby, Stills and Young ความหมายดีดนตรีเพราะแล้วก็มาถึงช่วงนี้11นาฬิกากับ20นาทีเรามาติดตามอัปเดตหน้าต่างเศรษฐกิจกันวันนี้ตลาดหุ้นไทยเขียวแต่ว่าก็ยังต่ำกว่า 1,600 จุดอยู่ดีบวกมา 2.23 จุดหรือ 0.14%มาอยู่ที่ดัชนี 1,586.26 จุดส่วนราคาทองคำค่ะวันนี้ประจำวันศุกร์ที่18กันยายนประกาศเป็นครั้งที่12โหมากันหลายรอบแล้วล่าสุดตอน 11:17 พุ่งขึ้น500บาททำให้ทองคำแท่งขายออกบาทละ 68,600ทองรูปพรรณขายออกบาทละ69,400บาทค่ะขยับมามีมูฟเมนต์กันนิดนึงออกกำลังกันหน่อยหนึ่งไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนกับ Olivia Newton-John If You Love Me

ฟังเพลงชุดนี้แล้วคุณวีรยุทธ์บอกนึกถึงเรโทรเลยนึกถึงเรโทรเขาใหญ่เลยยังไม่ถึงวันเลยเราก็สนุกมีความสุขไปแล้วนู่นเลย28 29พฤศจิกายนต่อด้วยคริสซี่กัน Yellow River ค่ะ

แจ้งมาหลายๆแห่งฝนตกหนักรวมทั้งที่สะพานใหม่ดอนเมืองฝนตกทั้งวันเดี๋ยวผู้จัดสักพักสักครู่ก็คงจะต้องไปอยู่ในสถานการณ์เดียวกับคุณฟังขับรถท่ามกลางฝนตกเหมือนกัน Rhythm of the Rain ค่ะ

งานชิ้นนี้ก็นุ่มนิดนึงเสียงของเจสันโดนาแวน Rhythm of Doreen ตอนนี้กี่โมงเอ่ย 11 นาฬิกากับ 39 นาทีวันนี้วันศุกร์ที่ 18 กันยายนหลายคนใช้ไทยช่วยไทยพลัสก็เรียกว่าคึกคักแฮปปี้เพราะว่าแต่ก่อนคนละครึ่งตอนนี้ก็ 60-40 ก็แฮปปี้กันจนจะหมด30กันยายนก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วเราจะยังไงกันต่อหลายคนก็ลุ้นว่าเขาจะต่ออายุหรือเปล่าปรากฏวันนี้นายซึ่งระวรแสงสนิทนะคะก็ซึ่งเป็นปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินนะคะซึ่งก็เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตการณ์ด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศในวงเงิน 400,000 ล้านบาทว่าที่ประชุมได้เห็นชอบให้ขยายระยะเวลามาตรการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ออกไปจากเดิมจะสิ้นสุดวันที่30กันยายนนี้เตรียมนำเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังพิจารณาเพื่อนำเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติส่วนจะต่อเนื่องหรือไม่ขึ้นอยู่กับกระทรวงการคลังนะคะก็เป็นนิดนึงอัปเดตให้คุณได้ทราบ

บอกว่าฝนตกกันหลายแห่งเลยนะคะแล้วก็คุณฟังบอกลุ้นๆน่าจะได้นะไทยช่วยไทยค่ะก็ออกข่าวมาขนาดนี้นะคะจากการที่นายละวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ตามพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตการด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงิน 400,000 ล้านบาทว่าที่ประชุมเห็นชอบค่ะเห็นชอบขั้นต้นเนี่ยให้ขยายระยะเวลามาตรการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ออกไปจากเดิมจะสิ้นสุด30กันยายนเนี่ยนะคะแต่จะต่อเนื่องหรือไม่อันนี้เขาก็เข้าครม.นำเสนอครม.อนุมัตินะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาอัปเดตข่าวคราวให้คุณได้ทราบบอกว่าอย่างไรก็ตามเมื่อรัฐบาลต่ออายุมาตรการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ก็ต้องเติมเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยซึ่งจะยึดตามจำนวนผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านคุณสมบัติประมาณ 9.5 ล้านคนนะคะอยู่ระหว่างรอทบทวนสิทธิ์อีกราว5ล้านคนซึ่งจะได้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปส่วนคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสซึ่งรอฟังรายละเอียดอีกครั้งว่าจะให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมหรือรับสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังค์ได้ทันทีค่ะต่อกันด้วยกระฉับกระเฉงใครรถติดจะได้ไม่ปล่อยหลับไปHere's come the rain again. ติดตามกันต่อเนื่องนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปอัปเดตข่าวยาว1ชั่วโมงกับทางสถานีบ่าย2ติดตามดีเจอึ่งต่อด้วยดีเจเด่นเทวีย้ำสัวนู้เลยมาใหม่วันจันทร์พักผ่อนมีความสุขปลอดภัยกับการเดินทางสำหรับใครที่เดินทางกันด้วยวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ

ำลังฟังท็อปเรดิโอ FM 93.5 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ทุกภาคส่วนจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐใกล้ได้ข้อสรุปแล้วกลุ่มกบฏฮูตีปฏิเสธข้อกล่าวหาของซาอุดีอาระเบียที่อ้างว่ากลุ่มฮูตีพยายามโจมตีนครมักกะท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสองฝ่ายที่ทวีความรุนแรงขึ้นเทควันโดประเภทท่ารำทีมชาติไทยคว้าเพิ่ม2เหรียญทองในการแข่งขันเทควันโดประเภทท่ารำชิงแชมป์โลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณธรรมเนียบรัฐบาล
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีข้าราชการการเมืองหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลเข้าร่วมพิธีณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผู้ร่วมพิธีลุกขึ้นยืนและถวายความเคารพเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องไทยธรรมและปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์เจ้าหน้าที่ลาดผ้ารองโยงและลาดพระภูษาโยงนายกรัฐมนตรีทอดผ้าไตรบังสุกุลจำนวน10ไตรพระสงฆ์สดับประกอบประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถานำเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเป็นเวลา47วินาทีพระสงฆ์อนุโมทนานายกรัฐมนตรีกรวดน้ำและกราบลาพระรัตนตรัยเสร็จแล้วถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมตักบาตรพร้อมกันณบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าโดยมีพระสงฆ์จำนวน47รูปออกรับบิณฑบาตแบ่งเป็น4สายสายที่1จำนวน11รูปและสายที่2ถึง4สายละ12รูปณบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกสันติไมตรีจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐสภาจัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประสบกนิกรชาวไทย
3: นายโสพลจารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารรัฐสภาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยมีพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปจากวัดสเกตราชวรมหาวิหารณห้องรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาชั้น1ทั้งนี้ประธานรัฐสภาได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปและทอดผ้าไตรบังสุกุลก่อนร่วมสงบนิ่งเจริญจิตภาวนาเป็นเวลา1นาทีเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลจากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนาและประธานในพิธีกรวดน้ำรับพร ขณะเดียวกันนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมด้วยพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาคนที่1นายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาคนที่2เลขาธิการวุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภาคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตว์เมื่อวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภาณห้องจัดเลี้ยง 102-104 ชั้น1อาคารรัฐสภาโดยในช่วงเช้าประธานวุฒิสภานำผู้เข้าร่วมพิธีถวายพัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกียรติราชวรมหาวิหารพร้อมประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และถวายเครื่องเทียธรรมภายหลังเสร็จพิธีผู้เข้าร่วมงานจากวุฒิสภาได้ร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์จำนวน10รูปณบริเวณริมท่าน้ำเจ้าพระยาเพื่อถวายเป็นพระกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณตลอดจนพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเนื่องในวาระ100วันแห่งการสิ้นพระชน
4: นางสาวราณีอิทธิรัตน์รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคราวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเนื่องในวาระสตมวานครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนณอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมโดยมีเครือข่ายศิลปะวัฒนธรรมผู้แทนองค์การ5ศาสนาพร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาและพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลนอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมยังร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดพิธีทางศาสนาถวายพระกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณขณะที่ส่วนภูมิภาคได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดร่วมสนับสนุนการปฏิบัติพิธีและประสานการดำเนินงานด้านศาสนายังวัดและศาสนสถานทั่วประเทศตลอดจนจัดแสดงนิทรรศการพระกรณียกิจและกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระกุศลน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียงกันมาริชโยรายงาน
1: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำเปิดตัวระบบวันแมปน้ำอย่างเป็นทางการบูรณาการข้อมูลและเกณฑ์การคาดการณ์จากหลายหน่วยงานเพื่อรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วนางรอยบุญรัศมีเทศผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.เปิดเผยว่าที่ผ่านมาการคาดการณ์สถานการณ์น้ำจะแยกกันระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยาและทางสสน.ซึ่งแม้สสน.จะเป็นคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติแต่การวิเคราะห์ยังอยู่คนละแผนที่การทำงานร่วมกันภายใต้ระบบวันแมปน้ำในครั้งนี้จึงเป็นการดึงเกณฑ์ของทั้งสองหน่วยงานรวมถึงข้อมูลสภาพอากาศดาวเทียมและระบบโทรมาตรมาประมวลผลร่วมกับแบบจำลอง12รูปแบบทำให้ภาพรวมการคาดการณ์สถานการณ์น้ำและสภาพอากาศมีความชัดเจนและใช้งานง่ายขึ้นผ่านระบบแผนที่สามารถชี้เป้าจังหวัดและตำบลที่มีความเสี่ยงพร้อมทั้งเสริมข้อมูลการคาดการณ์ฝนล่วงหน้า 24-48 ชั่วโมงเข้าไปในระบบด้วยผู้อำนวยการสสน.ยังได้กล่าวถึงประโยชน์และการนำไปใช้ในระดับพื้นที่ว่าที่ผ่านมาเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นในพื้นที่จังหวัดแพร่และ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้นำข้อมูลจากระบบดังกล่าวไปใช้ในการติดตามสถานการณ์บรรเทาปัญหาและวางแผนอพยพได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับประชาชนเกษตรกรและทุกกลุ่มเป้าหมาย
5: การทำงานร่วมกันครั้งนี้เราจะเอาเกณฑ์ของทั้งสองหน่วยงานเนี่ยมาอยู่ในภาพเดียวกันเพื่อให้ทุกคนในการมองภาพรวมของเกณฑ์ในการคาดการณ์สถานการณ์เนี่ยจะได้เห็นภาพเดียวกันพอมาอยู่รวมกันนะเหมือนเอาอากาศกับน้ำมาเห็นด้วยกันก็จะเห็นข้อมูลที่ง่ายขึ้นเพราะว่าดูจากแผนที่ก็จะบอกได้นะฮะเพราะว่าตอนนี้มันยังมีเรื่องที่ทุกคนอาจจะยังต้องการมองสถานการณ์เชิงพื้นที่มากขึ้นเพราะตอนนี้รูปแบบฝนก็เปลี่ยนแปลงไป
1: สำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำสามารถเข้าไปใช้งานได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันมือถือไทยวอเตอร์โดยหน้าแรกจะมีแถบเมนูสีเหลืองสำหรับเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์พายุระบุพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมล่วงหน้าถึง 24-48 ชั่วโมงหรือติดตามภาพรวมได้ทางเว็บไซต์ thaiwater.net/newforall ทั้งนี้สสน.มุ่งหวังให้ระบบวันแมปน้ำเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลที่พร้อมเคียงคู่คนไทยและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้งานทุกระดับต่อไปกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้โดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่15จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากน่านแพร่อุตรดิตถ์เพชรบูรณ์พิษณุโลกกาญจนบุรีจันทบุรีตราดชุมพรระนองพังงากระบี่และตรังเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า120มิลลิเมตรและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีและวารินชำราบกำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย
6: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์น้ำในชุมชนหลังโรงเรียนเยาวเรศ3เขตเทศบาลนครอุบลราชธานีและที่วัดเสนาวงศ์เทศบาลเมืองวารินชำราบเพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมในการดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือและแผนเผชิญเหตุให้มีความพร้อมสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นลำดับแรกสำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีและอำเภอวารินชำราบยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้และยังไม่น่าเป็นห่วงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมมาตรการรองรับในทุกด้านเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนและขอให้ติดตามข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: โครงการชลประทานตรังเร่งบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติทั้งอุทกภัยและภัยแล้งพร้อมสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่ประชาชนและภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน
7: นายพิมานจันทามณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้เดินหน้าติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ซึ่งยังสามารถรองรับน้ำได้อีกพร้อมกันนี้ได้วางมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างรัดกุมพร้อมวางแผนจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วนทั้งภาคอุตสาหกรรมการเกษตรและการอุปโภคบริโภคทั้งนี้ได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและน้ำหลากโดยจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนประกอบด้วยเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำรถบรรทุกน้ำและเครื่องจักรกลสนับสนุนประเภทต่างๆเพิ่มความถี่ในการติดตามสภาพอากาศและปริมาณน้ำท่าอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับแผน

0: ขาวดวงกมลศรีลักษยานนท์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาได้เตรียมความพร้อมรองรับกับสถานการณ์หมอกควันจากประเทศอินโดนีเซียโดยได้มีการประชุมผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการด้านสาธารณสุขรองรับสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ได้อัปเดตข้อมูลกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กอายุ 0-5 ปีหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวพร้อมสำรวจความพร้อมของหน่วยบริการในการรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก PM 2.5รวมถึงการจัดเตรียมพื้นที่ปลอดฝุ่นหรือคลีนรูมสำหรับกลุ่มเสี่ยงนอกจากนี้ให้เร่งสื่อสารและแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านคลินิกมลพิษออนไลน์และคลินิกเวชกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศอัมรันเมหะสวทยะลารายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะกระบวนการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสได้เริ่มขึ้นแล้วท่ามกลางการจับตามองจากหลายฝ่ายว่าจะนำไปสู่แนวทางที่สร้างสรรค์ในการแก้ไขความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศได้อย่างไรเชิญติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
2: ประเด็นพิพาทระหว่างไทยและกัมพูชาในปัจจุบันได้เปลี่ยนจากการปะทะด้วยกำลังทางทหารสู่การทูตในเวทีนานาชาติโดยเฉพาะกระบวนการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสซึ่งเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรกในห้วงสัปดาห์นี้ท่ามกลางการจับตาจากหลายฝ่ายทั้งในและนอกประเทศเนื่องจากกระบวนการดังกล่าวจะกลายเป็นบรรทัดฐานในการหาทางออกให้กับข้อพิพาทสำหรับหลายประเทศที่เผชิญความขัดแย้งทางทะเลในลักษณะที่ใกล้เคียงกันโดยนายศิริศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยเล่าว่าฝ่ายไทยได้นำเสนอเจตนารมณ์ที่ชัดเจนคือการปกป้องอธิปไตยของประเทศและต้องการให้มีแนวทางสำหรับการปักปันเขตแดนที่ชัดเจนบนพื้นฐานของหลักกฎหมายระหว่างประเทศโดยย้ำว่าจะต้องไม่นำก่อกูดซึ่งเป็นพื้นที่ของไทยอย่างแน่นอนเข้าสู่กระบวนการประนอมครั้งนี้
3: สำหรับประเทศไทยแล้วขีดเส้นตายตรงนี้นะครับว่ามันเป็นเรื่องของปักปันเขตแดนแล้วก็ขอยืนยันว่าเกาะขูดเนี่ยยังไงก็ตามมันก็คือของประเทศไทยไม่ว่าด้วยหลักกฎหมายทางทะเลเส้นเขตแดนทางทะเลรวมทั้งภายใต้สัญญาที่เรามีอยู่กับกัมพูชาซึ่งทำกันตั้งแต่สมัยที่เขาเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสเนี่ยมันประเด็นเรื่องเกาะขูดเนี่ยไม่เกี่ยวเลยประเทศไทยเนี่ยเราเข้าสู่กระบวนการนี้ด้วยความตั้งใจที่ให้มันเกิดความคืบหน้านะครับเราอยากจะร่วมมือกับคณะประนอมเพื่อที่เขาจะได้ทำงานอย่างเต็มที่และเราหวังว่าผลสุดท้ายของเขาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สร้างสรรค์และเป็นอะไรที่ไทยกับกัมพูชาจะเดินหน้าเจรจาร่วมกันหาทางออกที่ยั่งยืนกับทั้งสองฝ่าย
2: ขณะที่เจตนารมณ์ของฝ่ายกัมพูชาแม้จะใกล้เคียงกับไทยในประเด็นที่ต้องการให้เกิดความชัดเจนในการปักปันเขตแดนแต่ก็มีรายละเอียดที่ต้องตั้งข้อสังเกตเช่นกันซึ่งนายศิริศักดิ์ได้เล่าถึงประเด็นนี้ว่าฝ่ายกัมพูชาแสดงความมุ่งมั่นและเน้นย้ำถึงการแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่ร่วมกันโดยเฉพาะพลังงานธรรมชาติส่งผลให้ทั้งสองฝ่ายจะต้องหารือร่วมกับคณะกรรมาธิการการประนอมอีกหลายครั้งจนกว่าจะได้แนวทางที่สร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการดังกล่าว
3: ที่สำคัญก็คือว่าเรามีข้อสงสัยว่าการเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อันคลอสเนี่ยเขามีเจตนาอะไรคือตามหลักแล้วกระบวนการเนี้ยหลักหน้าที่หลักเนี่ยวัตถุประสงค์หลักคือการแบ่งเขตทางทะเลแต่ถ้าที่สังเกตจากการนำเสนอของผู้เชี่ยวชาญกฎหมายต่างประเทศของเขานะเราก็เห็นชัดว่าเขาอยากจะเอาเรื่องของการแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลเรื่องของการมี JDA แต่ตรงนี้มันจะเกิดขึ้นได้มันควรจะมีการปรับปันเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนซะก่อนให้ถึงที่สุดแล้วเราก็จะรู้ว่าตรงไหนมันทับซ้อนนะครับตรงไหนที่เราควรจะมีการพัฒนาร่วมกันแบ่งปันผลประโยชน
2: ์ทั้งนี้นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้ประเมินไว้ว่าระยะเวลาของกระบวนการประนอมภาคบังคับของไทยและกัมพูชาอาจใช้เวลาอย่างน้อย12เดือนกว่าจะได้ข้อ

0: เสนอแนะสำหรับแก้ไขปัญหาแต่การพิจารณาและข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นจะต้องยึดมั่นบนหลักกฎหมายระหว่างประเทศอย่างแน่นอนทำให้เชื่อมั่นได้ว่าข้อเสนอแนะที่ได้รับจะเป็นแนวทางที่สร้างสรรค์สำหรับทั้งสองฝ่ายและจะต้องติดตามในการประชุมครั้งถัดไปในเดือนตุลาคมนี้ที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ว่าความคืบหน้าของกระบวนการจะเดินหน้าต่อได้มากน้อยเพียงใดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐใกล้ได้ข้อสรุปตั้งเป้าอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ19
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART ขณะนี้ใกล้ได้ข้อสรุปแล้วเหลือเพียงรายละเอียดเล็กน้อยในการปรับถ้อยคำและข้อกฎหมายโดยทั้งสองฝ่ายยังหารือกันอย่างต่อเนื่องและไม่มีประเด็นหลักที่ไม่สามารถตกลงกันได้ซึ่งไทยตั้งใจจะสรุปการเจรจา ART ให้แล้วเสร็จก่อนที่มาตรการตามมาตรา301ของสหรัฐจะเดินหน้าสู่ขั้นตอนต่อไปสำหรับอัตราภาษีที่สหรัฐจะใช้กับสินค้าไทยยังไม่สามารถระบุได้แต่เป้าหมายของไทยคือไม่ให้เกินร้อยละ19ซึ่งเป็นกรอบที่เคยหารือกันไว้และไม่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากอยู่ในภูมิภาคเดียวกันและมีระดับการแข่งขันใกล้เคียงกันขณะที่มาตรการตามมาตรา301ยังต้องผ่านกระบวนการเพิ่มเติมอีกประมาณ 45-60 วันทำให้ไทยยังมีเวลาในการสรุปการเจรจา ART
4: ตอนนี้สิ่งที่ยังดำเนินอยู่ที่เราก็เข้าใกล้สู่การข้อตกลงอย่างดีก็คือในเรื่องของ ART นะคะซึ่งปัจจุบันนี้ ART ก็มีการเจรจากันอยู่เหลือแค่ประเด็นเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยซึ่งถ้าเราสามารถที่จะเคลียร์แล้วก็ตกลงกันได้ตัวภาษีที่เราจะได้จากสหรัฐอเมริกาก็จะกลับไปอยู่ในเฟรมเดิมค่ะเราตั้งใจที่จะปิดก่อนตัว301เพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราน่าจะจบเรื่องอาร์ตได้แล้วเป้าหมายของเราก็คือว่าให้ไม่มากไปกว่าที่เคยสรุปกันเอาไว้19ค่ะ19และว่าไม่ให้เกินขอบของเพื่อนบ้าน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวอีกว่าสำหรับการเดินทางของนายกรัฐมนตรีและคณะไปสหรัฐระหว่างวันที่21ถึง27กันยายนนี้เป็นการเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กในฐานะตัวแทนประเทศไทยเพื่อกล่าวถ้อยแถลงและร่วมภารกิจในเวทีระหว่างประเทศไม่ได้มีภารกิจเดินทางไปเพื่อเจรจาการค้าโดยตรงปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
2: กระทรวงการคลังเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าด้านกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอแพ็กเกจมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเสริมแรงเศรษฐกิจไทยไตรมาสสุดท้ายของปีนายลวลนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ว่าคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ได้พิจารณาและเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นเพียงโครงการเดียวที่มีการพิจารณาในการประชุมครั้งนี้โดยขั้นตอนต่อไปทางกระทรวงการคลังจะนำเสนอรายละเอียดโครงการเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเร็วๆนี้โดยงบประมาณที่นำมาใช้ดำเนินโครงการคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วยืนยันว่าไม่มีปัญหาเรื่องการจัดสรรงบประมาณแต่อย่างใดทุกอย่างเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569โดยไม่ได้มีการโยกย้ายงบประมาณจากส่วนอื่นมาใช้ดำเนินการแต่อย่างใดสำหรับกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งจะมีการประกาศผลการขึ้นทะเบียนในวันที่30กันยายนจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1ตุลาคมโดยกลุ่มนี้จะได้รับการเติมเงินเพื่อช่วยเหลือเต็มจำนวนตามปกติในขณะที่ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะได้เข้าร่วมในส่วนของระบบร่วมจ่ายในสัดส่วน 60-40 ปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่ารายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับวงเงินช่วยเหลือต่อรายและระยะเวลาของโครงการยังไม่สามารถระบุได้ในขณะนี้เนื่องจากต้องรอให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณาและตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อป้องกันความสับสนหากมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข
5: ที่เสนอมาหนึ่งโครงการนะครับก็เรื่องไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็มีการเสนอโครงการเข้ามาโดยกระทรวงการคลังก็คณะกรรมการก็ได้ดูอย่างเรียบรอบครอบแล้วก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณานะครับแล้วก็ตรงตามวัตถุประสงค์ของพรก.ก็เราเริ่มประกาศผล30กันยาถูกไหมก็เริ่มรอบใหม่ของบัตรสวัสดิการครับก็เป็นคนล็อตใหม่ทั้งหมดครับที่ลงทะเบียนคนที่ไม่ได้บัตรสวัสดิการก็ไปใช้60-40เข้าบัตรคนจนเป็นหลักนะฮะคนจนรอบใหม่เป็นตัวตั้งนะครับใครได้บัตรใครที่ผ่านเกณฑ์จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เอาตัวนั้นเป็นตัวตั้งก็ได้อันนี้ก่อนถ้าคนที่ไม่ได้อันนี้ก็ไปใช้60
2: ขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากรณีที่มีการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนนั้นว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือเพื่อจัดทำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมโดยจะออกมาในรูปแบบแพ็กเกจของกระทรวงด้านเศรษฐกิจซึ่งจะต้องพิจารณาภาพรวมทั้งหมดเพื่อรองรับตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาสสุดท้ายของปี2569ทั้งนี้เนื่องจากนายเอกนิติได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปแล้วดังนั้นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะออกมาต่อไปจะต้องครอบคลุมและดำเนินงานของทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
6: ตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่กำลังคุยกันอยู่ค่ะคงต้องมองทั้งภาพรวมของรัฐบาลอยู่แล้วค่ะเพราะว่าท่านรองนายกก็ออกมาพูดแล้วเกี่ยวกับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมคะที่จะต่อไปอีก2เดือนใช่ไหมคะก็คงจะต้องดูให้ครอบคลุมทั้งหมดทุกกระทรวงค่ะ
2: บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดและบริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดเร่งตรวจสอบระบบท่อส่งน้ำมันบริเวณใต้สะพานยกระดับพระราม3เพิ่มเติมย้ำให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่โดยรอบบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดและบริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดรายงานความคืบหน้ากรณีพบคราบน้ำมันและกลิ่นน้ำมันปนเปื้อนบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับพระราม3ล่าสุดเริ่มเปิดหน้าดินเพื่อตรวจสอบท่อส่งน้ำมันในพื้นที่เพิ่มเติมหลังจากการตรวจสอบในจุดแรกเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาไม่พบสิ่งผิดปกติขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อเร่งหาสาเหตุและจุดที่น้ำมันรั่วซึมอย่างละเอียดหากพบความเสียหายจะเร่งจัดทำแผนซ่อมแซมตามมาตรฐานวิศวกรรมพร้อมเสนอกรมธุรกิจพลังงานทันทีและจะส่งอุปกรณ์ Intelligent Pick เข้าตรวจสภาพภายในท่อตลอดแนวระยะทาง32กิโลเมตรเพื่อความปลอดภัยสูงสุดโดยทั้งสองบริษัทได้เตรียมแผนบริหารจัดการขนส่งน้ำมันผ่านช่องทางอื่นไว้รองรับแล้วเพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภคพร้อมยืนยันว่ามีประกันภัยครอบคลุมความเสียหายต่อบุคคลภายนอกและพร้อมดูแลเยียวยาชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์และการปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างเต็มที่และเป็นธรรมกองทัพเรือลงนามข้อตกลงความช่วยเหลือทางทหารกับกระทรวงกลาโหมจีนอย่างรอบด้านเพื่อเดินหน้าโครงการเรือดำน้ำ S-26T ตั้งเป้าหมายให้ส่งมอบเรือดำน้ำทันกำหนดพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเรือเอกต่งจุนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือทางทหารเพื่อสนับสนุนโครงการจัดหาเรือดำน้ำแบบ S-26T ของกองทัพเรือเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาโดยพลเรือเอกนเรศวงศ์ตระกูลผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือดำน้ำเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือลงนามในข้อตกลงดังกล่าวณศูนย์ประชุมนานาชาติปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนการลงนามครั้งนี้นับเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญของโครงการจัดหาเรือดำน้ำแบบ S-26T และเป็นผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมของความร่วมมือทางทหารระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศเพื่อให้กองทัพเรือไทยมีเรือดำน้ำที่มีประสิทธิภาพเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศและการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในระยะยาวโดยภายหลังการลงนามกองทัพเรือจะติดตามการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสาธารณรัฐ ประชาชนจีนอย่างใกล้ชิดโดยมีเป้าหมายให้สามารถส่งมอบเรือดำน้ำได้ทันตามกำหนดหรือเร็วกว่ากำหนดและต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญามาตรฐานทางเทคนิคและหลักความปลอดภัยอย่างครบถ้วนอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
7: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
8: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
7: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
8: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
9: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
10: ขณะนี้เวลา 12:30 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายอับดุลมาลิกอัลฮูตีผู้นำกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนออกแถลงการผ่านสถานีโทรทัศน์อัลมาซิรอของกลุ่มกบฏฮูตีเมื่อวานนี้โดยปฏิเสธข้อกล่าวหาที่อ้างว่ากลุ่มฮูตีพยายามโจมตีนครมักกะทางตะวันตกของซาอุดีอาระเบียซึ่งข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นเรื่องโกหกและถูกนำมาใช้เพื่อระดมการสนับสนุนในวงกว้างสำหรับการบังคับใช้มาตรการทางทหารกับเยเมนพร้อมกันนี้ผู้นำกลุ่มกบฏฮูตียังเรียกร้องให้ผู้สนับสนุนทั่วเยเมนออกชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ในวันศุกร์นี้เพื่อต่อต้านเรื่องโกหกและการใส่ร้ายของซาอุดีอาระเบียทั้งนี้ซาอุดีอาระเบียกล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนไปยังนครมักกะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแต่กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียสามารถสกัดกั้นโดรนลำดังกล่าวไว้ได้ก่อนที่จะรุกล้ำเขตห้ามบินท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดีอาระเบียที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2: ประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เปิดเผยระหว่างการแถลงข่าวในวันนี้โดยยืนยันว่าเกาหลีใต้จะไม่ส่งกำลังทหารเข้าไปมีส่วนร่วมหรือแทรกแซงสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมเน้นย้ำว่าเกาหลีใต้ยึดมั่นหลักการของการไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการสู้รบโดยตรงและจะยังคงยึดมั่นในหลักการนี้ต่อไปทั้งนี้เกาหลีใต้เผชิญแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ให้สนับสนุนการทำสงครามกับอิหร่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกขณะที่ผู้นำเกาหลีใต้เน้นย้ำมาโดยตลอดว่าเกาหลีใต้จะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมกับสงครามอิหร่านโดยตรงแต่จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทางการเกาหลีใต้พร้อมที่จะปกป้องผลประโยชน์และชีวิตของประชาชนชาวเกาหลีใต
10: ้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่าคณะผู้แทนรัฐบาลสหรัฐเดินทางเยือนเมียนมาเพื่อเจรจากับรัฐบาลเมียนมาให้ปล่อยตัวนายอดัมคาสติโยนักธุรกิจและอดีตนาวิกโยธินสหรัฐซึ่งถูกควบคุมตัวตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหลังเกิดข้อพิพาททางธุรกิจพร้อมเรียกร้องให้ทางการเมียนมายุติความรุนแรงพร้อมทั้งเปิดทางให้มีการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและปล่อยตัวนักโทษการเมืองเพื่อสันติภาพที่ยั่งยืนด้านทางการเมียนมายืนยันว่าได้ปล่อยตัวและส่งนายคาสเนโยออกนอกประเทศแล้วเมื่อวันพุธที่ผ่านมาด้วยคำนึงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศการเดินทางเยือนครั้งนี้ถือเป็นความเคลื่อนไหวทางการทูตครั้งสำคัญระหว่างสหรัฐกับเมียนมาโดยสหรัฐหลีกเลี่ยงการส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงเยือนเมียนมารวมทั้งดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเหล่าผู้นำกองทัพเมียนมาและธุรกิจที่เกี่ยวข้องนับตั้งแต่รัฐประหารในเมียนมาปี2564
2: นายอีเลียสซิรีติสผู้ประสานงานด้านไฟป่าของกองทุนสัตว์ป่าโลกประจำกรีซเปิดเผยว่าการประเมินความเสียหายจากไฟป่าไม่ควรพิจารณาเพียงขนาดพื้นที่ที่ถูกเผาไหม้แต่ต้องพิจารณาด้วยว่าไฟป่าเกิดขึ้นในพื้นที่ลักษณะใดและพื้นที่นั้นเคยเกิดไฟไหม้ซ้ำหรือไม่เนื่องจากไฟป่าที่เกิดขึ้นซ้ำในระยะเวลาใกล้เคียงกันทำให้พืชพันธุ์ไม่มีเวลาฟื้นตัวตามธรรมชาติและสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศมากขึ้นพร้อมเตือนว่าแม้จำนวนไฟป่าอาจลดลงแต่ความรุนแรงและความเสียหายจากไฟป่ากลับเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ป่าที่เกิดไฟไหม้ซ้ำซึ่งควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ทั้งนี้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศไฟป่าของยุโรปรายงานว่าตั้งแต่ต้นปี2569จนถึงวันที่9กันยายนที่ผ่านมากรีซมีพื้นที่ถูกไฟป่าเผาผลาญประมาณ 209,000 ไร่ขณะที่รัฐบาลกรีซระบุว่าตัวเลขดังกล่าวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง20ปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 30.1 ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยยังคงเดินหน้าทำผลงานอย่างต่อเนื่องโดยในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงกลุ่ม C ทีมชาติไทยยังคงโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะคีร์กีซสถานขาดลอย 3-0 เซต 25-13 25-7 และ25-7เก็บชัยชนะ2นัดรวดการันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วโดยในวันนี้ทีมชาติไทยจะพบกับไชนีสไทเปเวลา 17:00 นถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง36ส่วนเทคบอลในรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทชายคู่สรศักดิ์เทาสิริกับจิรติจันเลียงเอาชนะคู่จากญี่ปุ่น 2-0 เซตผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบคู่จากอิรักในวันพรุ่งนี้ขณะที่ฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่2ทีมชาติไทยแพ้ไชนีสไทเป0-1หลังนัดแรกแพ้ให้กับญี่ปุ่น0-8ทำให้ยังไม่มีคะแนนจาก2นัดแต่ยังมีลุ้นผ่านเข้ารอบในฐานะทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดโดยนัดสุดท้ายทัพชบาแก้วจะพบกับเวียดนามในวันที่21กันยายนนี้เวลา 17:30 นถ่ายทอดสดทาง Epcot HD ช่อง30ด้านบาสเกตบอลหญิงกลุ่ม A ทีมชาติไทยประเดิมสนามแพ้อินโดนีเซีย52-61คะแนนโดยนัดต่อไปจะพบกับจีนในวันพรุ่งนี้เวลา8:00 นส่วนทีมรักบี้หญิงทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกม2026ขณะนี้เก็บตัวฝึกซ้อมและพัฒนาศักยภาพอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์ล่าสุดได้รับโอกาสลงทีมฝึกซ้อมและแข่งขันกระชับมิตรร่วมกับแบล็กเฟิร์นทีมรักบี้หญิงทีมชาตินิวซีแลนด์ดีกรีแชมป์โลกโดยพันตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการได้ลงทีมกับนิวซีแลนด์ช่วยให้นักกีฬาไทยเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการพบทีมที่มีศักยภาพสูงกว่าเพื่อนำมาพัฒนาฝีมือก่อนเข้าสู่การแข่งขันเอเชียนเกมสำหรับเป้าหมายทีมรักบี้หญิงไทยคือการติด1ใน3ของเอเชียและลุ้นคว้าเหรียญรางวัลกลับประเทศไทยโดยการแข่งขันรักบี้ในเอเชียนเกม2026จะมีขึ้นระหว่างวันที่1-3 ตุลาคมนี้หลังจากที่ทีมเซปักตะกร้อทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมเดินทางไปถึงประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่กลางดึกของวันที่15กันยายนที่ผ่านมาแต่มีปัญหาในการเข้าพักที่เรือสำราญคอสตาเซเรนาท่าเรือนาโกย่าตามที่เจ้าภาพประเทศญี่ปุ่นจัดเตรียมไว้จนต้องรอเกือบ24ชั่วโมงล่าสุดพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยแก้ปัญหากับทางเจ้าภาพจนได้เข้าพักเรียบร้อยแล้วการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวคัพรอบ3เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าเมื่อฤดูกาลที่แล้วฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องเปิดบ้านถล่มนอริชซิตี้5-0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปเจอกับไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนต่อไปสำหรับผลการจับสลากในรอบ16ทีมสุดท้ายคู่ที่น่าสนใจลิเวอร์พูลพบเชลซีเอเวอร์ตันพบนิวคาสเซิลและบอร์นมัธพบแอสตันวิลล่าศึกฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบลีกเฟสนัดแรกบอร์นมัธทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษบุกไปเอาชนะเรอัลโซซิดาดถึงถิ่น2-1คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จส่วนผลคู่อื่นคริสตัลพาเลซชนะเลสพอตนัน5-0ยูเวนตุสชนะไนเมเกน4-0การแข่งขันฟุตบอลสโมสรเอเชียรายการ AFC Champions League 2 BG ปทุมยูไนเต็ดตัวแทนหนึ่งเดียวของไทยในถ้วยนี้บุกไปเสมอไลออนซิตี้เซเลอร์ยอดทีมจากสิงคโปร์1-1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับนัดต่อไป BG จะเปิดบ้านพบอดิเลดยูไนเต็ดทีมจากออสเตรเลียในวันที่15ตุลาคมนี้การแข่งขันเทควันโดประเภทท่ารำชิงแชมป์โลก2026รายการชุนชอนเวิลด์เทควันโดพุมเซ่แชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ในประเภทเดี่ยวชายรุ่นประชาชนนาวินปิ่นทสูตรทำไป 9.260 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองส่วนเหรียญทองเป็นของเจ้าภาพเกาหลีใต้ที่ทำได้ 9.460 คะแนนนอกจากนี้ทีมเทควันโดไทยยังได้อีก1เหรียญเงิน จากภูมิเซ่คู่ผสมรุ่นยุวชนทะสางเกิดแดงจับคู่กับจิรนัทเบนไซปาโดยในรอบชิงชนะเลิศทำได้ 9.170 คะแนนแพ้ให้กับคู่นักกีฬามองโกเลียที่ทำได้ 9.250 คะแนนส่วนผลงานของนักกีฬาไทยในประเภทอื่นๆฟรีสไตล์เดี่ยวหญิงรุ่นอายุมากกว่า17ปีวัชรพลลิ้มจิตกรในรอบชิงชนะเลิศทำได้ 8.540 คะแนนจบอันดับที่6จากนักกีฬาทั้งหมด33คนขณะที่ฟรีสไตล์คู่ผสมเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน17ปีมนันทองบ้านบ่อและพีรศักดิ์แสนสนิทจบที่รอบรองชนะเลิศเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทชายเดี่ยวรุ่นทั่วไปรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายปีจิระวนิจเจริญจากนนทบุรีเอาชนะพานุพงศ์รัตนคตมือวางอันดับ1ของรอบคัดเลือกจากลพบุรี2-1เซต2-6 6-3และซุปเปอร์ไฮเบรก11-9ผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอได้สำเร็จเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายเดวิสคัพเวิลด์กรุ๊ป2ระหว่างทีมชาติคาซัคสถานกับทีมชาติไทยณ National Tennis Center Beeline Arena กรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานผลการจับสลากประกบคู่แข่งขันเดี่ยวสลับมือคู่แรกอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโกมือ93ของโลกเดี่ยวมือ1ของเจ้าภาพพบกับแม็กซิมัสพราพลโจนเดี่ยวมือ2ของไทยจากนั้นติโมเฟสตาคอฟมือ198ของโลกเดี่ยวมือ2จะพบกับกาสิดิตสำเร็จเดี่ยวมือ1ของไทยโดยคู่แรกวันนี้เริ่มเวลา 13:00 น.กอล์ฟสิงห์ SAT Thailand LPGA Master รายการสุดท้ายปิดฤดูกาลปีนี้มีนักกอล์ฟสตรีจาก8ชาติเข้าร่วมชิงชัยที่สิงห์ปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับพา72โปรนุกบุษบากรสุขพันธ์สาวเชียงรายเจ้าของแชมป์ไชน่า LPGA ทัวร์เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาเปิดรอบแรกด้วยสกอร์3อันเดอร์พา69จาก4เบอร์ดี้เสียเพียงโบกี้เดียวโดยมีนักกอล์ฟอีก7คนตามหลังสโตรกเดียวที่คนละ2อันเดอร์พา70การแข่งขันสนุกเกอร์6แดงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยณสนามสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยในรอบ32คนซึ่งเป็นการแข่งขันแบบพบกันหมดภายในกลุ่มไบรท์ศรีราชานัทณพงษ์ชัยกุลเอาชนะจิ๋วเชียงรายพัชระมาเยอะไปได้5-2เฟรมการันตีผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายแน่นอนแล้วแม้จะเหลือการแข่งขันกับหยิกสำโรงดารุธรัตมุกดาอีกนัดก็ตามปุณิภัทรสอนการรายงาน
8: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
12: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
8: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
12: หยุดอย่า กดอย่าโอน
8: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
12: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
8: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
14: ์วันนี้เสนอคำว่าพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกตอนที่2พระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกเดิมเป็นพระแท่นราชบัลลังก์ประจำพระที่นั่งอินทราภิเษกมหาปราสาทซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อเกิดไฟไหม้ข้าราชการช่วยกันยกพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกลงมาได้ครั้นโปรดให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นใหม่ใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในโอกาสที่เสด็จออกมหาสมาคมเป็นที่ประดิษฐานเครื่องสิริราชกกุฏฑภัณฑ์และพระแสงสำคัญประจำรัชกาลในพระราชพิธีฉัตรมงคลหรือเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีพระอิสริยยศสูงและเมื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพหรือพระศพแล้วจึงเชิญพระโกศลพระบรมอัฐิประดิษฐานบนพระแท่นสุวรรณเบญจดล
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
16: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม่
15: 20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
2: 12นาฬิกา45นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหล

ค่ะและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่20กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชและสงขลาโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส

0: ภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:37 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 24 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:06 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 น.
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะกรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4 ถึง 72วงกลมวัดสหธรรมารามถึงถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54 กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57 กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15 ตุลาคม 2569สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511สำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจตำแหน่งนิติกรจำนวน1อัตราผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th หรือที่เว็บไซต์ fpo.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่9 ถึง 29 กันยายน 2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง AI เก่งขึ้นทุกวันแล้วทักษะอะไรของมนุษย์ที่ไม่มีวันตกยุคท่านผู้ฟังคะทุกวันนี้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันมากขึ้นตั้งแต่การค้นหาข้อมูลเขียนสรุปข้อความสรุปเอกสารแปลภาษาวิเคราะห์ข้อมูลไปจนถึงช่วยสร้างภาพและการวางแผนการทำงานจนหลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าหาก AI สามารถทำงานได้เก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วทักษะอะไรของมนุษย์ที่ยังจะมีคุณค่าในอนาคตรายงานจาก Future of Jobs Report 2025ของ World Economic Forum พบว่าแม้ทักษะด้าน AI และ Big Data จะเป็นกลุ่มทักษะที่เติบโตเร็วที่สุดแต่ทักษะที่นายจ้างให้ความสำคัญสูงสุดยังคงเป็นการคิดเชิงวิเคราะห์ตามมาด้วยความยืดหยุ่นการปรับตัวภาวะผู้นำและความคิดสร้างสรรค์นั่นหมายความว่าในโลกยุค AI ไม่ได้ต้องการเพียงคนที่ใช้เทคโนโลยีเป็นแต่ต้องการคนที่คิดเป็นและรู้ว่าจะใช้เทคโนโลยีอย่างไรให้เกิดประโยชน์เพราะ AI อาจช่วยค้นหาคำตอบได้อย่างรวดเร็วแต่การตั้งคำถามที่ถูกต้องการพิจารณาว่าคำตอบนั้นเหมาะสมหรือไม่และการตัดสินใจว่าจะนำไปใช้อย่างไรยังต้องอาศัยวิจารณญาณของมนุษย์และอีกทักษะหนึ่งสำคัญที่ไม่ควรหยุดพัฒนาคือการคิดวิเคราะห์เพราะในวันที่ข้อมูลมีอย่างมหาศาลความสามารถในการแยกแยะข้อเท็จจริงตรวจสอบแหล่งที่มามองเห็นเหตุผลและข้อจำกัดของข้อมูลจะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นขณะเดียวกันความคิดสร้างสรรค์ก็ไม่ได้หมดความสำคัญเพียงเพราะ AI สามารถสร้างข้อความสามารถสร้างภาพหรือบทเพลงได้เพราะความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ไม่ได้หมายถึงการสร้างสิ่งใหม่เพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงการเข้าใจปัญหามองเห็นความต้องการของผู้คนและนำประสบการณ์ที่แตกต่างมาผสมผสานจนเกิดเป็นแนวคิดใหม่อีกทักษะหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพราะการทำงานจริงไม่ได้มีเพียงโจทย์และคำตอบแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกความแตกต่างทางความคิดการเจรจาและความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนทักษะการแก้ปัญหาความคิดสร้างสรรค์การสื่อสารการทำงานร่วมกันและความฉลาดทางอารมณ์จึงเป็นทักษะเสริมที่มีความสำคัญต่อการทำงานในโลกดิจิทัลความเห็นอกเห็นใจหรือ empathy ก็เป็นอีกหนึ่งทักษะที่เทคโนโลยีเข้ามาแทนที่ไม่ได้เพราะมนุษย์ไม่ได้ต้องการคำตอบที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียวแต่ต้องการคนที่เข้าใจความรู้สึกและบริบทของตนเองโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับผู้คนเช่นการแพทย์การศึกษาการบริการและการบริหารจัดการดังนั้นคำถามสำคัญในยุค AI อาจไม่ใช่ AI จะมาแทนที่มนุษย์หรือไม่แต่อาจเป็นมนุษย์จะพัฒนาตัวเองให้ทำงานร่วมกับ AI ได้อย่างไรเพราะคนที่ได้เปรียบในอนาคตอาจไม่ใช่คนที่แข่งกับ AI ได้แต่เป็นคนที่รู้จักใช้ AI เป็นเครื่องมือพร้อมรักษาทักษะที่ทำให้ความเป็นมนุษย์ยังมีคุณค่า AI อาจคิดได้เร็วขึ้นสร้างข้อมูลได้มากขึ้นและทำงานบางอย่างได้แม่นยำขึ้นแต่การตั้งคำถามอย่างมีความหมายการเข้าใจผู้อื่นการตัดสินใจบนพื้นฐานของคุณค่าและความรับผิดชอบรวมถึงการเรียนรู้และปรับตัวอยู่เสมอคือสิ่งที่เรายังสามารถพัฒนาได้ตลอดชีวิตและในวันที่เทคโนโลยีฉลาดขึ้นทุกวันสิ่งที่มนุษย์ควรทำจึงไม่ใช่การพยายามเก่งกว่า AI ทุกเรื่องแต่คือการทำให้ตัวเองคิดเป็นใช้เป็นเรียนรู้เป็นและยังคงเป็นมนุษย์ที่เข้าใจมนุษย์ด้วยกันจบบทความประจำวันเรื่อง AI เก่งขึ้นทุกวันแล้วทักษะอะไรของมนุษย์ที่ไม่มีวันตกยุคเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริชรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและทิติมาอินกลัมอ่าน

107.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังรายการเส้นทางสุขภาวะรายการที่จะนำคุณสู่หนทางชีวิตที่เป็นสุขพร้อมมีสุขภาพที่ดี

สวัสดีค่ะเบิกบานใจกันยามบ่ายๆนะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงก็พบกันที่นี่ FM 93.5 MHz ในช่วงของ Healthy Togetherสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยชั่วโมงนี้เราก็มาดูแลสุขภาพให้ดีไปด้วยกันผสมผสานไปกับเพลงเพราะๆนะคะอาจารย์อังคารพุทธก็จะได้พบหมอผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในช่วง Happy Healthy ออกอากาศหลักที่คลื่น FM 93.5 นะคะแล้วก็ส่งสัญญาณไปออกที่ 95.5 MHz ด้วยเท่ากับว่าคุณผู้ฟังจะได้ฟัง2ความถี่นะคะเลือกเลยว่าจะฟังความถี่ไหนวันนี้อยู่กับน้องต่อรัฐพลแก้วสุขเทคนิครายการค่ะก็ทักทายกันสักนิดหนึ่งนะคะแต่ก่อนจะทักทายอ๋อเดี๋ยวบอกชื่อเพลงก่อนเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังฝากไว้นำมาเริ่มรายการกันในบ่ายวันนี้ Love Theme อัลบั้ม Rhapsody in White ปี1974นะคะของ The Love Unlimitedออเคสตราเป็นเพลงบรรเลงที่โด่งดังมากขึ้นถึงอันดับหนึ่งเลยเพลงนี้เมื่อวานคุณผู้ฟังถามไว้นะคะพอดีไม่ได้เล่นก็เลยนำมาเริ่มในบ่ายวันนี้แล้วอย่างหนึ่งเมื่อวานหลายเพลงคุณผู้ฟังรีเควสต์มามันก็ล้นนะคะล้นข้อจำกัดของเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงเลยมาฟังกันวันนี้ไม่ทราบว่าคุณที่รีเควสต์ไว้ได้ฟังหรือเปล่านะก็อยากให้ได้ฟังนะคะอยากให้คนที่รีเควสต์เนี่ยได้ฟังเพราะว่าบางครั้งถ้าไม่ได้ฟังในทันทีทันใดก็จะต้องรีบหามาได้ฟังอีกเพลงหนึ่ง Love's Got a Hold on Me ของ Dollarวงอังกฤษค่ะอัลบั้มเปิดตัวของวงในปี1979ที่ชื่อ Shooting Star ก็คิดว่าคงเป็น2เพลงที่คุณผู้ฟังถูกอกถูกใจอยากฟังเพลงอะไรก็ request มาได้ค่ะถ้าเข้าในช่วงจังหวะของเพลงที่ไปด้วยกันได้ก็จะจับมาเข้าให้นะคะแต่ถ้าเผื่อยังเข้าไม่ได้เนี่ยคือเลยช่วงเวลาไปแล้วสมมุติว่ากำลังเล่นเพลงเร็วๆอยู่แล้วคุณผู้ฟังรีเควสต์เพลงช้ามาเนี่ยมันก็จะดูว่าไม่ค่อยจะเข้ากันสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะเนาะก็ดูตามความเหมาะสมความละเมียดละไมการผสมผสานที่อาจจะทำให้คุณๆได้ฟังกันอย่างมีความสุขก็ขอบคุณที่สื่อสารทักทายกันค่ะในทุกช่องทางเลย SMS 4689935ทาง LINE 935AD รวมทั้งทางหน้าเพจรายการ Afternoon Delight วันนี้มีทั้งดวงอาทิตย์มีทั้งก้อนเมฆมากันใหญ่เลยมากันใหญ่เลยแต่ระหว่างทางที่เมื่อสักครู่ DJ ขับรถมาก็จะเจอทั้งเมฆสีเทาแต่เมื่อเช้าเนี่ยจะมีแดดนำมานะคะพอเวลาล่วงเลยมาก็ค่อยๆหายไปแดดค่อยๆหายไปเหลือแต่ก้อนเมฆสีเทาที่ในวันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีฝนค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นจะไปไหนต้องเช็คเส้นทางนะคะเช็คเส้นทางกันค่ะเวลาจะไปไหนมาไหนยังไงก็ขอให้เดินทางกันด้วยความปลอดภัยนะคะและนี้ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งงานของชายไลส์วงจากเมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยส์ It's Time for Love เมื่อวานคุณผู้ฟังรีเควสต์ไว้

ใครจะสูงกว่ากันหมายถึงเสียงระหว่างBG นะคะกับชายไลส์เมื่อสักครู่นี้ชายไลส์มากับ It's Time for Love วงจากเมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยส์เขาโด่งดังมากในยุค70นะคะก็มาพอๆกับ BG ค่ะ BG ก็จริงๆมาตั้งแต่60แล้วแหละนะคะและเพลงนี้ก็เป็นที่รู้จักกันของทุกคนเป็นอย่างดีแล้วก็หลายคนก็ชอบนะคะนำมาเข้าคู่กันทั้ง It's Time for Love และ Love So Right คุณผู้ฟังส่งสติ๊กเกอร์มาได้ฟังแล้วกับเพลง It's Time for Love ขอบคุณที่บอกให้ได้ทราบนะคะขอบคุณรูปภาพสวยๆแล้วก็ดอกไม้งามๆที่ส่งมาให้สุขสวัสดี Happy Friday ยิ้มรับสิ่งดีๆมีสุขภาพแข็งแรงนะคะคุณผู้ฟังท่านนี้ส่งมาให้ตั้งแต่เช้า

ะคะส่วนใหญ่ดีเจก็จะได้รับสิ่งดีๆตั้งแต่เช้าเลยคำอวยพรนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะอาการที่จะมีคนมาอวยพรเราเนี่ยถ้าเราไม่ได้อยู่ในใจเขาก็คงจะไม่นึกถึงเราใช่ไหมคะอันนี้เข้าใจว่าเราเนี่ยไปอยู่ในใจเขาถึงคิดถึงเราหิวละสิส่งข้าวราดกับเราไข่ดาวมาให้อ๋อผัดสิ้นคิดเนี่ยแต่มีคุณค่ามากๆเลยนะคะเมนูสิ้นคิดเพราะว่าคือง่ายๆอ่ะไม่รู้จะสั่งอะไรคือคิดอะไรไม่ออกก็ข้าวผัดกะเพราไว้ก่อนนะคะเคยคุยกันแล้วว่ามีประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็ใบกะเพรากระเทียมนะคะเติมซอสน้ำปลาสักนิดนึงนิดเดียวแล้วก็ไข่ดาวแล้วแต่ใครจะชอบสุกไม่สุกโปะลงไปบนข้าวโอ้โหอร่อยอร่อยยิ่งนักนะคะยิ่งเวลาหิวนี่นะขอบคุณมากมากค่ะเอานอกจากข้าวผัดกะเพราแล้วก็ยังมีแถมไส้กรอกนะไส้กรอกนี่ก็จะมีพริกขี้หนูแหนมด้วยขิงดองเวลาขิงรอไปดองแล้วก็จะสีสันอมชมพูสวยงามกับมีกะหล่ำด้วยนะเนี่ยกะหล่ำปลีคือเราทานเนี่ยแต่เราก็มีลิมิตเนี่ยระมัดระวังไม่ใส่อะไรจนมากเกินไปนะคะแล้วก็ทานไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะนะคะทานแต่พอดีอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่9เคยบอกกันนะคะว่ามื้อเดียวอิ่มเดียวโอ้มันทำให้เราเข้าใจอะไรอย่างลึกซึ้งมากเลยมื้อเดียวอิ่มเดียวจริงๆเลยนะคะไม่ต้องอะไรมากมายขอบคุณมากค่ะที่ส่งมายั่วกันดิฉันก็จะได้เลือกเมนูนะคะดูเมนูไปได้เรื่อยๆขอบคุณที่ทักกันนะคะท่านที่เข้ามาหลังๆเนี่ยมาที่งานเพลงของเจมส์บรันกันบ้างเพลงที่คุณผู้ฟังเคยถามไว้ไม่ใช่เมื่อวานหลายวันแล้ว

เรื่องราวเกี่ยวกับบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นความคิดถึงหรือว่าจะสื่อถึงใครคนใดคนหนึ่งนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของความคิดถึงแล้วนะคะไม่คิดถึงบ้านก็คิดถึงคน เรื่องของโฮมงานของ Pussycat นะคะเมื่อสักครู่ชื่อเพลงก็คือโฮมขอบคุณมากๆที่ช่วยเลือกเพลงมาคุณผู้ฟังสามารถที่จะสื่อสารช่วยเลือกเพลงช่วยจัดรายการและส่งอะไรต่อมีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของรายการที่เป็นการคุยกันในยามบ่ายๆอย่างนี้ได้ที่ FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์อันนี้แน่นอนอยู่แล้วส่วนการสื่อสารนั้นสื่อเข้ามาได้ที่ LINE 935 AD หรือจะเป็น SMS 4689935รวมทั้งฝากไว้ได้ก่อนที่หน้าเพจรายการ Afternoon Delightขอบคุณมากๆที่ทักกันเข้ามาค่ะวันนี้ก็สุขสันต์วันศุกร์นะคะสุขสันต์วันศุกร์ถ้าไม่เตรียมตัวเที่ยวก็เป็นเรื่องของอาหารการกินคล้ายกับวันพฤหัสบดีก็ได้รับก๋วยเตี๋ยวราดหน้าหมูเป็นที่เรียบร้อยที่ชอบมากก็คือผักเยอะขอบคุณมากๆค่ะอาหารการกินเป็นเรื่องสำคัญนะคะเรื่องธรรมดาที่สำคัญเพราะว่าเราต้องกินใช่ไหมคะทุกวันเนี่ยวันหนึ่งว่าไปจะ2มื้อ3มื้อหรือใครจะมากกว่านั้นมีมื้อย่อยยังไงก็ตามแต่ก็อยากให้ทานเป็นมื้อย่อยๆนะคะย่อยมื้อออกไปอาจจะเป็น 3-4 มื้อก็ได้มาแล้วมาแล้วอีกหนึ่งกุ้งอะไรคะเนี่ยยำตะไคร้กุ้งน่าทานมากๆเลยค่ะแต่วันนี้ดิฉันคิดไปแล้วนะคะว่าเดี๋ยวเสร็จจากรายการจะทำจะทานอะไรวันนี้อยากทานกุ้งอบวุ้นเส้นเมนูที่คิดไว้นะคะกุ้งอบวุ้นเส้นไม่ได้ทานมานานพอสมควรวันนี้อยากทาน

Living on a Jet Plane นะคะเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังก็รีเควสไว้อีกเพลงหนึ่งนอกจากเพลงเมื่อสักครู่นี้เพลงอะไรล่ะเปิดเพลงเมื่อสักครู่นี้ For Baby คุณผู้ฟังท่านอื่นก็บอกว่าชอบนะคะชอบเพลงนี้มันดูแล้วมันรู้สึกมันน่ารักดีนะคะน่ารักดีอะ Living on a Jet Plane นี่เขาบอกว่าเป็นเครื่องบินแห่งความรักในบทเพลงนะคะกับเครื่องบินแห่งความรักในชีวิตจริงของจอห์นเดนเวอร์คนแต่งแล้วก็ร้องไว้ด้วยแต่ในเวอร์ชั่นที่ถ้าบอกว่าเวอร์ชั่นที่เป็นที่รู้จักกันดีก็จะเป็นเวอร์ชั่นของปีเตอร์พอลแมรี่รวมทั้งของจอห์นเดนเวอร์ด้วยนะคะโด่งดังทั้งสองเวอร์ชันเลยนำมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังดีเจก็ได้ฟังด้วยขอบคุณที่ช่วยเลือกเพลงมาค่ะขอบคุณที่ทักทายกันนะคะโอ้หลายที่ฝนตกแล้วนะมีรายงานเข้ามามีสายรายงานมาบางที่ก็ตกหนักด้วยแต่มันครึ้มตั้งแต่เมื่อเช้านี้แล้วล่ะค่ะมีทั้งแดดแล้วก็มีทั้งเมฆสีเทานะคะเกลื่อนท้องฟ้าเลยไม่ต้องลุ้นแล้วนะไม่ต้องลุ้นแล้วว่าเย็นนี้ฝนจะตกไหมวันนี้วันศุกร์ซะด้วยก็ตกลงมาก่อนแล้วไม่ต้องลุ้นไม่ต้องคาดเดานะคะตกให้เห็นจะก็เลยเดี๋ยวคงจะได้ฟังเพลงฝนกันแล้วนะคะมีคุณผู้ฟังรีเควสไว้เพลงของเจมส์เทเลอร์ Fire and Rain ดิฉันนำงานของจิมโคชี่มาต่อค่ะอลาบามา Rain จริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่ประเอิญที่ฝนตกลงมาแล้วพอดี

Who Stop the Rain นะคะงานของ Creedence Clearwater Revival ใครล่ะจะหยุดฝนได้กับ Alabama Rain ของ Jim Croce แล้วก็งานของ James Taylor Fire and Rain 3เพลงต่อเนื่องกันฝนตกใช่ไหมหลายที่เลยฝนยังตกอยู่ไม่หยุดเลยถ้าตากผ้าก็เก็บผ้าเก็บผ้าหรือยังเก็บผ้ากันให้ดีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าโดนฝนเนี่ยโอกาสที่ราจะขึ้นน่ะสูงแล้วถ้าโดนฝนเนี่ยนอกจากราจะขึ้นแล้วก็รู้สึกจะซักออกลำบากนะคะถ้าเขาเป็นคราบราแล้วเนี่ย

ครับทุกคนได้เห็นแล้วนะคะฝนในบ่ายวันนี้บ่ายวันศุกร์ดีเจเจี๊ยบปลาคุณผู้ฟังในตอนนี้เลยนะคะกับ Healthy Together ที่จะกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ส่วนเสาร์และอาทิตย์พบกับ Afternoon Delight ค่ะขอบคุณสำหรับการสื่อสารทักทายกันในทุกช่องทางสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงพร้อมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
5: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: นายกรัฐมนตรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงพร้อมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและเสียสละในการขับเคลื่อนภารกิจของประเทศ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่2ทับ2569ณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลพร้อมกล่าวว่าการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่2และถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงมุทิตาจิตความชื่นชมและขอบคุณต่อหัวหน้าส่วนราชการทั้ง14คนซึ่งกำลังจะครบวาระเกษียณอายุราชการในปีนี้โดยทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ตลอดอายุราชการด้วยความทุ่มเทและเสียสละในการขับเคลื่อนภารกิจของประเทศด้วยความมุ่งมั่นรับผิดชอบและยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวมทำให้เจริญก้าวหน้าเป็นหัวหน้าส่วนราชการจนถึงวาระเกษียณอายุราชการถือได้ว่าเป็นผู้ที่ได้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับข้าราชการรุ่นหลังสืบไปด้วยหวังว่าภายหลังจากเกษียณอายุราชการคงมีโอกาสได้พบปะหารือและทำงานรับใช้บ้านเมืองร่วมกันในบริบทอื่นต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสติดตามสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิดโดยวันนี้ค่าฝุ่นอยู่ในระดับคุณภาพดีนางวริยาสาจิรวัฒนากุลผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้ติดตามสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ภาคใต้อย่างใกล้ชิดหลังพบจุดความร้อนในประเทศอินโดนีเซียจำนวนมากและทิศทางลมมีแนวโน้มพัดพากลุ่มควันเข้าสู่ภาคใต้ของไทยรวมถึงจังหวัดนราธิวาสโดยเมื่อวานนี้จังหวัดนราธิวาสพบค่าฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ย24ชั่วโมงอยู่ที่ 38.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรสูงกว่าเกณฑ์ 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขณะที่วันนี้ค่าฝุ่น PM 2.5 ลดลงเหลือ 24.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีหรือระดับสีเขียวเช่นเดียวกับจังหวัดใกล้เคียงอย่างไรก็ตามจังหวัดนราธิวาสยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ PM 2.5 และขอให้ประชาชนติดตามค่าฝุ่นอย่างใกล้ชิดผ่านแอปพลิเคชัน Airfo ไทยหากค่าฝุ่นเพิ่มสูงขึ้นควรลดกิจกรรมกลางแจ้งและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI ของเกาหลีใต้ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาท่ามกลางราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้นจากคลื่นความร้อนสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลของธนาคารกลางเกาหลีใต้หรือ BOK ในวันนี้ที่ระบุว่าดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI ของเกาหลีใต้ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหลังลดลงร้อยละ 0.4 ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าราคาสินค้าเกษตรปศุสัตว์และประมงปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากคลื่นความร้อนสะสมในช่วงที่ผ่านมาขณะที่ราคาสินค้าอุตสาหกรรมรวมถึงผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ยังคงทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนทั้งนี้ดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPIถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญของแนวโน้มเงินเฟ้อในอนาคตเนื่องจากมีผลกระทบต่อราคาสินค้าที่ภาคธุรกิจจะเรียกเก็บจากผู้บริโภคในอีกหลายเดือนข้างหน้า1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดกระบี่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังจังหวัดตรังกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอศรีนครินทร์อำเภอตะโหมดอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงอำเภอทุ่งว่าอำเภอละงูอำเภอมะนังอำเภอท่าแพอำเภอควนโดนอำเภอควนกาหลงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอระโนดอำเภอสะเดาอำเภอนาทวีอำเภอสะบ้าย่อยอำเภอจะนะอำเภอเทพาอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาปกคลุมจังหวัดปัตตานีกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอกาบังอำเภอยะหาอำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอสมัยปาดีอำเภอตากใบอำเภอเจาะไอร้องอำเภอระแงะอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 26.9 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 87% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกุระบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระปงอำเภอท้ายเมืองอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอถลางอำเภอกระทู้อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยบริเวณกรุงเทพมหานครเขตสะพานสูงบึงกลุ่มคันนายาวลาดกระบังจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเข้าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตสะพานสูงบึงกลุ่มคันนายาวลาดกระบังนนทบุรีปทุมธานีหลังจากนั้นเวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.คาดว่าปกคลุมบริเวณจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีคาดว่าปกคลุมประมาณ 30-60 นาทีการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5

สวัสดีค่ะคุณที่รักค่ะเวลาตอนนี้บ่าย 2:19 นาทีค่ะ DJ อึ่งและ Top Selection ในช่วงบ่ายนะคะเริ่มกันตรงนี้บ่าย 2:00 กว่าๆถึง 4:00 เย็นชั่วโมงแรกเราก็เป็นชั่วโมงพิเศษเลยมอบให้ทุกท่านอีเซียวนะคะฟังเพลงต่อเนื่องแล้วก็ออกอากาศ2คลื่นพร้อมกันทาง Top Radio FM 93.5เมกะเฮิรตซ์ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ DJ อึ่งมะทุรสโอสถานนท์เดินทางพร้อมคุณผู้ฟังมาถึงวันศุกร์กันแล้วนะคะอย่างรวดเร็วสุขสันต์วันศุกร์วันนี้ตามวันเลยศุกร์ที่18กันยายนวันนี้ DJ อึ่งมาถึงที่นี่ค่อนข้างเร็วคือมีนัดกับทางวงสว่าง Creations ผู้ผลิตคอนเสิร์ต I Love 70s The ABC Concert ที่จะมีในวันที่8พฤศจิกายนวันอาทิตย์ที่8ก็คืออีกสักประมาณเดือนครึ่งก็นัด DJ อึ่งขอสัมภาษณ์เรื่องต่างๆนานาเกี่ยวกับคอนเสิร์ต I Love 70s นะคะก็เรื่องเกี่ยวกับว่าเพลง 70s เป็นแบบไหนนะคะสามวงทั้งแอปบ้าบีจีสคาเพนเตอร์สเป็นยังไงในความรู้สึกของเราชอบเพลงอะไรของสามวงมากที่สุดแม้อันนี้คำถามที่สามนี่ตอบยากจริงเพราะว่าชอบหลายเพลงเลยสรุปว่าก็สัมภาษณ์เรียบร้อยมาถึงเร็วช่วงที่มาถึงเร็วขับรถฝ่าฝนมาด้วยแถวๆเอกมัยนี่น่าจะเป็นแบบตกเยอะอยู่แถบเดียวตรงนั้นหรือเปล่าเห็นมีน้ำท่วมขังค่อนข้างสูงอยู่นะคะคือถ้ารถแล่นเร็วช่วงถนนที่เป็นเลนริมนี่น้ำปื้ดฟู่ขึ้นมาเลยนะประมาณนั้นนะคะแต่พอมาถึงตรงสามเหลี่ยมดินแดงแถวๆนี้ฝนก็ไม่เห็นมีแล้วพอมาถึงที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้นวิภาวดีรังสิตไม่มีเลยร่องรอยของฝนคือที่

พื้นไม่เห็นเป็นความแฉะหรือว่าน้ำแสดงว่าฝนจากเอกมัยมาไม่ถึงตรงนี้แต่ว่าฝนจากดอนเมืองจะมาถึงตรงนี้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยน่าจะยังมั้งคะเพราะว่าคุณผู้ฟังแถบดอนเมืองบอกมาว่าฝนตกช่วงสัก 11:30 นเพิ่งจะหยุดไปช่วงสักบ่าย 2:00 นนี่เองแล้วก็ไม่มีแดดนะคะมีแต่ความครึ้มแล้วที่อื่นล่ะคะเป็นอย่างไรบอกกันได้ในวันศุกร์วันนี้18กันยายนค่ะพอฝ่าฝนก็เลยพูดเยอะนะคะวันนี้เริ่มต้นกันด้วยเพลงของ The Alan Parsons Project นะคะ The Same Old Sun ซึ่งวันนี้พระอาทิตย์ดวงเดิมของเรานั้นหลบไปก่อนค่ะและเพลงที่2เล่นเพลงของเอ็นย่าทีไรคุณผู้ฟังก็มักจะบอกว่าเพลงของนักร้องนักแต่งเพลงคนนี้ซึ่งเธอก็คือนักร้องจากไอร์แลนด์เนี่ยจะพิเศษไม่เหมือนเพลงอื่นๆเพราะว่าฟังดูแล้วล่องลอยเป็นเหมือนเพลงลอยได้ฟังแล้วตัวเราก็ลอยด้วยเป็นความพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์ของแนวเพลงของเอ็นย่าซึ่งเป็นแนวที่เขาเรียกว่า New Age Music เนี่ยนะคะจากยุค 80s และ 90s เป็นยุคของเธอซึ่งตัวเธอนั้นเป็นนักร้องจากไอร์แลนด์ที่ขายอัลบั้มได้ทั้งหมดเนี่ยมากกว่า75ล้านแผ่นเลยและเป็นศิลปินเดียวจากไอร์แลนด์ที่ขายอัลบั้มได้มากที่สุดนะคะแต่ว่าถ้าเรารวมทุกแนวจากไอร์แลนด์แล้วยอดขายอัลบั้มของเอ็นย่าก็ยังไม่เป็นอันดับที่หนึ่งถ้าให้คุณผู้ฟังบอกว่าวงจากไอร์แลนด์ที่ขายอัลบั้มคือถ้ารวมทุกแนวเลยไม่ได้จำกัดแนววงอะไรจากไอร์แลนด์ขายอัลบั้มของตัวเองได้มากที่สุดก็ต้องบอกว่า U2 จากไอร์แลนด์นี่มาเป็นอันดับที่หนึ่งจริงๆส่วนเอ็นย่าไม่น้อยหน้าในฐานะศิลปินเดี่ยวจากไอร์แลนด์เธอก็ขายอัลบั้มได้มากเลยมาเป็นอันดับรองที่2รองจาก U2 ก็คือเก่งจริงๆนะคะวันนี้ให้ฟัง Anywhere Is จากเอ็นย่าล่องลอยกันไปตามสายฝนซึ่งก็ไม่รู้ว่าถึงตอนนี้ตกกันที่ไหนบ้างนะคะแล้วก็เพลงนี้ค่อนข้างยาวให้ฟังกันเลยดีกว่า Endless Rain จาก X Japan ค่ะ

Endless Rain ฝนที่กระหน่ำจะมีวันหยุดบ้างไหมฝนข้างนอกมีวันหยุดนะคะเวลาที่หยุดแน่นอนแต่ฝนในใจบางทีตกแล้วก็อยู่อย่างนั้นเลยที่รามอินทราบอกว่าฝนตกแล้วหยุดแล้วแต่ว่าถ่ายรูปท้องฟ้าแถวบ้านมาให้ดูมืดครึ้มเชียวแล้วก็ดอนเมืองแถวชายขอบบอกว่าดอนเมืองวิภาวดีน่าจะฝนตก11โมงครึ่งดอนเมืองชายขอบตกเที่ยงครึ่งสงสัยเป็นฝนที่ไปจากดอนเมืองวิภาวดีว่าอย่างนั้นแต่ตอนนี้ก็น่าจะหยุดแล้วใช่ไหมคะ Endless Rain X Japan แล้วเลยนึกถึง November Rain กันแซนโรสเซสค่ะ

พลงนี้มีเสียงฝนด้วยนะคะช่วงท้ายเพลงชัดเจนเลย November Rain Guns N' Roses X Japan Endless Rain คุณผู้ฟังแถวเกษตรบอกว่าเกษตรครึ้มตั้งแต่เช้าแต่ว่าจนถึงป่านนี้ยังไม่มีฝนเลยสักนิดเดียวอันนี้ตกไม่ทั่วฟ้าจริงๆอีกสักสองเพลงฝนดีไหมคะ Raining in My Heart จาก Buddy Holly ค่ะ

เพลงฝน4เพลงวันนี้ฉ่ำใจนะคะจาก X Japan Endless Rain Guns N' Roses ค่ะร็อกกันนิดหน่อยพองาม November Rain Buddy Holly มากับ The Royal Philharmonic Orchestra เครื่องสายแน่นเลยนะคะเพลงนี้ Raining in My Heart และ BJ Thomas Raindrops Keep Falling on My Head นะคะคงจะถูกใจกันคุณฟังท่านหนึ่งชอบวง X Japan มากบอกว่า X Japan มาทีไรประทับใจทุกครั้งที่ได้ฟังเลยนอกจากเสียงร้องดิบๆและได้ใจของโทชิแล้วก็ยังคิดถึงเสียงกีตาร์บาดใจของฮิเดะและเสียงเบสแน่นๆของไทจิสองคนซึ่งจากไปแล้วเรียบร้อยมากๆนะคะคุณผู้ฟังเขียนมาพูดถึง X Japan ดีเจอึ๋งมีอัลบั้มของโยชิกิซึ่งโยชิกิเป็นสมาชิกคนหนึ่งของ X Japan เป็นมือกลองแล้วก็มือคีย์บอร์ดนะคะยังอยู่นะคะยังไม่จากไปปีนี้ก็อายุ60ปีพอดีเขามีออกอัลบั้มซึ่งนำเอาเพลงที่เราคุ้นเคยจากดิสนีย์ก็มีหลายเพลงมาบรรเลงเปียโนแล้วก็มี Endless Rain ในแบบบรรเลงเปียโนโดยโยชิกิด้วยเอาไว้วันหน้าคงได้ฟังกันบ้างนะคะก็ขอบคุณหลายท่านที่บอกกันมาแถวบ้านเป็นอย่างไรบางที่ครึ้มอย่างเดียวฝนยังไปไม่ถึงบางที่ก็ฝนมาแล้วหยุดไปแล้วแต่ว่าครึ้มเช่นกันวันนี้น่าจะมีฝนนะคะทั้งวันเลยดูกันต่อไปแต่ว่ายังไงเราก็สุขกันตามวันวันนี้นะคะวันศุกร์ที่18กันยายนฟังเพลงบาลาดจากคู่นี้กันบ้างดีกว่าที่คุณผู้ฟังถามถึงมารายแครีและแบรนด์แมกไนท์ Whenever You Call ค่ะ

นี้มีหนึ่งเดียวจริงๆนะครับบาร์บาร่าสไตรแซนด์เพลง My Valentine ของพอลแมคคาร์ทนีย์เราคุ้นเคยกันดีเพลงนี้ทั้งคู่ร้องคู่กัน My Valentine บาร์บาร่าสไตรแซนด์และพอลแมคคาร์ทนีย์นานๆจะมาคู่กันได้นะคะคู่นี้ใหญ่ทั้งคู่ค่ะเพลงนี้มาจากอัลบั้มปีกลายของบาร์บาร่าสไตรแซนด์เป็นอัลบั้มที่ทุกเพลงเป็นเพลงร้องคู่ทุกเพลงเลยนะคะชื่อชุด The Secret of Life Partners Volume 2มี My Valentine ซึ่งร้องดูเอ็ดระหว่าง2ผู้ยิ่งใหญ่วันนี้นำมาฝากกันด้วยค่ะคงจะต้องทิ้งท้ายกันตรงนี้เดี๋ยวพักสักครู่ฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงเชียงใหม่ส่งรูปมาตกหยุดหยุดแต่ฟ้าก็ครึ้มๆนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังจากเชียงใหม่ด้วยทิ้งท้ายกันด้วย Could I Have This Dance Emmy Grant และป้าแอนเมอร์เร่และเดี๋ยวฟังข่าวกันค่ะ First

กำลังฟังท็อปเรดิโอ FM 93.5 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลดำเนินการปราบปรามสแกมเมอร์อย่างจริงจังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
4: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
3: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
5: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: นายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลดำเนินการปราบปรามสแกมเมอร์อย่างจริงจังยืนยันผู้เกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินคดีและยึดทรัพย์ตามกฎหมายไม่มีละเว้น
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการดำเนินการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์ภายหลังสหรัฐอเมริกาเปิดเผยรายชื่อและประกาศมาตรการป้องกันบุคคลที่เกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าวโดยหนึ่งในรายชื่อเป็นอดีตรัฐมนตรีของไทยว่ารัฐบาลจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยไม่มีการละเว้นรัฐบาลชุดนี้เดินหน้าปราบปรามสแกมเมอร์อย่างจริงจังจะเห็นได้จากการพบปะกับหัวหน้าหน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศต่างๆก่อนที่จะหารือในประเด็นอื่นสิ่งที่ได้รับคือคำขอบคุณต่อรัฐบาลไทยและประเทศไทยที่ได้ปราบปรามยึดทรัพย์และดำเนินคดีกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมทั้งยังได้ติดตามและยึดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับคดีอย่างต่อเนื่องซึ่งทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดโดยเฉพาะหุ้นที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมากจำเป็นต้องหารือกับศาลถึงแนวทางการดำเนินการเพื่อนำเงินที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: ปลัดกระทรวงการคลังยังไม่ยืนยันรายละเอียดการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัดรอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือและสรุปก่อนนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังระบุว่ารายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยพลัดยังไม่มีข้อสรุปโดยจะหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่22กันยายนนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมั่นใจรัฐมนตรีทุกคนพร้อมชี้แจงข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านหากมีการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
8: นายพัฒนาปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านจะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าเบื้องต้นต้องรอว่าฝ่ายค้านจะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อใดและมียติเรื่องใดบ้างรวมทั้งคาดว่าต้องใช้เวลาตรวจยติ1สัปดาห์และให้เวลารัฐบาลเตรียมตัว1สัปดาห์ซึ่งเชื่อมั่นว่ารัฐมนตรีทุกคนพร้อมชี้แจงในทุกประเด็นทุกข้อกล่าวหาเพราะที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาโดยมีเป้าหมายพยายามที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศทั้งนี้ไม่ทราบว่าฝ่ายค้านจะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151หรือมาตรา152ของรัฐธรรมนูญหรือไม่เพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับฝ่ายค้านผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: รองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยว่าฝ่ายค้านอยู่ระหว่างรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเพื่อเตรียมยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลภายในสมัยประชุมนี้พร้อมเรียกร้องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง
8: นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยว่าฝ่ายค้านอยู่ระหว่างรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเพื่อเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลก่อนหารือร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านกำหนดประเด็นและรายชื่อรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายทั้งนี้การทำงานของแต่ละพรรคอาจมีความแตกต่างกันจึงต้องจัดเตรียมข้อมูลและแบ่งประเด็นให้รอบคอบพร้อมเรียกร้องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่อย่างเป็นกลางทางนี้ยืนยันว่าฝ่ายค้านจะใช้การอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ภายในสมัยประชุมปี2569ส่วนการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามมาตรา152ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยจะหารือร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านอีกครั้งพร้อมย้ำว่าจะติดตามตรวจสอบรัฐบาลอย่างต่อเนื่องหลังการอภิปรายสวิสาประทุมมารายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888
2: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทยทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3: เตรียมพบกับนักเป่าแซกมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
4: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
3: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
4: และเคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
3: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรหรือไลน์096-264-9195และพบกันนะคะ
5: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลง3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี I Love 70 The ABC Concert Tributes to The ABBA Bee Gees Car Painters ถ่ายทอดโดยศิลปินกลัดกล้าวอมรดิษฐ์เบนชลาทิปแหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Begins Pure The Voice จุ๋มนรีกระจ่าง No One Else การ The Parkinson บรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัยอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ Alticket และ LINE @ramatiket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
6: อาบน้ำใหญ่ใช้เวลาเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะไปหมด
7: งั้นลองนี่ใหม่สบู่ทรอปิคานาโคโคโลตัสผสานน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกและสารสกัดจากดอกบัวด้วยกรีนทีและ B3 ช่วยบำรุงผิวดูกระจ่างใสอาบสะอาดดูชุ่มชื้นนานกลิ่นหอมละมุนช่วยผ่อนคลายผิวดูใสให้ฟิลอาบน้ำใหญ่ได้ทุกวันด้วยสบู่ทรอปิคานาโคโคโลตัสที่7-11

กันด้วยเพลงวัยรุ่นวัยรุ่นนะคะ Elvis Presley มากับ The Royal Philharmonic Orchestra The Wonder of You ไม่ได้ฟังเพลงนี้เวอร์ชันนี้นานมากแล้วนะคะเช่นเดียวกับ Cliff Richard มากับเวอร์ชัน The Young Ones ในอัลบั้มชุดที่เขาเพิ่งจะออกมาเมื่อไม่กี่ปีนี้เองอัลบั้มCliff with Strings My Kind of Life ออกมาปี2023มีเพลงที่เราคุ้นเคยของ Cliff Richard แล้วก็นำมาทำเป็นเวอร์ชันใหม่ที่แปลกหูไปรวมทั้งเพลงที่เราอาจจะไม่เคยได้ยิน

อึงมะทุรสโอสถานนท์นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะอากาศชั่วโมงนี้มีฝนหรือไม่มีฝนยังไงบอกกันได้ใน LINE @topradio แต่ว่าที่รู้ว่าข้างนอกนี้น่าจะครึ้มกันหลากหลายที่เลยนะคะรวมทั้งเชียงใหม่คุณผู้ฟังก็ส่งรูปมาบอกว่าฝนสลับแดดเลยอากาศวันนี้น่าจะเป็นทั้งประเทศมั้งคะนะคะแล้วก็โปรโมชั่นทั้งเดือนอันนั้นเรื่องของทั้งประเทศแต่ว่าถ้าทั้งเดือนกันยายนเป็นเรื่องของการซื้อผลิตภัณฑ์ของ Tropicana ในช่องทางที่เป็นออนไลน์ก็คือ LINE @tropicana oil และทาง Facebook เนี่ยได้ส่วนลดพิเศษตลอดเดือนเลยนะคะจุดเริ่มต้นของเราก็คือเอกลักษณ์กลิ่นหอมของมะพร้าวพันธุ์ดีจากดินแดนอันสมบูรณ์และบริสุทธิ์มากๆลุ่มน้ำตาปีจังหวัดสุราษฎร์ธานีมะพร้าวดีปลูกในที่ที่ดีที่มะพร้าวชอบนะคะแค่นั้นยังไม่พอเราต้องรอให้มะพร้าวนั้นแก่จัดค่ะเพราะว่าการจะสกัดเป็นน้ำมันมะพร้าวมะพร้าวอ่อนนี่ก็สกัดน้ำมันได้แต่ว่าคุณภาพและคุณประโยชน์ของน้ำมันช่างแตกต่างจากน้ำมันที่สกัดจากมะพร้าวแก่จัดๆนะคะต่างกันมากเรื่องของคุณประโยชน์มะพร้าวแก่ย่อมดีกว่าแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอจนมะพร้าวเขาแก่จัดพร้อมที่จะสกัดน้ำมันแล้วก็ต้องมีกรรมวิธีที่ดีด้วยถึงจะได้น้ำมันมะพร้าวออแกนิกสีประกายทองหนึ่งเดียวของไทยนะคะการันตีรสชาติกลิ่นหอมไม่เหม็นหืนเก็บได้นานการันตีรสชาติกันด้วยรางวัล Superior Taste Award ค่ะและเราต่อยอดจากจุดนั้นที่มีน้ำมันมะพร้าวดีๆที่มีคุณประโยชน์มากมายเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามให้ได้เลือกมากจริงๆจาก Tropicana มีให้เลือกใช้ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ของเส้นผมไปถึงเท้าของเราเลยทีเดียวนะคะและเดือนนี้ช็อปออนไลน์กับ Tropicana รับส่วนลดพิเศษกันตลอดเดือนกันยายนค่ะซื้อครบ599 บาทนะคะ599 บาทรับส่วนลดทันที 12% ซื้อครบ999 บาทรับส่วนลดทันที 20% เลยค่ะสั่งซื้อกันช่องทาง LINE @tropicanaoil LINE มี @sign ก่อนค่ะแล้วตามด้วย TROPICANAOIL TropicanaOil พิมพ์ติดกันหรือโปรนี้ซื้อทาง Facebook ได้เหมือนกันโปรเดียวกันนะคะเข้าไปที่ Tropicana Oil Fanpage ใน Facebook สำหรับคนที่สะดวกสั่งทางออนไลน์ส่งถึงหน้าบ้านเดือนนี้ดีมีโปรอย่างที่ว่ามาส่วนใครสะดวกซื้อตามห้างสรรพสินค้าเราก็มีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะรวมทั้งที่ 7-Eleven ก็มี Tropicanaจำหน่ายเช่นกันจาก Tropicana เพราะเราใส่ใจค่ะวันนี้วันศุกร์ที่18กันยายนวันคล้ายวันเกิดคุณอนุตตรานะคะแฟนประจำของคลื่นนี้บางครั้งก็ฟังรายการอยู่แถวแถวกรุงเทพบางครั้งก็ฟังรายการอยู่แถวแถวต่างจังหวัดที่คุณอนุตตราไปปลูกต้นไม้เอาไว้นะคะซึ่งก็ต้องดูว่าธรรมชาติจะเอื้ออำนวยสักแค่ไหนก็วันนี้วันคล้ายวันเกิดคุณอนุตราก็ขอให้คุณอนุตราและผู้ที่มีวันคล้ายร้ายวันเกิดวันนี้เบิร์ธเดย์คิดทุกท่านมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงกันนะคะทุกคนเลยอวยพรวันคล้ายวันเกิดด้วยเพลงของเบลินดาคาลายเพลงนี้ Circle in the Sand นะคะสุขสันต์วันคล้ายวันเกิดค่ะ

ดอนน่าซัมเมอร์ไม่ค่อยได้เล่นเพลงของเธอในรายการมากนักนะคะแต่ว่าจริงๆในช่วงชีวิตที่ดอนน่าซัมเมอร์ร้องเพลงเธอมีเพลงฮิตมากมายเพลงของเธอเนี่ยติดหูคนไทยทั้งสิ้นวันนี้คุณผู้ฟังขอ Last Dance ดีเจอึ่งจัดให้เลยเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นเพลงนี้แล้วก็เบลินดาคาร์ไลนะคะ Circle in the Sand เพลงจังหวะดีมี Spanish กีตาร์มาทำให้เพลงดูคึกคักแต่ว่าความหมายของเพลงนั้นพูดถึงชีวิตรักนะคะที่เปราะบางเหมือนเราเขียนอะไรบนผืนทรายพอมีคลื่นมีลมมาสิ่งที่เราเขียนไว้อาจถูกลบไปเหมือนความรักที่เปราะบางแต่ว่าก็มีความหวังว่ารักของเธอนั้นจะสมหวังตลอดไปนะคะอารมณ์ประมาณนี้ Circle in the Sand จาก Belinda Carlisle เพลงจากยุค 80s ปี 1987 ฟังกันวันนี้ก็ทำให้เรายังมีความสุขได้นะคะแล้วก็ใครที่ยังวิ่งไหวอยากทำบุญตอนนี้มีโครงการธนบุรีรันครั้งที่2นะคะโครงการนี้ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีธนบุรีรันครั้งที่2โดยโรงพยาบาลธนบุรีนะคะระดมรายได้จากทุกท่านรวมทั้งนักวิ่งผู้นิยมการวิ่งนะคะโดยจะนำขึ้นทูลเกล้าถวายแด่องค์ประธานสิริราชมูลนิธินำไปมอบเพื่อสำหรับมอบไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เลยรักษาผู้ป่วยมากมายนะคะภายใต้การอุปถัมภ์ของสิริราชมูลนิธิค่ะงานจะมีวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมนะคะช่วงปลายปีที่ถนนลอยฟ้าบรมราชชนนีจุดปล่อยตัวและจุดที่เป็นเส้นชัยนี่อยู่ที่สวนหลวงพระราม8บริเวณเชิงลาดทางขึ้นสะพานพระรามที่8ฝั่งธนบุรีการวิ่งแบ่งเป็น3ระยะด้วยกันฮาฟมาราธอนระยะทาง21กิโลเมตรนะคะถ้าฮาฟมาราธอนชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าค่ะส่วนมินิฮาฟมาราธอนระยะ10กิโลเมตรมีถ้วยรางวัลเหมือนกันนะคะชิงถ้วยรางวัลกิตติยศจากโรงพยาบาลธนบุรีนะคะของฮาฟมาราธอนนี้อัตราค่าสมัครนะคะ21กิโลเมตร850บาทฮาฟมินิฮาฟมาราธอนระยะทาง10กิโลเมตรค่าสมัคร650บาทค่ะส่วนฟันรันเดินก็ได้ไม่ต้องวิ่งก็ได้ระยะทางแค่5กิโลเมตรนะคะอันนี้ค่าสมัคร650บาทค่ะคุณผู้ฟังที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้เข้าไปที่เว็บไซต์ worldwideweb.thai.run นะคะแล้วก็ใครจะติดตามรายละเอียดช่องทางสื่อสารทาง Facebook ก็เข้าไปที่ Facebook ธนบุรีรันภาษาอังกฤษเลยพิมพ์ติดกันนะคะ Facebook ธนบุรีรันค่ะเราจะปิดท้ายด้วยเพลงนี้ซึ่งนานๆทีดีเจอึ่งจะเล่นแต่เพลงนี้เนี่ยดังมากๆในอังกฤษย้อนกลับไปยุค 80s นะคะเพลงนี้ออกขายปี1982จากอัลบั้มชุดที่2ชุดดังของวงนี้Dexys Midnight Runners คือชื่อวงจากอังกฤษซึ่งบางคนอาจรู้จักบางคนอาจจะไม่รู้จักนะคะเพลงนี้ชื่อ Come on Eileen คนที่ฟังเพลงทางฝั่งอังกฤษสักหน่อยรับรองรู้จักแน่ๆเป็นเพลงที่ขึ้นอันดับที่1ในอังกฤษด้วยดังมากๆเลยปีนั้น Come on Eileen จาก Dexys Midnight Runners และเดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะ

0: ปัญหาผมร่วงอาจทำให้สะเทือนไปทั้งชีวิตเพราะทุกเส้นที่ขาดหลุดร่วงคือความมั่นใจที่หลุดหายไปใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic มี Coconut Extract และสารสกัดจากธรรมชาติช่วยลดการขาดหลุดร่วงช่วยบำรุงล้ำลึกแค่ฉีดบนหนังศีรษะแล้วนวดเบาๆใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic เปลี่ยนผมร่วงเป็นผมรุ่งใหม่25มลที่ 7-Eleven
1: เตรียมพบกับนักเป่าแซกมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
2: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
1: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
2: และเคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
1: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรหรือไลน์0962649195และพบกันนะคะ
3: ท็อปเรดิโอ 93.5 คือคลื่นที่ใช่ใครๆก็ฟังทั้งกลุ่มเป้าหมายชัดเจนติดต่อโฆษณากับเราได้ที่โทร086-392-2967 086-392-2967
4: Top Radio 93.5

0: ตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี I Love 70 The ABC Concert Tribute to The ABBA Bee Gees Carpenters ถ่ายทอดโดยศิลปินรักเกล้าอมรดิษฐ์เบนชลาทิตแหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginnings Pure The Voice จุ๋มนฤกระจ่าง No One Else การ The Parkinson บรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัยอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ Alticket และ LINE @ramatiket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่าน
1: ั่นแหละค่ะชวนคุณผู้ฟังไม่ทราบคุณผู้ฟังซื้อบัตรหรือยังพลาดไม่ได้นะคะใครรักเพลงยุค 70s ต้องดู I Love 70s The ABC Concert Tributes to ABBA Bee Gees Carpenters นะคะรอบเดียวจริงๆงานนี้คุณบุ๋มปิยวรรณวงสว่างจากบริษัทวงสว่างครีเอชั่นคุณบุ๋มนี่เป็นลูกสาวของคุณเล็กวงสว่างเป็น CEO ของวงสว่างครีเอชั่นคุณบุ๋มฝากบอกมาบอกว่าเป็นงานที่ตั้งใจทำมากๆเลยลองนึกภาพดูว่าเพลงของ3วงระดับตำนานซึ่งเป็น3วงที่คนไทยรักมากๆนะคะไม่ว่าจะแอบบ้าจากสปิเดนบีจีสนี่จริงๆเขาเป็นคนอังกฤษจากแมนเชสเตอร์แต่ว่าครอบครัวไปอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะแล้วก็คาร์เพนเตอร์สเป็นศิลปินอเมริกัน3วงสุดยอดจากยุค 70s เนี่ยรวมไว้บนเวทีเดียวจะสุดยอดขนาดไหนแถมยังได้ศิลปินนักร้องระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาช่วยถ่ายทอดนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณต้องเหน่งรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบนชลาทิตนะคะคุณแหม่มพัชริดาจากสาวมาเรียมเกรจาก B5ตู่ภพธรและวง The Beginnings Pure The Voice คุณจุ๋มนรีกระจ่างคันธมาศนะคะแล้วก็มีวง No One Else และการ Parkinson's ทั้งหมดเนี่ยจะอยู่บนเวทีเดียวกันแล้วก็ถ่ายทอดนะคะบทเพลงของทั้ง ABBA Bee Gees และ Carpenters ค่ะบรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัยมหิดล Starlight Orchestra นะคะรับรองว่าทุกอารมณ์ของบทเพลงจาก3วงนี้จะได้รับการถ่ายทอดเป็นอย่างดีรอบเดียวเท่านั้นไม่อยากให้พลาดกันเลยนะคะแล้วก็ที่พิเศษคือคอนเสิร์ตนี้เราได้สนุกได้มีความสุขกับเพลงของทั้ง ABC แล้วเรายังได้ทำบุญทำกุศลเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตการกุศลรายได้มอบให้มูลนิธิรามาธิบดีโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้เรียกว่ามางานเดียวได้ทั้งความสนุกและร่วมย้อนความทรงจำร่วมทำบุญไปพร้อมกันร้องตามก็ได้เพลงไหนเป็นแบบมีจังหวะก็แดนซ์กับเพลงไปได้ด้วยความสุขกันทุกท่านเลยนะคะเพราะฉะนั้นรอบเดียววันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน5โมงเย็นที่พารากอนฮอลล์สยามพารากอนนะคะซื้อบัตรได้2ช่องทางค่ะซื้อบัตรผ่านทางมูลนิธิรามาธิบดีติดต่อจองบัตรได้ที่ LINE @ramaticket นะคะ LINE @ramaticket ค่ะแล้วก็ซื้อบัตรผ่านทาง 7-Eleven Counter Service or Ticket สำหรับบัตรราคาหลากหลายเลยเริ่มตั้งแต่ 1,800 บาทนะคะ 2,000 3,000 3,500 4,500 5,500 และ 7,000 บาทเลือกที่นั่งเลือกราคาบัตรได้ดูคนเดียวก็สนุกอยู่แล้วแต่ว่าแนะนำดูกันหลายหลายคนเป็นหมู่คณะเพื่อนฝูงที่เป็นยุคเดียวกันเพื่อนกันก็รุ่นเดียวกันใช่ไหมคะยุคพวกเรา 70s ดูกันเยอะๆหลายๆคนยิ่งสนุกมากๆเลยรายได้นี่เป็นการกุศลด้วยเพื่อมูลนิธิรามาธิบดีแล้วก็ใบเสร็จนี่ทุกที่นั่งเนี่ยลดหย่อนภาษีได้2เท่านะคะรวมย้อนความทรงจำกันบทเพลงจาก3วงที่สุดยอดจากยุค 70s จริงๆระดับตำนานในคอนเสิร์ต I Love 70s The ABC Concert วันนี้พูดถึง ABBA นะคะทางวงสว่าง Creation ทีมงานมาสัมภาษณ์ดีเจอึ่งบอกว่าชอบเพลงอะไรของ3วงนี้นะคะดีเจอึ่งก็บอกเข้าไปเรียบร้อยวงละ2เพลงแต่ว่าที่จะเล่นให้ฟังไม่ใช่เพลงที่บอกว่าชอบนะคะแต่อยากให้ฟังเพลงนี้ที่ ABBA เริ่มต้นกันด้วยตัว A ABBA ได้รางวัล Eurovision Song Contest จากเพลงนี้ Waterloo เพราะฉะนั้นวันนี้เราฟัง Waterloo กันค่ะ

นุกสนานทั้ง3เพลงจาก ABC เพราะว่าวันนี้วันศุกร์ก็ต้องมีเพลงสนุกวันศุกร์มาฝากกันนะคะเริ่มกันด้วยเพลงที่แอบบ้าชนะเลิศได้รางวัล Eurovision 2 Contest ในปี1974และ Waterloo เพลงนั้นคือการเปิดประตูของแอบบ้าให้โลกได้รู้จักเพลงที่น่าฟังจากยุโรปนะคะโดยเฉพาะประเทศสวีเดนบ้านเกิดของแอบบ้าวอเตอร์ลูฟังกันวันนี้เลยนะคะในคอนเสิร์ตไม่รู้มีเพลงนี้ไหมก็ต้องไปดูกันละค่ะนะคะแต่ว่าทุกเพลงรับรองได้ว่าคุณผู้ฟังไม่ร้องตามได้ก็อ๋อเพลงนี้ก็เคยชอบเพลงนี้เคยเต้นด้วยอะไรแบบนั้นแน่นอนนะคะและจากวอเตอร์ลูตามมาด้วย BG Jive Talking เพลงที่มีเสียงเอกลักษณ์ในตัวเพลงนี้บรรยายไม่ถูกว่าเสียงอะไรแต่เห็นวง BG's บอกว่าที่ได้เสียงในเพลง Jive Talking มาเนี่ยเพราะว่าช่วงที่เขาทำอัลบั้มที่มีเพลงนี้รวมอยู่นะคะอัลบั้ม Saturday Night Fever Soundtrack เนี่ยเขาต้องขึ้นสะพานไปห้องอัดเนี่ยที่แถวฟลอริดาขึ้นสะพานนี้เวลารถขึ้นจะมีเสียงเหมือนในเพลง Jive Talking เนี่ยตึกๆตักๆแล้วเสียงนั้นนะคะด้วยความเก่งของ Bee Gees เขาก็จำลองเสียงคล้ายกันมาอยู่ในเพลง Jive Talking ซึ่งกลายเป็นเอกลักษณ์ที่มีเสน่ห์มากๆของเพลงเลยทีเดียวนะคะและก็ตบท้ายกันด้วย Carpenters Please Mr. Postman เพลงนี้มีหลายคนนำไปร้องแต่ว่าพอเอ่ยชื่อเพลงนี้ทีไรคนฟังก็ต้องบอกว่าอ๋อถ้า Please Mr. Postman ที่รู้จักและชอบมากก็ต้อง Carpenters เลยนี่คือเพลงหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของ Carpenters เลยนะคะวันนี้ก็นำมาฝากกันใครสนใจคอนเสิร์ตรอบเดียวจริงๆอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน 5:00 น.สยามพารากอนนะคะพารากอนฮอลล์ซื้อบัตรกันได้ที่ 7-Eleven Counter Service or Ticket เลือกที่นั่งเลือกราคาได้เลยว่าจะซื้อราคาอะไรแล้วพบกันในคอนเสิร์ต I Love70s the ABC concert ค่ะวันนี้วันศุกร์นะคะทิ้งท้ายรายการก็ต้องเพลงสนุกวันศุกร์กันสุขสันต์กันตามวันขออย่าให้เป็นสุขแห่งชาตินะคะทุกท่านมีความสุขกันมากๆค่ะ

พี่ต๋องบอกชอบ ABC เหมือนกันเหมือนดีเจเลยเหมือนคุณผู้ฟังอีกหลายท่านชอบทั้ง3วงนะคะเพราะฉะนั้นชอบทั้ง3ก็ไปดูคอนเสิร์ตกันค่ะก็คงจะได้เวลาดีเจอึ๋งลาคุณผู้ฟังฟังเพลงจนเพลินลืมดูเวลาอีก2นาทีจะ4โมงเย็นเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงติดตามดีเจเด่นเวนเวอร์กันต่อนะคะเสาร์อาทิตย์เราไม่พบกันก็เก็บความคิดถึงไว้วันจันทร์เจอกันใหม่ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกรายที่สนับสนุนกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะลากันด้วย I'm in the mood for dancing จาก The Nolans ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ลังฟังท็อปเรดิโอ FM 93.5 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
5: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไปอย่างยั่งยืน
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.การดำเนินการของบุคคลใดๆถือเป็นในนามส่วนตัวไม่เกี่ยวกับพรรค
7: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีคดีหัวสว.โดยยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวแม้จะเกิดกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติวินิจฉัยแล้วแต่กรรมการกกต.เสียงข้างมากถูกวิพากษ์วิจารณ์ขณะที่กรรมการเสียงข้างน้อยออกมาเปิดเผยข้อมูลนั้นไม่ได้มีความเห็นในเรื่องดังกล่าวเพราะไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรืองานที่ตนเองรับผิดชอบพร้อมยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการหัวสว.และในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยยังยืนยันให้ยึดถือประกาศและคำสั่งของหัวหน้าพรรคที่กำหนดเป็นข้อปฏิบัติห้ามผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในสังกัดพรรคเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการได้มาซึ่งสว.ส่วนบุคคลใดไม่ปฏิบัติตามข้อห้ามต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองและหากดำเนินการไปแล้วถือเป็นการกระทำในนามส่วนตัวไม่ใช่ในนามพรรคผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขประกาศเจตนารมณ์ป้องกันจัดการความรุนแรงในโรงพยาบาลมุ่งสร้างสถานพยาบาลที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนนายแพทย์พานุวัฒน์ปานเกตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์และการป้องกันและการจัดการความรุนแรงในโรงพยาบาลปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยกล่าวว่าปัญหาความรุนแรงในสถานพยาบาลถือเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบสาธารณสุขในภาพรวมโดยจากสถิติปีพุทธศักราช2567ถึง2569พบเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงพยาบาล91ครั้งส่งผลให้มีบุคลากรทางการแพทย์ได้รับบาดเจ็บ40รายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ23รายการป้องกันและการจัดการความรุนแรงในสถานพยาบาลจึงเป็นเรื่องที่ต้องลงมืออย่างจริงจังโดยรวมพลังของภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความตระหนักรู้และกำหนดมาตรการป้องกันเชิงรุกยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดในสถานพยาบาล ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีความมั่นใจในความปลอดภัยมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ได้มาตรฐานสูงสุดภายใต้เป้าหมายเดียวกันคือการเปลี่ยนสถานพยาบาลให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนพาณิชย์จังหวัดตากบูรณาการร่วมกับด่านศุลกากรแม่สอดฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงตรวจติดตามสถานการณ์ค้าชายแดนไทยเมียนมาน
8: ายนิรันดร์ชุมพลอนันต์พาณิชย์จังหวัดตากบูรณาการร่วมกับด่านศุลกากรแม่สอดที่ทำการปกครองอำเภอท่าสองยางและฝ่ายความมั่นคงทหารตำรวจตระเวนชายแดนตรวจติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนไทยเมียนมาและรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบพิจารณากำหนดมาตรการตามพระราชกำหนดควบคุมสินค้าชายแดนพุทธศักราช2524พร้อมพบปะผู้ประกอบการท่าข้ามเพื่อหารือแนวทางส่งเสริมการค้าชายแดนให้คล่องตัวยิ่งขึ้นจากการตรวจสอบพบว่าสินค้าส่วนที่ส่งออกเป็นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งมีความต้องการแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่ทั้งนี้ยืนยันว่าการส่งออกสินค้าทั้งหมดได้ดำเนินการผ่านขั้นตอนพิธีการศุลกากรอย่างถูกต้องเพื่อผลักดันเศรษฐกิจการค้าชายแดนจังหวัดตากให้เติบโตอย่างเป็นรูปธรรมดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ท็อปเรดิโอ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5
2: สิ้นเพชรพราวสกาวแสงแห่งวิสิตสู่วิจิตทิพพิมานสถานศรีขอเทพไทยทุกทิศาทั่วทาตรีเชิญบดีทรงสถิตนิจนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้ผลิตรายการท็อปเรดิโอ FM 93.5 ประพันธ์โดยนายสกรชุนหโสพล

สี่โมงเย็นจนถึงหนึ่งทุ่มนะครับแต่วันนี้จะอยู่เป็นเพื่อนคุณช่วงสั้นๆจนถึงเวลาประมาณ16:55ก่อน17:00เพราะว่าวันนี้จะมีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจะเริ่มการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันเวลา 16:55 จนเสร็จพิธีนะครับและพรุ่งนี้วันที่19กันยายนก็จะมีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันตั้งแต่เวลา9:55หรือประมาณ10โมงเช้าจนเสร็จพิธีเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังช่วงสั้นๆนะครับเราเริ่มต้นกันด้วยงานเพลงของจอห์นวิลเลมสันเป็นนักร้องคันทรีจากประเทศออสเตรเลียเจ้าของเพลงดังคือ True Blueวันนี้ให้คุณได้ฟังอีกเพลงหนึ่งของเขาก็คือ Boomerang Cafe แล้วก็เลยนึกถึง Shenando เสียงร้องของ Susie Bogus นะครับเมื่อวานนี้เปิด Shenando จากเสียงร้องของ Glenn Campbell ให้คุณได้ฟังวันนี้ฟังจากเสียงร้องของ Susie Bogus ครับแล้วก็ต่อเนื่องด้วย John Denver กับเพลงที่เมื่อวานนี้มีคุณผู้ฟังถามถึงเอาไว้แต่เปิดให้ไม่ทันวันนี้ก็มาเปิดให้ได้ฟังกันเรียบร้อยนะครับบทเพลงที่ชื่อ Goodbye Again จาก John Denver และเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันครับมีคุณผู้ฟังคิดถึงเพลงของ Michael Martin Murphy ที่ชื่อ Maybe This Time วันนี้มาฟังด้วยกันครับบทเพลงไพเราะจาก Michael Martin Murphy ครับ

งนี้ของป้าแอนไม่ค่อยได้เปิดให้ได้ฟังเลยงานเพลงของแอนโมเรที่ชื่อ Blessed Are The Believers ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ไพเราะน่าฟังมากนะครับก่อนหน้านั้นได้ฟังไมเคิลมาร์ตินเมอร์ฟี่กับเพลงที่ชื่อ Maybe This Time แล้วก็ต่อเนื่องด้วยงานเพลงของแดนซิลส์กับเพลงที่ชื่อว่า Blessedวันนี้วันศุกร์ที่18กันยายนนะครับวันนี้เริ่มต้นวันแรกของงานแฟร์อสทครั้งที่2 The Traveler's Tales นะครับมีโอกาสก็ขอเชิญไปเที่ยวกันได้งานนี้เข้างานฟรีชมฟรีแต่กินไม่ฟรีเพราะว่าร้านค้าต่างๆเขาก็เดินทางกันมานะครับใครจะรับประทานอาหารอร่อยๆงานนี้ก็มีเยอะแยะมากมายคัดสรรกันมาอันนี้ต้องเสียสตังค์นะครับแต่สำหรับดนตรีนี้ก็ดูชมฟรีก็จะมีศิลปินนักร้องมาร้องเพลงในงานนี้ช่วงเย็นๆอย่างวันนี้วันศุกร์ที่18กันยายน 6:00 น.ก็จะเป็นคิวของวงวัชราวลีแล้วก็จะมีนิทรรศการภาพถ่ายขาวดำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในยุคอดีตที่หาชมยากมี Travel Talk นะครับเหล่านักเดินทางตัวจริงก็จะมานั่งพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวต่างๆมีการออกงานออกร้านเยอะแยะมากมายนะครับงานจัดที่มิวเซียมสยามนะครับเริ่มต้นวันนี้วันแรก18แล้วก็จะมีจนถึงวันอาทิตย์ที่20กันยายนมีโอกาสก็ขอเชิญไปเที่ยวได้นะครับอีกหนึ่งงานในห้วงเวลาเดียวกันก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้18 19และ20กันยายนก็คืองานไทย Treasures ที่ทางททท.ร่วมมือกับพันธมิตรมากมายจัดงานนี้ไทย Treasures สู่แฟชั่นไทยเท่ที่สวมใส่ได้จริงเข้าถึงคนรุ่นใหม่ก็จะมีแฟชั่นโชว์ตลอดทั้ง3วันมีงานคราฟต์อัญมณีเสน่ห์ผ้าไทยงานแฟชั่นเครื่องประดับจากผู้ประกอบการและชุมชนทั่วประเทศงานจัดขึ้นที่ลาน River Park ศูนย์การค้าไอคอนสยามครับวันนี้จนถึงวันอาทิตย์บ่าย 3:00 น.จนถึง 4:00 น.ครับมีโอกาสก็แวะไปได้ก็เป็นเรื่องราวของงานดีๆสำหรับใครที่อยู่กรุงเทพในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้เราต่อเนื่องกันด้วยงานเพลงของ Paul Carrack ครับงานเพลงที่คุ้นกันดีจากเวอร์ชันของ The Eagles วันนี้ฟังเวอร์ชันที่ Paul Carrack นำมาเรียบเรียงร้องใหม่อีกครั้งหนึ่งกับเพลง Love Will Keep Us Alive ครับ

ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาน100วันจะเริ่มถ่ายทอดตั้งแต่เวลา 16:55 นจนเสร็จพิธีครับเสาร์อาทิตย์เราไม่เจอกันนะครับผมกลับมาพบคุณสัปดาห์หน้าก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขมากๆกับวันหยุดสุดสัปดาห์เรากลับมาพบกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังณบัดนี
1: ้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอนำท่านผู้ฟังมาติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังในวันนี้ค่ะวันที่18กันยายน2569โดยเริ่มในเวลา 16:55 นาทีจนเสร็จสิ้นพิธีค่ะสำหรับวันนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงรวมถึงการถ่ายทอดสดได้ใน NBT 2HD on air ที่ช่อง NBT 2HD และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์รวมถึงพันธมิตรที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะสำหรับภารกิจต่างๆในวันนี้นะคะจะดำเนินในเวลาประมาณ 16:55 นาทีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาลในวันนี้นั้นนะคะในทางพระพุทธศาสนาค่ะเชื่อกันว่าหลังความตายนั้นนะคะวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยยะสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับค่ะและโดยทั่วไปนะคะครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับค่ะซึ่งพิธีกรรมประกอบด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงธรรมเทศนาซึ่งอาจจัดณวัดหรือที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการร่วมถวายพระกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีรวมทั้งสืบสานพระปณิธานให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปค่ะทางด้านของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมก็ได้เชิญชวนศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาที่ตนนับถือเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะโดยสามารถร่วมประกอบศาสนกิจอาทิการสวดมนต์การเจริญจิตภาวนาอธิษฐานภาวนาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลและการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมพร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติตนด้วยความสำรวมค่ะและยึดมั่นในศีลธรรมอันดีงามและน้อมนำพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตนะคะโดยมีแนวทางการถวายอาลัยของทั้งศาสนาค่ะไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูค่ะ
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระราชพิธีในวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นนะครับได้ดำเนินมาตั้งแต่เมื่อวันที่พฤหัสนะครับวันพฤหัสที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569นั่นคือพิธีสัตมวานคือ7วันนะครับพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตมวาน7วันวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569พิธีบำเพ็ญกุศลครบปนระสัมมวานคือ15วันวันเสาร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569พิธีบำเพ็ญกุศลครบปัญญาสมวาน50วันและในวันนี้ครับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันครับตามหลักของพระพุทธศาสนานะครับมีความหมายและดำลำดับวาระที่สำคัญนั่นก็คือ7วันสัตมวานนั้นเป็นการเริ่มต้นการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอย่างเป็นทางการหลังสวรรคต15วันก็คือปนระสัมมวานเป็นวาระสำคัญถัดมาเพื่อแสดงความอาลัยและอุทิศส่วนกุศลเพิ่มเติม50วันคือปัญญาสัมมวานวาระที่แสดงถึงการส่งบุญอย่างต่อเนื่องเพื่อเกื้อกูลดวงพระวิญญาณและ100วันคือสัตมวานถือเป็นวาระที่สำคัญที่สุดวาระหนึ่งในการพระราชพิธีเพื่อส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยอย่างสมพระเกียรติสูงสุดนั่นเองครับ
1: ท่านผู้ฟังคะพระที่นั่งพิมานรัตยาที่เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพมีการจัดตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั่นเองค่ะสำหรับประวัติของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชภายในหมู่พระมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังลักษณะเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนมีการยกพื้นสูงเชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยอาคารที่เรียกว่ามุกกสันสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยาสะท้อนศิลปกรรมไทยชั้นสูงจะเป็นการตกแต่งและใช้หลังคาทรงไทยซ้อน3ชั้นมุงกระเบื้องเคลือบประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงนาคสะดุ้งและเชิงชายปิดทองประดับกระจกหน้าบันเป็นลายจำหลักรูปพระพรหมทรงหงล้อมรอบด้วยลายกระหนกเครือเถาอันวิจิตรประวัติของพระที่นั่งแห่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นด้วยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้พระมหาปราสาทในปีพุทธศักราช2332นั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระมหาปราสาทขึ้นใหม่พร้อมทั้งสร้างพระที่นั่งอีกองค์หนึ่งต่อเนื่องจากมุกด้านหลังและพระราชทานนามว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งก็คือพระที่นั่งพิมานรัตยาในครั้งนี้ซึ่งเดิมทีพระที่นั่งพิมานรัตยาใช้เป็นพระวิมานที่ประทับของพระมหากษัตริย์และเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงต่อมาได้มีบทบาทสำคัญในพระราชพิธีเกี่ยวกับพระบรมศพและพระศพโดยใช้เป็นสถานที่ถวายน้ำสงฆ์พระบรมศพและพระราชทานน้ำสงฆ์พระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์อาทิพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อพุทธศักราช2462พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเมื่อปีพุทธศักราช2489พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เมื่อปีพุทธศักราช2527พระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เมื่อปีพุทธศักราช2551ค่ะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปีพุทธศักราช2559และพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2568อย่างไรก็ตามแม้พระที่นั่งพิมานรัตยาจะมีบทบาทสำคัญในฐานะสถานที่ประกอบพระราชพิธีสงฆ์พระบรมศพ และประสบมาโดยตลอดแต่ในอดีตไม่ปรากฏหลักฐานการใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์เป็นการถาวรภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีส่งพระศพการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังพระราชพิธีส่งพระศพจึงถือเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยค่ะและทำให้พระที่นั่งพิมานรัตยากลายเป็นสถานที่สำคัญที่ประชาชนจะได้เข้าสักการะพระศพตามพระบรมราชานุญาตค่ะ
2: ท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูตินอกสเวตฉัตรมีพระนามเดิมว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเมื่อวันที่14ธันวาคม2565ขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงฝึกสุนัขทรงเลี้ยงเพื่อร่วมการแข่งขันพระองค์ทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแต่พระอาการทรุดลงตามลำดับและสิ้นพระชนด้วยพระอาการสงบในวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิริพระชันษา47ปีค่ะทั้งนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยเป็นเจ้านายพระองค์แรกค่ะที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งแห่งนี้นอกจากนี้พระองค์ยังพระราชทานพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9เป็นพระโกศประกอบพระอิสริยยศพระศพเป็นพระองค์ที่2ต่อจากพระศพสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศโดยพระราชทานเสวตฉัตร7ชั้นกลางกั้นพระโกศค่ะตลอดเวลากว่า200ปีพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนนะคะทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและการเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้ค่ะกระทั่งในปีพุทธศักราช2569พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประดิษฐานในพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึ้มของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชประเพณีไทยได้อย่างลึกซึ้งนะคะสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะอาคารสำคัญในหมู่พระมหามนเทียนแต่จากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่งคือสถานที่ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะและเมื่อมองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2ศตวรรษนะคะพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมืองยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยจนมาถึงวันนี้วันที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยอันยิ่งใหญ่ของแผ่นดินประวัติศาสตร์จึงไม่ได้ประกอบขึ้นจากเพียงพระราชพงศาวดารหรือเหตุการณ์สำคัญเท่านั้นค่ะ หากยังประกอบขึ้นจากสถานที่ซึ่งเฝ้ามองทุกสิ่งอย่างเงียบงันและในวันนี้พระที่นั่งพิมานรัตยาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ที่คนไทยทั้งชาติจะจดจำไปอีกนานแสนนานค่ะ
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อกล่าวถึงเสวตฉัตร7ชั้นนะครับหรือพระสัปตปดลเสวตฉัตรนั้นกางกั้นพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติอันสูงสุดนั้นราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศการสถาปนาพระเกียรติความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระราชพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหน่วยทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรเลียขออภัยครับออสเตรเลียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชาในพระบรมราชาปฐมมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชาปฐมและมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับพระราชทานภาระในการดูแลทุกสุขของพระสกนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติอันยิ่งใหญ่โดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติให้ปรากฏสืบไป
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก็เป็นอีกมูลนิธิหนึ่งนะคะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสนพระไทยและใส่พระราชหฤทัยนะคะโดยใส่พระไทยนะคะในทุกๆภารกิจที่เกี่ยวกับมูลนิธิเราจะเห็นได้โดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนได้รับความทุกข์ยากลำบากภัยพิบัติต่างๆไปเยือนในแต่ละพื้นที่นะคะก็จะมีไม่ว่าจะเป็นโครงการอาหารแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคที่นำไปให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยได้คลายความเครียดหรือว่าได้มีการใช้ชีวิตประจำวันที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก็ยังได้ปฏิบัติภารกิจมายาวนานต่อเนื่องด้วยนะคะถือว่าเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรแล้วก็จัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถณขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาก็ได้ส่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการมูลนิธิด้วยนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนั้นก็เพื่อที่จะสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐ เอกชนและก็ชุมชนเนี่ยได้ร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยามยากจากอุทกภัยภัยพิบัติที่รุนแรงได้ร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมได้ลงกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งได้มีการพัฒนาอาชีพด้วยนะคะแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตนั้นดีขึ้นอย่างยั่งยืนนอกจากนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าด้วยอันนี้ก็เป็นอีกนโยบายแนวความคิดหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ใช้ได้จริงผู้ที่มีความทุกข์ยากน้อยกว่าสามารถที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีความทุกข์ยากมากกว่าได้นะคะโดยยึดหลักว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นค่ะก็ถือว่าเป็นการมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยปฏิบัติงานภาพรวมโดยยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเท่านั้นแต่เมื่อได้ทำคุณประโยชน์มากมายมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครเมื่อปีพุทธศักราช2538มีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มีอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันน้ำท่วมอยู่ในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจ

วลีกรมหมื่นสุทัณฑารินาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาได้ทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่บริเวณซอยจรัญสนิทวง34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวง82 84และ86เขตบางพลัดได้ออกปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์ค่ะจากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วนะคะซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนั้นมีวิสัยทัศน์ของมูลนิธิด้วยค่ะมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลให้เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมส่วนพันธกิจมิชชั่นนั้นนะคะเป็นการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติค่ะการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยและก็เป็นต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยนะคะสำหรับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาดไทยนั้นนะคะถือว่าจะเป็นศูนย์กลางและเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์เลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็นอกจากจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์แล้วยังจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศและจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งในด้านการป้องกันเพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปด้วยกันและก็สามารถที่จะผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีด้วยนะคะรวมถึงการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมและนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมค่ะและพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดานั้นนะคะก็ได้ดำเนินมาจนถึงขณะนี้นะคะแล้วก็ทำให้เราประชาชนได้รับอานิสงส์ไปด้วยนะคะสำหรับการจัดตั้งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในบริเวณพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งวันนี้จะได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสถาปวาทค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยรถยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาซึ่งกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพและดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะโดยในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งตามกำหนดการนะคะในวันนี้ซึ่งตรงกับพิธีพระราชพิธีสัตมวานครบ100วันนะคะตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ซึ่งก่อนหน้านี้มีพระราชพิธีสัตมวานครบรอบ7วันตรงกับวันพุธที่17มิถุนายน2569ถัดมาเป็นปันนรสมวานคือครบ15วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569และถัดมาเป็นปัญญาสมวานครบ50วันค่ะตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569และในวันนี้สัตมวานครบ100วันตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายน2569ค่ะ

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยกองทหารเกียรติยศพระศพนั้นจัดจากกองพันทหารมาที่5กรมทหารมาที่4รักษาพระองค์ค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศค่ะและทรงไปจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติจากนั้นทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประทับพระราชอาสน์ค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่จะอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์เมื่อจบแล้วจะได้ถวายอดิเรกและถวายพระพรลาค่ะ
2: นาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปติภาอายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพยะวินาสายะปริตังตรูทะมังคลังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังตรูทะมังคลัง

ราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตามวานพระราชทานพระศพซึ่งติดตามได้ทาง FM 92.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: รูป
1: ท่านผู้ฟังคะขณะนี้พระสงฆ์10 รูปสวดพระพุทธมนต์จบ

ซึ่งเจ้าหน้าที่หลังจากอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบจะได้ถวายอดิเรกถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งและเจ้าพนักงานจะนิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคถา

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: สงสิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาและจะได้ออกจากพระที่นั่งโดยเจ้าพนักงานนิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคถาขึ้นนั่งอย่างอาสงค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระเถระที่เจริญพระพุทธมนต์ในวันนี้นะครับโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสกลมหาสังฆปรินายกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับโดยมีบัญชีรายชื่อพระสงฆ์ทั้งหมดประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังครารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามและสมเด็จพระวชิรัตน์รัตโมลีวัดปากน้ำนะครับท่านผู้ฟังครับโดยมีพระสวดธรรมคถาวันนี้สี่รูปด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยพระครูพิพัฒธรรมณผ่านวัดประยุรวงศาวาสพระครูปลัดสุวัฒบัณฑิตคุณวัดประยุรวงศาวาสพระมหาอนุสิทธิ์ณัฏฐสิทธิปาเรียนธรรมเจ็ดประโยควัดประยุรวงศาวาสและพระครูพิสารสรวุฒิวัดประยุรวงศาวาสครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะคณะรัฐมนตรีก็เข้าร่วมในงานพระบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานครบ100วันในวันนี้ด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีเอกอัครราชทูต31คนจาก30ประเทศและก็ผู้แทนจากองค์กร1องค์กรนะคะเอกอัครราชทูต31คนประกอบไปด้วยสหพันธรัฐรัสเซียค่ะซึ่งเป็นคณะบดีคณะทูตจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์จากนครรัฐวาติกันสาธารณรัฐคิวบาสาธารณรัฐกัวเตมาลาราชอาณาจักรสวีเดนโรมาเนียสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์สาธารณรัฐสิงคโปร์ญี่ปุ่นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสาธารณรัฐตุรกีสาธารณรัฐสโลวักราชอาณาจักรเบลเยียมสาธารณรัฐโคลอมเบียสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสหภาพยุโรปสาธารณรัฐเคนยาสาธารณรัฐอินโดนีเซียสาธารณรัฐอินเดียสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศมองโกเลียราชอาณาจักรสเปนสาธารณรัฐชิลีไอร์แลนด์สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานและอุปทูต1คนจาก1ประเทศจากราชอาณาจักรกัมพูชา และอุปทูตรักษาการชั่วคราวอีก14คน14ประเทศได้แก่สาธารณรัฐโปแลนด์สาธารณรัฐคอสโวสาธารณรัฐเปรูสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมพันธรัฐสวิตราชรัฐลักเซมเบิร์กสาธารณรัฐประชาชนจีนแคนาดาสาธารณรัฐคาซัคสถานราชอาณาจักรบูตานรัฐอธิปไตยทหารออเดอร์ออฟมอนตาสาธารณรัฐโปรตุเกสนิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกาค่ะ
3: ค่ะท่านผู้ฟังค่ะและอีกโบราณราชประเพณีที่สืบทอดจากอดีตสู่ปัจจุบันนะคะนั่นก็คือทหารอารักขาประจำพระโกศค่ะผู้ถวายพระเกียรติยศเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงเป็นที่เคารพรักของปวงชนนะคะเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของประวัติศาสตร์ไทยในหลายร้อยปีค่ะแล้วก็เป็นสายใยที่เชื่อมโยงจากกรุงศรีอยุธยาผ่านกรุงธนบุรีสู่กรุงรัตนโกสินทร์และดำรงอยู่มาจนถึงปัจจุบันค่ะเมื่อมองภาพทหารและเจ้าพนักงานยืนประจำการรายรอบพระโกศนะคะหลายคนอาจมองว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระราชพิธีแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้านั้นคือโบราณราชประเพณีที่มีรากเหง้าย้อนกลับไปถึงในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะและได้รับการสืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะคะ

0: ำหรับ
1: ในขณะนี้นะคะพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายพระธรรมเทศนาค่ะเศรษฐชีวิตตกถาโดยพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายทำพระธรรมเทศนาในวันนี้ค่ะ
2: ท่านผู้ฟังคะในราชสำนักไทยนะคะพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงพระอิสริยยศสูงจะยังคงได้รับการถวายพระเกียรติอย่างสมบูรณ์ตราบจนเสร็จสิ้นพระราชพิธีไม่ว่าจะในยามทรงพระชนหรือภายหลังการสิ้นพระชนแล้วก็ตามนะคะด้วยเหตุนี้ค่ะจึงทำให้มีทหารรักษาพระองค์และเจ้าพนักงานถวายงานประจำการอยู่โดยรอบพระโกศเพื่อถวายอารักขาและถวายพระเกียรติเป็นครั้งสุดท้ายตามราชประเพณีค่ะ
0: พระบาทสมเด็จ
1: ดูหนังสือเทศน์พระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องส่งธรรมค่ะซึ่งจะได้นิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาได้ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐะชีวิตกถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องส่งธรรม

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลระยะราชกุมารเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมขณะนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมจากนั้นทรงกราบและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงประทับพระอาทค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายพระธรรมเทศนาโดยขึ้นนั่งอย่างธรรมมาศเพื่อจะถวายพระธรรมเทศนาค่ะ
1: เนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
3: เวลา18 นาฬิกา

0: ุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย
1: รัมมาจะโลกาทิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอัญาจทาสันติทะสัตตาปรชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอรรถาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระคันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศรษฐันติบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแด่พระราชกุศลบุญญาราศีทักษิณานุประธานกิจซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาผู้สิ้นพระชนเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569สิริพัชนสา47ปีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเมื่อครั้งดำรงพระชนชีพได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่ประเทศชาติพระศาสนาและพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างอเนกอนันต์ด้วยทรงเพียบพร้อมด้วยพระคุณลักษณะทั้งส่วนที่เป็นอัตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยอัตหิตะสมบัตินั้นหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์ซึ่งพระบุญญาธิการหนุนทรงให้ทรงเป็นอุปโตสุชาติหมายความว่าผู้ถือกำเนิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายพระบิดาและฝ่ายพระมารดากล่าวคือทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทธินารีนาถ
โดยที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้พระราชธิดาได้รับการศึกษาอย่างดีเลิศจนทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี2สาขาได้แก่นิติศาสตร์บัณฑิตและรัฐศาสตร์บัณฑิตทั้งยังทรงศึกษาเพิ่มเติมจนสำเร็จเป็นเนติบัณฑิตไทยจากเนติบัณฑิตยสภาจากนั้นได้ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกณสหรัฐอเมริกาส่วนข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยปรหิตปฏิบัตินั้นหมายถึงทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมด้วยพระกรุณาคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงใช้พระปัญญานานัปการและคุณวุฒิระดับสูงทางด้านกฎหมายเป็นฐานสำคัญในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยทรงเริ่มปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดจนกระทั่งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดและอัยการผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในด้านการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าโดยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศออสเตรียประเทศสโลวาเกียและประเทศสโลวีเนียต่อมาทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งสุดท้ายทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ไม่ว่าจะทรงงานในตำแหน่งใดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ทรงปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังพระสติปัญญาด้วยความรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยด้วยเหตุนี้จึงชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมดังพระบาลีนิเขปบทที่รับพระราชทานยกขึ้นไว้นะเบื้องต้นว่าปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศษถังแปลความว่าปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่าชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดคำว่าปัญญาในพุทธภาษิตนี้มีความหมาย2ประการคือ 1. ปัญญาคือความฉลาดรอบรู้ได้แก่ความรอบรู้ในความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายว่าอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นตามหลักปฏิจจสมุปบาทในมิตินี้ปัญญาเปรียบประดุจแสงสว่างดังพุทธภาษิตที่ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 2. ปัญญาคือความฉลาดหลักแหลมได้แก่ความอย่างรู้มิติด้านในของปรากฏการณ์ทั้งปวงคืออย่างเห็นสรรพสิ่งตามหลักไตรลักษณ์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระอัตถกถาจารย์ได้อธิบายลักษณะของปัญญาข้อนี้ไว้ว่ายะถาสภาวะปฏิเวทลักษณาปัญญาปัญญามีการแทงตลอด
สภาวะธรรมตามความเป็นจริงเป็นลักษณะในความหมายที่สองนี้ปัญญาเปรียบประดุจลูกศรที่ยิงทะลุทะลวงผ่านสิ่งกำบังปัญญาอันประกอบด้วยความฉลาดรอบรู้และความฉลาดหลักแหลมนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทคือ 1. ความฉลาดทางโลกเป็นผลของปาริหาริยปัญญาได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการบริหารจัดการชีวิตให้ประสบความสุขและความสำเร็จในการประกอบกิจการงานดังพุทธภาษิตที่ว่าปฏิรูปการีทุรวาอุทธาตาวินทะเตทนังคนขยันเอาการงานทำการเหมาะสมย่อมหาทรัพย์ได้สองความฉลาดทางธรรมเป็นผลของวิปัสสนาปัญญาได้แก่ความฉลาดหลักแหลมที่เกิดจากการปฏิบัติกรรมฐานจนเห็นไตรลักษณ์แล้วสลัดถอนความทุกข์ได้ดังคำกล่าวที่ว่าทุกข์มีเพราะยึดทุกข์ยืดเพราะอยากทุกข์มากเพราะพลอยทุกข์น้อยเพราะหยุดทุกข์หลุดเพราะปล่อยวางดังเถระภาษิตที่ว่าปัญญาสหิโตนโรอิทะอปิทุกเขสุสุขานิวินทติแปลความว่านรชนในโลกนี้ผู้มีปัญญาย่อมพบสุขได้แม้ในยามที่กำลังทุกข์ยากขอรับพระราชทานถวายวิสัชนาต่อไปว่าความฉลาดจัดเป็นปัญญาจักษุคือดวงตาแห่งปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอันทสูตรว่าบุคคลผู้ขาดทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าอันทะจักขุคือคนตาบอดบุคคลผู้มีความฉลาดทางโลกเพียงอย่างเดียวแต่ขาดความฉลาดทางธรรมเรียกว่าเอกจักขุคือคนตาเดียวส่วนบุคคลผู้มีความพร้อมทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าทวิจักขุคือคนสองตานับเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพราะไม่พิกลพิการทางปัญญาชีวิตของมนุษย์ผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาจักษุเช่นนี้ที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุทั้งสองประการคือความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมดังเป็นที่ประจักษ์ว่าความฉลาดทางโลกของพระองค์เป็นผลจากการพัฒนาปาริหาริยปัญญาผ่านการศึกษาเล่าเรียนทางนิติศาสตร์จนสำเร็จเป็นดุษฎีบัณฑิตแล้วทรงงานในตำแหน่งพนักงานอัยการซึ่งเป็นงานที่จะต้องอาศัยปัญญาในการตีความตัวบทกฎหมายที่ได้ทรงศึกษามาสมดังพระบาลีที่ว่าปัญญาสุตะวินิชินีปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยเรื่องที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาส่วนความฉลาดทางธรรมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นผลจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามที่พระวิปัสสนาจารย์ได้ถวายคำแนะนำขณะทรงปฏิบัติหน้าที่รองอัยการจังหวัดอุดรธานีและรองอัยการจังหวัดหนองบัวลำพูโดยในนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุ
ครบทั้งสองประการได้ชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดยิ่งไปกว่านั้นชีวิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ชื่อว่าประเสริฐสุดเพราะทรงดำรงพระชนชีพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรชาวไทยพระปัญญาคุณของพระองค์นำส่งให้เกิด

จากความทุกข์ให้แก่คนเหล่านั้นด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาเปรียบเหมือนคนที่ยืนอยู่บนยอดปราสาทแล้วมองลงมายังฝูงชนบนพื้นดินผู้ที่กำลังประสบปัญหาแล้วเกิดความกรุณาขึ้นในใจดังนั้นความกรุณาจึงเป็นปกติวิสัยของผู้มีปัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านสาธารณกุศลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสกนิกรในฐานะองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์รวมถึงเด็กติดผู้ต้องขังด้วยทรงมีพระราชดำริว่าเด็กติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์สมควรได้รับการช่วยเหลือดูแลไม่ให้มีตราบาปติดตัวความสำเร็จของโครงการกำลังใจทำให้กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรียูนิเฟมได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นให้ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กความสำเร็จของโครงการกำลังใจได้พัฒนาต่อเนื่องเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขในปัจจุบันพระกรุณาคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นอัปปมัญญาคือหาที่สุดมิได้เพราะปกแผ่ไปยังมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีขีดจำกัดดังจะเห็นได้จากโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าโดยการจัดตั้งหมู่บ้านคชานุรักษ์ซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงรับโครงการนี้ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงเป็นองค์ประธานโครงการพระกรณียกิจอันเกิดจากพระกรุณาคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นไปเพื่อสนองพระราชปณิธานในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสู้ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐตามที่ปรากฏในพระปฐมบรมราชโองการที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปนอกจากการสนองพระราชปณิธานดังกล่าวแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นยังทรงใช้พระปัญญาคุณในการปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยทรงปฏิบัติหน้าที่ในการถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยญาณสัมปยุตตวิริยะคือความเพียรและความกล้าหาญที่ประกอบด้วยปัญญาแม้ชีวิตของพระองค์เองก็ยอมสละให้ได้สมตามนัยยะแห่งพุทธดำรัสที่ว่าอาปทาสุนวิชหติไม่ทอดทิ้งกันในยามมีภยันตรายและชีวิตังปิสะอัฏฐายะปริจจตังโหติแม้ชีวิตก็ยอมสละให้ได้การที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเช่นนี้จัดว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดซึ่งป

0: การคือระยะเวลาในการดำรงชีวิตไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพชีวิตบุคคลแม้จะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีแต่ขาดปัญญาก็ไม่มีค่าเทียบเท่าชีวิตเพียงวันเดียวของผู้มีปัญญาข้อนี้สมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าโยจะวัสสตังชีเวทุปปัญโยอสมาหิโตเป็นต้นแปลความว่าบุคคลผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวยังประเสริฐกว่าบุคคลผู้มีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงดำรงอยู่ตั้งร้อยปีแม้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่พระเกียรติคุณและความดีนานับประการที่ทรงบำเพ็ญไว้หาได้เลือนหายไปไม่หากยังคงสถิตอยู่ในดวงใจของพระสกนิกรชาวไทยทั้งปวงตราบชั่วนิรันดร์สมดังพุทธภาษิตที่ว่ารูปังชีรติมัจจานังนามโคตตังนะชีรติร่างกายย่อมเสื่อมสลายไปแต่ชื่อเสียงและวงตระกูลหาเสื่อมสลายไปไม่อิมินากตปุญเยนะด้วยอำนาจแห่งกุศลผลบุญที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญอุทิศถวายในการนี้ขอจงเป็นผลสำฤทธิ์อันยิ่งใหญ่ในสุคติสวงสวรรค์สัมปรายภพแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาสมดังพระราชเจตนาปารภทุกประการรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
1: พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายพระธรรมเทศนาและถวายพระพรค่ะซึ่งในโอกาสนี้นะคะได้ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตกถานะคะเศรษฐชีวิตกถานะคะเป็นธรรมะที่พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายพระธรรมเทศนาในครั้งนี้นะคะซึ่งในการที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอได้ดำรงพระชนชีพนั้นได้ทรงบำเพ็ญพระราชกได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติศาสนาและก็พระบรมราชวงศ์จักรีวงศ์อย่างอเนกอนันต์นะคะแล้วก็พระองค์นั้นได้เพียบพร้อมด้วยคุณลักษณะต่างๆนะคะได้ทำคุณประโยชน์มากมายซึ่งอัตหิตสมบัตินั้นหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์นั่นเองนะคะมีพระบุญญาธิการหนุนส่งให้ทรงเป็นอุปโตสุชาติซึ่งหมายความว่าผู้ถือกำเนิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายโดยเป็นพระราชธิดาองค์โตในสมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารินาถขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุด ธูปเทียนเครื่องทรงธรรมค่ะและเสด็จไปจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาและจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับพระราชอาสน์ซึ่งพระสงฆ์สี่รูปจะได้สวดธรรมคาถาค่ะพระสงฆ์สี่รูปจะได้สวดธรรมคาถานะคะในวันนี้ค่ะ

พระสงฆ์ทั้ง4รูปนะคะได้สวดธรรมคถาจบแล้วนะคะซึ่งหลังจากนี้นะคะจะได้เป็นการประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศเป็นลำดับถัดไปนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศในลำดับถัดไปหลังจากที่พระสงฆ์ได้สวดธรรมคถาจบแล้วทั้ง4รูปค่ะซึ่งการสวดธรรมคถาในวันนี้พระสงฆ์4รูปขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมบูชากันเทศโดยหลังจากนั้นนะคะเจ้าพนักงานลาดพระภูสายโยงนะคะก็จะได้เตรียมเครื่องพระภูสายโยงนะคะแล้วก็ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปประทับพระราชอาสน์ค่ะโดยลำดับถัดไปจะดำเนินการโดยเจ้าพนักงานลาดพระภูสายโยงค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสวดพระอภิธรรมในวันนี้นะคะพระสงฆ์สี่รูปในวันนี้ค่ะจากวัดประยุรวงศาวาสค่ะสี่รูปในวันนี้เป็นพระสงฆ์สี่รูปจากวัดประยุรวงศาวาสได้แก่พระครูพิพิธธรรมพานพระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณพระมหาอนุสิทธิ์ณัฐสิทธิ์เปลี่ยนธรรมเปลี่ยนธรรม7ประโยคและพระครูพิสารสรวุฒิค่ะพระสงฆ์ทั้ง4รูปนั้นสวดธรรมคถาทั้ง4รูปมาจากวัดประยุรวงศาวาสค่ะโดยขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ได้ถวายพระธรรมเทศนาและส่งทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับพระราชอาสน์ค่ะและหลังจากนี้ลำดับถัดไปพระสงฆ์สดับปกรณ์ค่ะ

ยะถาวาริวาฮาภูราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิเชโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจัน

อติริกะวัสสตังชีวโตอติริกะวัสสตังชีวโตอติริกะวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทะมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทา

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาเด็ดแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยพระสงฆ์จากวัดประยุรวงศาวาสนะคะในวันนี้ได้สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและหลังจากได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการพานำพระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งค่ะหลังจากนั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีในวันนี้ครบรอบ100วันค่ะณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะจะได้เสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงคณะข้าราชการคณะทูตานุทูตที่เข้าร่วมในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันนี้เมื่อจะได้เสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการที่มาเฝ้าและจะทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบอกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาสำหรับพระราชพิธีในวันนี้นะคะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลที่เรียกว่าสตมวาน100วันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะโดยทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมที่ด้านตะวันออกก่อนจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมในฝั่งของด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าโดยคณะข้าราชการผู้มาเฝ้าในวันนี้เป็นคณะรัฐมนตรีและมีทูตานุทูตจากหลายสิบประเทศนะคะที่เข้าร่วมในพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกุมารหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจำนวนทั้งหมด48คนจาก45ประเทศและมีผู้แทน1องค์กร2องค์การด้วยนะคะซึ่งเอกอัครราชทูต31คนมาจาก10ประเทศค่ะมาจาก30ประเทศค่ะและมาจาก1องค์กรด้วยค่ะรวมถึงอุปทูต1คนจาก1ประเทศและมีอุปทูตรักษาการชั่วคราว14คนจาก14ประเทศนอกจากนี้ยังมีองค์การผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ2คนจาก2องค์การนะคะแล้วก็มีผู้เข้าร่วมในการส่งบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวันนี้มาจากหลายภาคส่วนค่ะรวมถึงมีประชาชนประสบกรณิกรชาวไทยและนักท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณโดยรอบพระที่นั่งและพระบรมมหาราชวังนะคะที่อยู่ภายนอกที่ได้มาเฝ้ารอรับเสด็จและนักท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณโดยรอบพระที่นั่งและพระบรมมหาราชวังนะคะที่อยู่ภายนอกที่ได้มาเฝ้ารอรับเสด็จ
2: สำหรับนอกจาก
1: นักท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณโดยรอบพระที่นั่งและพระบรมมหาราชวังนะคะที่อยู่ภายนอกที่ได้มาเฝ้ารอรับเสด็จ
2: สำหรับนอกจาก
1: นักท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณโดยรอบพระที่นั่งและพระบรมมหาราชวังนะคะที่อยู่ภายนอกที่ได้มาเฝ้ารอรับเสด็จ
2: สำหรับนอกจากนั้นในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบร้อยวันค่ะเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีข้าราชการการเมืองหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลได้เข้าร่วมพิธีณตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะในส่วนของรัฐสภานะคะก็ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตมวานในวันนี้ซึ่งเป็นครบรอบ1วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยนะคะซึ่งขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงคมและเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
3: านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวาระพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะครับใน1วันประกอบไปด้วย4วาระด้วยกันโดยเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเวลา1เวลา14นาฬิกา30นาทีเวลา1เวลา17นาฬิกาเวลา1และเวลา19นาฬิกาอีกเวลา1ครับโดยเวลา10นาฬิกาจะเป็นเวลาสวดพระพุทธมนต์และมีการถวายภัตตาหารเพลเวลา14นาฬิกา30นาทีมีการสวดมาติกาและสดับปกรณ์ในเวลา17นาฬิกามีการสวดสดับปกรณ์ด้วยนะครับและในช่วงเวลา19นาฬิกานั้นมีการสวดพระอภิธรรมโดยพระพิธีธรรมจะเป็นการหมุนเวียนกันในระหว่างเจ้าภาพต่างๆ1วันจึงประกอบไปด้วย4วาระด้วยกันครับ
1: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยเสด็จลงทางบันไดมุกกระสันของพระที่นั่งพิมารัตยาเพื่อที่จะเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วนะคะบริเวณประตูกำแพงแก้วของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะและหลังจากนั้นจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะคะและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมาร

มานได้เสด็จถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสำหรับบริเวณภายนอกนะคะก็จะมีประสบกรณิกรนะคะมาเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่เสด็จมาพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ค่ะในวันนี้ที่รัฐสภาที่มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันนั้นนะคะนำโดยนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณอาคารรัฐสภาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหารณห้องรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาชั้น1ซึ่งประธานรัฐสภาได้นำจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยด้วยนะคะขณะเดียวกันนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมด้วยพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1และรองประธานวุฒิสภาคนที่2รวมถึงข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณห้องจัดเลี้ยงชั้น1อาคารรัฐสภาด้วยเช่นกันค่ะซึ่งช่วงเช้าวันนี้ประธานวุฒิสภานำผู้เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหาร

0: รถยนต์พระที่นั่ง
1: เมื่อมีผู้ที่มารอเฝ้ารับเสด็จโดยรอบพระบรมมหาราชวังเพื่อที่จะได้เข้าร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวา100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยนานาประการค่ะและในขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะ

0: ขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพและดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะท่านผู้ฟังคะในโอกาสนี้ขอขอบคุณโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศและในวันพรุ่งนี้เวลา 9:55 นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819และ891 KHz เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในภูมิภาคของกลุ่มประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ในช่วงเวลาดังกล่าวและทั้งหมดนี้คือการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยทีมงานถ่ายทอดเสียงวันนี้ประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐการลิขิตตระกูลคุณภูมิพัฒน์ธีรพัฒพันธ์คุณจิรชัดเทศสายคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและผู้บรรยายถ่ายทอดเสียงคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์คุณทิติมาอินกล่ำและดิฉันนฤนาถแข็งขันต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ขอให้รอฟังรายละเอียดจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมย้ำว่าเป็นนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระทรวงคมนาคมเปิดทดลองเดินรถโครงการต้นแบบการขนส่งสินค้าทางรางเชื่อมโยงแหลมฉบังหนองคายเพื่อลดต้นทุนการขนส่งและผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางโลจิสติกภูมิภาคสงครามในตะวันออกกลางและยูเครนรวมถึงความกังวลเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จะเป็นหัวข้อหลักในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในสัปดาห์หน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ขอให้รอฟังรายละเอียดจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมย้ำว่าเป็นนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่ใช่นโยบายประชานิยม
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2ว่านายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รายงานรายละเอียดของโครงการให้ทราบแล้วและนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการโดยรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขและรูปแบบการดำเนินโครงการขอให้นายเอกนิติเป็นผู้แถลงอย่างเป็นทางการส่วนกรณีเงื่อนไขที่ให้เงินจำนวน 1,000 บาทใช้จ่ายได้ภายในระยะเวลา2เดือนย้ำว่าขอให้นายเอกนิติเป็นผู้แถลงเรื่องดังกล่าวถือเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนซึ่งจะมีทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2และโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะต้องครอบคลุมให้ทั่วถึงรัฐบาลได้จัดสรรวงเงินสำหรับโครงการไว้แล้วแต่เนื่องจากมีประชาชนบางส่วนไม่ได้มาขึ้นทะเบียนจึงทำให้มีวงเงินเหลือประมาณ 40,000 ล้านบาทรัฐบาลจึงมีแนวทางนำวงเงินดังกล่าวมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่ามากที่สุด
3: ผมก็ให้ความเห็นชอบในหลักการไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอให้ท่านเป็นคนแถลงนะเพราะเราไม่ก้าวก่ายงานกันแต่ว่าก็เรียนไว้ว่าเป็นข่าวดีนะครับแล้วก็ไอ้รูปแบบจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอท่านเอกนิติมาแถลงอย่างเป็นทางการนะครับไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็บัตรสวัสดิการนะครับก็ครอบคลุมให้ทั่วถึง
2: สำหรับกรณีธนาคารกลางสหรัฐประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ซึ่งอาจส่งผลต่อเศรษฐกิจและค่าครองชีพนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและรัฐบาลมีหลายแนวทางในการลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัสถือเป็นอีกโครงการที่จะนำมาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจากสถานการณ์ในปัจจุบันส่วนหลังจากสิ้นสุดโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะมีมาตรการอื่นเพิ่มเติมในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมหรือไม่นั้นย้ำว่าการดำเนินนโยบายดังกล่าวไม่ได้เป็นนโยบายประชานิยมแต่เป็นมาตรการที่มีเป้าหมายทั้งในการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนเผชิญกับภาวะค่าครองชีพสูงพริษนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านสมาพันธ์ SME ไทยเสนอรัฐบาลปรับเกณฑ์เพื่อให้ร้านค้าขนาดเล็กและร้านค้าย่อยสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ได้
4: นายนพงศ์ธีรวรประธานสมาพันธ์ SME ไทยยื่นหนังสือถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อเสนอให้รัฐบาลพิจารณาต่ออายุมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสเฟส2มุ่งอัดฉีดเม็ดเงินหมุนเวียนลงสู่เศรษฐกิจฐานรากพื้นฟูกำลังซื้อและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ผู้ประกอบการยังแบกรับต้นทุนค่าน้ำค่าไฟค่าแรงและค่าวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยเสนอให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการในฝั่งผู้ประกอบการเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อยได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยเสนอปรับเพิ่มเกณฑ์รายได้ผู้เข้าร่วมโครงการจากเดิมไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปีเป็นไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปีพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดเข้าร่วมได้และใช้องค์ประกอบภาษีที่ตรวจสอบได้โดยกำหนดให้ใช้งบการเงินหรือแบบแสดงรายการภาษีปีล่าสุดที่ยื่นต่อกรมสรรพากรเป็นหลักฐานอ้างอิงรายได้จริงเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมซึ่งการยึดเกณฑ์เอกสารทางภาษีที่ถูกต้องจะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายและจูงใจให้รายย่อยเข้าสู่ระบบภาษีอย่างเป็นทางการโดยไม่เสียสิทธิ์ ทั้งนี้สมาพันธ์ SME ไทยเชื่อมั่นว่าการปรับเงื่อนไขครั้งนี้จะช่วยให้เม็ดเงินกระจายตัวสู่ร้านค้ารายย่อยได้อย่างแท้จริงและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีมติขยายกรอบส่งเสริมโซล่าภาคประชาชน 10,000 เมกะวัตต์เพื่อเพิ่มการผลิตและการใช้พลังงานสะอาดในระดับครัวเรือนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ครั้งที่3ทับ2569ซึ่งมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานมีมติเห็นชอบขยายกรอบส่งเสริมโซล่าภาคประชาชนจากข้อเสนอเบื้องต้น 5,000 เมกะวัตต์เป็น 10,000 เมกะวัตต์หรือประมาณ1ล้านครัวเรือนเพื่อเพิ่มการผลิตและใช้พลังงานสะอาดในระดับครัวเรือนสำหรับแนวทางรับซื้อไฟฟ้าจะใช้ระบบเน็ตบิลลิ่งโดยประชาชนใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เองก่อนและสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยกำหนดปริมาณเสนอขายไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์พร้อมขยายระยะเวลาสัญญารับซื้อจากเดิม10ปีเป็น20ปีให้สอดคล้องกับอายุการใช้งานของแผงโซล่าเซลล์โดยกรอบรับจ่ายไฟเพิ่มเติมครอบคลุมช่วงปี2569ถึง2571นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบขยายรูปแบบการติดตั้งจากเดิมที่เน้นโซล่าบนหลังคาให้สามารถติดตั้งบนพื้นดินและบนผิวน้ำได้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่หลังคาสามารถเข้าร่วมโครงการได้มากขึ้นทั้งนี้ประชาชนอาจติดตั้งระบบขนาดมากกว่า5กิโลวัตต์ได้ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแต่การรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจะจำกัดไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์รวมทั้งมอบหมายให้กระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยและการไฟฟ้าทั้ง3แห่งจัดทำแผนโครงสร้างพื้นฐานรองรับให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนครอบคลุมการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าการติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์การควบคุมระบบส่งและระบบจำหน่ายและระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับโรงงานไทยสู่สมาร์ทแฟคทอรี่
5: นางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยผ่านการประยุกต์ใช้ AI ในภาคการผลิตเป็นความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยบริการจัดการทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อวางกลไกพัฒนาระบบนิเวศ AI อย่างครบวงจรตั้งแต่การพัฒนากำลังคนให้คำปรึกษาเชิงลึกบริการการทดสอบเทคโนโลยีเสมือนจริงและสนับสนุนทุนพัฒนา AI Solution ที่ตอบโจทย์การทำงานจริงในโรงงานมุ่งลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยด้วยการผลิตอัจฉริยะโดยสอทจะผลักดันการนำเทคโนโลยี AI ระบบอัตโนมัติและการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมควบคู่กับแนวคิด Lean and Automation เพื่อขจัดความสูญเสียและปรับกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพก่อนการลงทุนด้านเทคโนโลยีช่วยเพิ่มผลิตภาพลดต้นทุนและยกระดับโรงงานไทยสู่ Smart Factory และ Smart OEM ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ดำเนินการครอบคลุมเทคโนโลยีแห่งอนาคตสร้างพื้นที่สำหรับทดสอบโมเดล AI และฮาร์ดแวร์รวมถึงมีโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนา AI ที่จำเป็นและในอนาคตมีเป้าหมายต่อยอดการประยุกต์ใช้ AI ไปสู่สาขาอื่นที่มีความสำคัญต่อประเทศอาทิกลุ่มสุขภาพและเมืองอัจฉริยะเพื่อขยายการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ให้ครอบคลุมทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคส่วนสำคัญของเศรษฐกิจนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: กองทัพเรือชี้แจงขั้นตอนการคัดเลือกบริษัทจัดหาเรือฟริเกตยืนยันดำเนินการตามกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้
6: พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือแถลงความคืบหน้าโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงหลังมีมติเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาคัดเลือกบริษัทฮันฮวาโอเชียนจากประเทศเกาหลีใต้เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำใหม่โดยเสนอราคา 16,730 ล้านบาทภายใต้กรอบวงเงินโครงการ 17,000 ล้านบาท ว่าการพิจารณาคัดเลือกดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน TOR โดยคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนออย่างเป็นขั้นตอนและสำหรับบริษัทฮันทวาโอเชียนมีสถานะเป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจต่อเรือและมีขีดความสามารถในการออกแบบและต่อเรือรบตามมาตรฐานนาโต้รวมถึงสามารถบูรณาการระบบอาวุธและระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ากับระบบสากลได้ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์สำคัญที่นำมาประกอบการพิจารณาส่วนผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของโครงการพบว่ามีประเด็นด้านเอกสารประกอบการเสนอราคารวมถึงคุณสมบัติและรายละเอียดข้อเสนอที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว
7: ้การมองเรื่องสเปคของเรือเปรียบเสมือนการเลือกซื้อรถยนต์แต่ละท่านอาจมองต่างมุมบางคนให้ความสำคัญกับเครื่องยนต์ที่แรงจัดบางคนชอบความหรูหราสะดวกสบายบางคนมองเรื่องความปลอดภัยบางคนมองที่ความทนทานอะไหล่และสูงบริการหลังการขายต่างคนจึงต่างนำเสนอมุมมองของบุคคลที่สนชอบและมีความถนัดแต่สำหรับกองทัพเรือพวกเราอยู่กับเรือมาทั้งชีวิตเรารู้ถึงว่ายามเผชิญวิกฤตต่างทะเลจุดไหนคือหัวใจสำคัญของความอยู่รอดและชัยชนะกองทัพเรือไม่ได้จัดหาเรือเพื่อให้มีเพียงเรดาร์ที่ดีที่สุดอาวุธที่ดีที่สุดหรือมีเครื่องยนต์ที่ทำความเร็วที่สุดอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เรามองถึงภาพรวมทั้งระบบทุกระบบต้องเชื่อมโยงและทำงานด้วยกันอย่างสมบูรณ์มีความพร้อมรบสูงการซ่อมปรับปรุงระยะยาวมีหลักประกันและประเทศชาติได้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและทางเทคโนโลยีสูงสุด
6: ผู้บัญชาการทหารเรือยังกล่าวอีกว่าคณะกรรมการจะดำเนินการโดยปราศจากการแทรกแซงและกำหนดคุณลักษณะของเรือในระดับสูงเพื่อให้ได้เรือที่มีสมรรถนะเหมาะสมกับภารกิจด้านความมั่นคงทางทะเลและคำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพลพร้อมกันนี้ผู้บัญชาการทหารเรือได้กำชับคณะกรรมการยึดหลัก5ข้อได้แก่ถูกต้องตามกฎหมายโปร่งใสตรวจสอบได้ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสนอราคาทุกรายคุ้มค่าตลอดอายุการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติโดยเฉพาะการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเปิดทดลองเดินรถโครงการต้นแบบการขนส่งสินค้าทางรางเชื่อมโยงแหลมฉบังหนองคายเพื่อลดต้นทุนการขนส่งและผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางโลจิสติกภูมิภาค
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดทดลองการเดินรถโครงการต้นแบบการขนส่งสินค้าทางรางภายใต้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568ณท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเชื่อมโยงการค้าข้ามพรมแดนสู่ประเทศจีนตอนใต้ผ่านสปป.ลาวโดยมีเป้าหมายเพื่อเก็บข้อมูลต้นทุนค่าใช้จ่ายที่แท้จริงนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับการขนส่งทางถนนทั้งในด้านราคาระยะเวลาและความแน่นอนในการขนส่งปัจจุบันประเทศไทยมีการขนส่งทางรางเพียงประมาณ2%เมื่อเทียบกับการขนส่งประเภทอื่นตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนให้ได้ถึง7%ตามยุทธศาสตร์ชาติ20 ปีอีกทั้งการขนส่งทางรางด้วยหัวรถจักรดีเซลช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งได้ประมาณ10%และหากพัฒนาเป็นหัวจักรไฟฟ้าในอนาคตคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนลงได้ถึง20-30%นพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ขับเคลื่อนกลไกการกำกับและคุมเข้มบริการแพลตฟอร์มภายใต้กฎหมาย DPS ให้โปร่งใสและเป็นธรรม
8: นายชัชนาธ นิพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDA กล่าวว่า EDA ยังคงเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นทางดิจิทัลหรือดิจิทัลพลัสให้เป็นรากฐานของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทยโดยหนึ่งในภารกิจสำคัญคือการร่วมกำกับคุมเข้มบริการแพลตฟอร์มให้โปร่งใสเป็นธรรมภายใต้กฎหมาย DPS EDA ในฐานะ Co-creation Regulator ทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการเชื่อมการกำกับดูแลผ่านการดำเนินงานหลักๆตั้งแต่การนำแพลตฟอร์มเข้าสู่ระบบและตรวจสอบข้อมูลการประกอบธุรกิจแล้ว 2,133 บริการทำให้ภาครัฐรู้ว่าใครเป็นผู้ให้บริการประชาชนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจสามารถติดตามตรวจสอบได้ก่อนกำหนดหน้าที่และแนวปฏิบัติตามระดับความเสี่ยงของแพลตฟอร์ม ผ่านการออกอากาศใหม่ที่พร้อมใช้งานทางด้านค่าธรรมเนียมบริการไรด์แชร์ลิงการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบนสื่อสังคมออนไลน์และการจำหน่ายสินค้าที่ต้องมีมาตรฐานและยกระดับเสริม1212 EDAจากช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้เป็นเรดาร์ของระบบที่วิเคราะห์ปัญหาและเชื่อมเรื่องไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจโดยตรงเพื่อให้เกิดกลไกการร่วมกำกับเช่นออนไลน์มาร์เก็ตเพลสความปลอดภัยของบริการไรด์แชร์ลิงการคุ้มครองและเยียวยาจากออนไลน์ฟอร์ดตลอดจนเสนอแนะในการกำหนดค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มและค่า GP พร้อมขยายผลผ่านแคมเปญ DPS Plus Every Click ปี2ที่มีผู้แทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมเวิร์กช็อปมากกว่า338คนเข้าถึงสื่อความรู้เกี่ยวกับ DPS กว่า4,400,000ครั้งสะท้อนความก้าวหน้าของการร่วมกำกับที่ทุกฝ่ายมีส่วนรับผิดชอบพร้อมนำข้อมูลปัญหาไปสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนผ่านกิจกรรมเชิงพื้นที่โดยทีม1212 EDA ลงพื้นที่แล้ว10จังหวัดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทลายโกดังเก็บคอนแทคเลนส์ผิดกฎหมายยึดของกลางมูลค่ากว่า4,700,000บาทพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานำหมายสารเข้าตรวจค้นโกดังในตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาพบ

0: การสืบสวนพบว่าโกดังดังกล่าวทำหน้าที่เก็บแพ็คส่งโดยผู้ดูแลชาวจีนรับสารภาพว่าสินค้านำเข้าจากประเทศจีนและจัดส่งให้ลูกค้าชาวไทยมานานประมาณ3ปีและมียอดจำหน่ายวันละประมาณ 3,000 ชิ้นศุลกากรภาคที่3สนธิกำลังสกัดจับขบวนการลักลอบนำเข้าซากสุกรจากจีนซุกซ่อนในตู้ผักสดประมาณ16ตันมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาทนางสาวประอรรัตน์รัตนพรสมปองผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่3เปิดเผยว่าวันนี้ด่านศุลกากรเชียงแสนและด่านศุลกากรแม่สายได้บูรณาการความร่วมมือกับด่านกักกันสัตว์ด่านอาหารและยาและด่านตรวจพืชเข้าตรวจสอบและสกัดจับตู้สินค้าต้องสงสัยจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ยื่นเอกสารสำแดงการนำเข้าเป็นผักสด3ชนิดได้แก่บีทรูทผักกาดฮ่องเต้และผักกาดหอมกรีนคอรัลรวม930กล่องน้ำหนัก 18,850 กิโลกรัมแต่จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ณด่านศุลกากรแม่สายพบความผิดปกติของภาพสแกนและส่วนต่างน้ำหนักที่ไม่สอดคล้องกับเอกสารเมื่อเจ้าหน้าที่ทำการเปิดตรวจอย่างละเอียดจึงพบเนื้อสุกรลักลอบนำเข้าซุกซ่อนปะปนมากับผักสดโดยไม่มีการสำแดงจำนวนถึง379กล่องน้ำหนักสุทธิ 16,514.1 กิโลกรัมหรือประมาณ 16.5 ตันมูลค่าประเมินกว่า 1,530,000 บาทเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการอายัดของกลางทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยปฏิบัติการครั้งนี้สะท้อนถึงมาตรการที่เข้มงวดของกรมศุลกากรในการสกัดกั้นสินค้าเกษตรเถื่อนเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการแพร่ระบาดของโรคสัตว์คุ้มครองความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของผู้บริโภคตลอดจนปกป้องเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและกลไกราคาของเกษตรกรไทยภายในประเทศอย่างยั่งยืน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเอาจริงกับการทุจริตสอบเข้ารับราชการเห็นชอบมาตรการใหม่ที่ชัดเจนกว่าถ้าตรวจพบข้าราชการคนใดเคยทุจริตในการสอบจะถือเป็นความผิดร้ายแรงและมีโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวขณะเดียวกันจะมีการทำแบล็คลิสต์หรือฐานข้อมูลกลางของผู้ที่เคยทุจริตเพื่อให้หน่วยงานรัฐทั่วประเทศตรวจสอบได้ป้องกันไม่ให้คนที่เคยโกงสอบไปเวียนสมัครสอบในหน่วยงานอื่นส่วนในระยะต่อไปภายใน3ปีจะปรับการสอบภาคกให้เป็น e-exam ทั้งหมดและภายใน5ปีจะผลักดันกฎหมายเฉพาะเพื่อเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบทั้งขบวนการรวมถึงสามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์จากผู้ที่โกงสอบได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสถานการณ์สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางยูเครนและซูดานรวมถึงความกังวลเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจะเป็นประเด็นหลักในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติประจำปีนี้ที่นครนิวยอร์กของสหรัฐซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นในวันอังคารหน้าขณะที่นายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวว่าเมื่อมองไปยังสงครามยูเครนและสงครามในตะวันออกกลางจะพบว่าสถานการณ์ค่อยๆเลวร้ายลงในทุกวันและมีความเสี่ยงอย่างมากที่จะเกิดความขัดแย้งครั้งใหญ่ด้านนายนิโคลัสมีเอลผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมาภิบาล AI และผู้ร่วมก่อตั้ง AI Safety Connect โครงการจัดประชุมระดับโลกด้านความปลอดภัยของ AI ระบุว่าการประชุมสม

0: ชาใหญ่แห่งสหประชาชาติปีนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของแผนการที่จะกำหนดว่าโลกต้องการอะไรจากคำมั่นสัญญาด้านความปลอดภัยของภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยี AIสำนักข่าวซินหัวรายงานว่ารัฐบาลลาวสั่งการให้ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อควบคุมการระบาดของโรคอาหิวาแอฟริกาในสุกรที่ยังคงแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ของประเทศโดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสิ่งแวดล้อมประสานงานกับแขวงที่ได้รับผลกระทบจากโรคอาหิวาแอฟริกาในสุกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคซึ่งรวมถึงการห้ามเคลื่อนย้ายสุกรและเนื้อสุกรระหว่างแขวงและเขตโดยเด็ดขาดตลอดจนห้ามการนำเข้าสุกรและเนื้อสุกรจากต่างประเทศขณะเดียวกันทางการลาวยังสั่งการให้ยกระดับการประเมินความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งขอรับความสนับสนุนจากองค์การสุขภาพสัตว์โลกทางด้านเงินทุนอุปกรณ์ที่จำเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับสัตว์ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่18ถึง20กันยายน2569ฉบับที่8ในช่วงวันที่18ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งช่วง 18-20 กันยายน 2569 พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณมหาสารคามร้อยเอ็ดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: คยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
3: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
2: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: Talk about everything. That is OK English Family.
1: FM 93.5 ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลผลิตรายการโดยบริษัท OK Mass จำกัดโทร02-618-7781-4 061-891-9562สนับสนุนโดย YouTube On Uma Channel และ www.okmassthai.com
2: Hello everybody, welcome to OK English Family. Today is a Friday, 18 Friday, and everybody, I would like to know, what are you doing? But for my best friend, he is not in Thailand, he is really happy now, and I don't know what he doing, what is he doing now?Mr. Andrew Pitti Biggs.
3: Hello, everybody. Welcome to OK English Family. My name is Andrew Biggs. I'm in Australia, but I'm not alone. I'm with the very talented and very black Onuma Kaset Pudporn.
2: Yeah. Hello, everybody. What does it mean, really black?
3: I said you're very black because you are wearing black clothes today.
2: Oh, yes. ใส่ชุดดำ
3: Yes, I should name like a very black.
2: Very good.
3: But I'm wearing green today because I don't know. I bought a new shirt. I bought a new green shirt.
2: Wow, a new shirt.
3: เขามีห้างที่อยู่ใกล้ๆสนามบินที่บริสเบนชื่อ DFO. มันจะเป็นห้างที่มียี่ห้อดังในราคาถูกเขาอาจจะลดไปครึ่งหนึ่งเขาเรียกว่า second store ก็คือที่มันมีตำหนิหรืออะไรสักอย่างซึ่งเรามองไม่เห็นแล้วก็ทุกครั้งที่ไปก็แวะไปที่ Calvin Klein แล้วก็ Industry เพราะว่าปกติก็ไม่ซื้ออยู่แล้วเพราะมันแพงเหลือเกินแต่ที่ DFO มันถูกดีก็เลยแวะ
2: พุกบอกเลยคุณเนี่ยดูกับปุ๊กเนี่ยไปด้วยกันได้สบายเลยนะฮะเพราะว่าไม่ต่างกันปุ๊กนะคุณผู้ฟังคุณเนี่ยดูเวลาปุ๊กไปห้างนะถ้าอะไรที่เป็นตัวใหม่ new arrival นะฮะที่ตั้งอยู่หน้าสุดของร้านนะไม่เจอกับปุ๊กหรอกยกเว้นแต่ถ้าอยู่หน้าร้านแล้วเขียน SALE แล้วก็กระโดดใส่เลยค่ะโถคุณผู้ฟังจะซื้อใหม่ไปทำไมล่ะคะผ่านไปเดือนหนึ่งมันก็เก่าแล้วใช่ไหมคุณเนี่ยดูใช่ไหมแค่ช่วงเวลา
3: Exactly. It's always มันไม่คุ้มนะที่จะไปที่ new arrival นะครับไปที่ old arrival ดีที่สุด
2: And I would like to know how about Steve and family.
3: He's good. My older brother is really good. He and his wife are in Adelaide now. My sister-in-law, they've gone down to Adelaide for 2 weeks. They will be there for 2 weeks.And I won't see them again. So, ครอบครัวส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ Adelaide ครับที่ภาคใต้ของออสเตรเลียเพราะว่าเรามีการรวมญาติที่โน่นนะครับรวมญาติแล้วผมก็กลับเร็วเพราะว่าผมต้องบินกลับไปที่ประเทศไทยครับอีก2 วันข้างหน้านี้ So I came back early so I won't get to see my family again not many of them anyway
2: Oh yeah, and your elder brother still ร่อนทองอยู่ไหมพี่สตีฟยังหาเวลาว่างไปร่อนทองเล่นอีกไหมร่อนทองนี่คือทองคำ
3: yes.
2: นะคุณผู้ฟังไม่ใช่ทองธรรมดานะทองคำนะ
3: ทองคำ Yes he does he likes to go fossicking ในภาษาอังกฤษfossicking ก็คือไปที่ป่าไปในเข้าไปในป่าแล้วก็ไปหาทองคำที่อยู่แถวนั้นไปขุด
2: แล้วสตีฟเคยเจอ
3: บางครั้งก็ได้นะบางครั้งเขาก็ได้นะแต่ว่าไม่เยอะนะ
2: จริงอ่ะตอนนี้ทองแพงมากเลยนะคุณนันดูปุ๊กว่าควรจะไปบ่อยขึ้นนะเ นี่ยประเทศไทยเขามีข่าวว่าทองจะถึง100,000 บาทด้วยนะตอนนี้มันอยู่ประมาณ69,000 อ่ะจริงๆตอนนี้ทอง1 บาทนะมันอยู่ประมาณสัก68,000-69,000ใช่ไหมคุณนันดูแล้วมีหมอดูหมอปลายอ่ะรู้จักหมอปลายใช่ไหมฮะหมอปลายทำนายดวงชะตา fortune yes she's fortune it will be
3: Fortune teller.
2: She's a fortune teller. She fortune 10,000. Hey, 10,000. 10,000. Oh, no. ไม่ใช่. 100,000.
3: 100,000.
2: ใช่ บอกว่าทองจะถึง 100,000 ในคอคุณนั้นดูหนักกี่บาทอ่ะ
3: ผมมีคำถามว่าเราต้องเชื่อไหม
2: I would like to know. Do you believe or not?
3: Well, why? Why do we have to believe what a fortune teller says?
2: Because you have a goal.Because you have a go many a lot of go you must believe because you can save a lot money.
3: ผ ผมไม่กล้าใส่แล้วถ้ามันถึงแสนหนึ่งนะใส่ในเซฟดีที่สุด
2: ถ้า
3: วัน
2: เกิด
3: บาท
2: ถ้าเกิดมันจะถึงแสนหนึ่งจริงๆแล้วตอนนี้มันอยู่ที่69,000คุณแอนดูฮะเรามาหุ้นกันซื้อดีไหมเรามาลงทุนกันไหม
3: Great idea
2: Yes I have something to tell you Andrew Big I saw your friend
3: Who
2: Okay Piscuit Last week I went to the event Yes and I met him He is not 100 Thai He is ลูกครึ่งครับคุณเซ
3: กำลังจะบอกกฤษณะละลาย
2: No เขาเป็นลูกครึ่ง and he's a handsome but now he's a old he have a children too and he live in same village with you
3: Chris
2: No
3: Christopher
2: No
3: Oh ตั๊ก
2: Yes right 100% พบเจอคุณตั๊กบริบูรณ์
3: ที่ไหนครับ
2: ที่หลังกระทรวงการคลังค่ะตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังพอดี
3: โอเคไม่ใช่ใช่งาน
2: ก็เป็นงานเหมือนกันค่ะเป็นงานคือท่านรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติธรประภาสท่านลงไปเยี่ยมตลาดแล้วก็ไปแนะนำโปรแกรมนกกระซิบแล้วปุ๊กก็เห็นพี่ตั๊กด้วยปุ๊กก็เดินเข้าไปทักปุ๊กว่าสวัสดีครับพี่ตั๊กแล้วปุ๊กก็บอกว่ามีคนชมว่าพี่ตั๊กเป็นประธานหมู่บ้านที่ดีมากเลยเขาก็หัวเราะเขาบอกโอ้ไม่หรอกครับปุ๊กบอกว่าหมู่บ้านสะอาดเป็นระเบียบเพราะพี่เลยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่อยากให้มันสกปรกเขาบอกก็ต้องเก็บขยะต้องอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่เขาผอมลงนะฮะเขาดูเพียวขึ้นเยอะเลยนะฮะ
3: เขาวิ่งทุกเช้าเลย every morning when I walk my dogs in the หมู่บ้าน I see Tak he goes running in the morning
2: oh that make he so fit so smart is it right
3: and I think he's going to the gym as well เขาไปยกเวทด้วยไปออกกำลังเขาลดหุ่นเยอะมากเลยเขาดูดีขึ้นเยอะเลย
2: โอ้ดูวัยรุ่นเลยพวกจะเล่าอะไรให้ฟังรู้ไหมคุณแอนดูคุณรู้ฟังฮะมีคุณป้าคนหนึ่งน่าจะเป็นแฟนรายการของพี่ตั๊กด้วยก็ได้นะเขาถามคุณตั๊กว่ายังไงรู้ไหมฮะคุณแอนดูเขาบอกว่าโอ้ยไปทำอะไรมาทำไมผอมจังเลยแล้วรู้ไหมคุณตั๊กบริบูรณ์ตอบว่าไงคุณแอนดู
3: เขาตอบว่ายังไง
2: เขาตอบว่าดูดม้าครับมุกเดินตามหลังเกือบตกท่อเลยว่าโอ้ยตอบอะไรสักขนาดนั้นแต่เขาตอบเป็นมุกนะแล้วแกก็หัวเราะใหญ่เลยตัวพี่ตั๊กอ่ะแกก็หัวเราะมุกก็ช็อกนิดนึงบอกโอ้ตอบงี้เลยเหรอพี่ก็ตลกอ่ะแกเป็นคนตลกอยู่แล้วใช่ไหมฮะคนนั้นดู
3: เขามี Instagram มี IG ที่คนติดตามมาเยอะมากเลยเพราะว่าเขาจะทำคลิปสั้นๆตลกรู้ไหมถ้าอยากรู้ว่าบ้านผมเป็นยังไงหมู่บ้านผมเป็นยังไงไปดูคลิปของเขาเพราะว่าเขาถ่ายที่หมู่บ้านเราทั้งนั้นเลย
2: โอ้เหรอน่าดูก็ตลกดีค่ะแกก็เป็นคนมุกเยอะนะฮะอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสแต่ว่าโอ้หุ่นดีมากเลยเดี๋ยวนี้ผอมเพียวเลย
3: เมื่อก่อนดูเมื่อก่อนผมพาหมาผมไปเดินตอนกลางคืนนะ3 ทุ่ม 4 ทุ่มเจอคุณตั๊กวิ่งทุกคืนนะกลางคืนเขาจะใส่ชุดสีดำบางครั้งก็น่ากลัวนะบอกว่าเอ้ยใครกำลังจะมาก็เป็นตั๊กวิ่งแล้วตอนนี้เหมือนเขาเปลี่ยนเหมือนผมเลยตอนนี้ก็พาไปหมาไปเดินช่วงเช้าก็เจอแล้วก็ลูกสาวด้วยเห็นลูกสาวกำลังวิ่งด้วย
2: He have a daughter
3: He has a daughter yes that's there too It's weird they live He lives in the house that I nearly bought when I first went to our หมู่บ้าน
2: Oh, his house is not far from your house.
3: It's a big housing village. It's quite big, and I live. Yeah, it's quite a distance from my place. It's not very near, not very close.
2: Oh, okay. บ้านเศรษฐ
3: ี
2: แถวน
3: ั้
2: นแถวนั้นบ้านคนรวยใช่ไหมฮะคุณอนุหมู่บ้านนั้นเป็นหมู่บ้านคนรวยใช่ไหมฮะ
3: รวยมากรวยมากๆเลยครับ มีแต่คนมหาเศรษฐีทั้งนั้นเลยครับ
2: อย่างนั้นเลยนะคุณผู้ฟังพูดว่าเราต้องไปดักคุณอนุซะแล้วเนี่ยนะฮะ
3: It's an old หมู่บ้าน but it's a หมู่บ้าน that they have เขารักษาอย่างดีภาษาอังกฤษพูดว่ายังไง they have kept it they've kept it in good condition it's in good condition like this is why Tak was the very very good pratan because you know the roads the ท่อระบายอะไรพวกนี้ it's all very good still very good
2: แสดงว่าหมู่บ้านคุณไม่เคยน้ำท่วมเลย
3: ท่วมทุกครั้งเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เลย
2: ไม่
3: พอถึง
2: นอกหมู่บ้านใช่ไหมหรือว่าในหมู่บ้าน
3: No, at the end of the rainy season, it's always... แต่เมื่อก่อนมันยิ่งกว่านี้อีก
2: that,
3: มากกว่านี้อีก
2: That means in the village or not outside the village?
3: Outside the village, but sometimes it comes in the village as well. But there is a very good pump system now. In the past, they didn't have one, but now they have one. And it's really good. Really good.
2: นี่ต้องขอชมเชยท่านประธานตั๊กนะฮะประธานหมู่บ้านนะฮะที่ดูแลหมู่บ้านอย่างดีเลยนะคุณอนุ
3: ตอนนี้ไม่เป็นแล้วตอนนี้เขาไม่ได้เป็นแล้ว
2: อ๋อแล้วคุณอนุไม่สมัครอ่ะ
3: No เพราะว่า I don't want to be the ประธาน
2: คุณอนุบอกแค่นี้ก็จะไม่มีเวลาแล้วนะคุณอนุเนาะให้คุณตั๊กเขาทำเถอะเขาทำดีแล้วชวนเขาให้เขาไปสมัครอีกรอบหนึ่งจะดีกว่าเนาะ
3: Yeah exactly I don't want to do that I don't want to do that
2: Yeah. เอาละคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อค่ะ
1: Food Fit ภาษาอังกฤษกับ
0: OK English Family
1: 93.5 สนใจติดต่อโฆษณาบริษัท OK Mass จำกัดโทร02-618-7781-4 061-891-9562 พบกันทางออนไลน์ได้ที่ช่อง YouTube On Umar Channel
4: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
5: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
1: 100ปีแห่งความภาคภูมิใจกรมประมงขอเชิญร่วมงานใต้ร่มพระบารมี100ปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารสัมผัสนิทรรศการและนวัตกรรมด้านประมงสุดยิ่งใหญ่เปิดประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรม Open House พร้อมชมเวทีเสวนาความรู้และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประมงคุณภาพราคาพิเศษพบกัน 21-22 กันยายนนี้ณกรมประมงกรุงเทพมหานครจัดโดยกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
6: ถูกเอาเปรียบถูกโกงสิ้นหวังไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างเงียบทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือสนามเป้าบรรเทาทุกเราพร้อมยืนเคียงข้างคุณทุกปัญหาทุกวันเสาร์15:30ดูช่อง5กดเลข5
7: เงิน50บาทเลือกได้ว่าจะเอฟหรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้านสลากทกส.ชุดดิจิทัล Plus เริ่มแค่50บาทลุ้นสูงสุด3ล้านได้ถึง12งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากทกส.ชุดดิจิทัล Plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17กันยายน2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ร้อยปีแห่งความภาคภูมิใจกรมประมงขอเชิญร่วมงานใต้ร่มพระบารมี100ปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารสัมผัสนิทรรศการและนวัตกรรมด้านประมงสุดยิ่งใหญ่เปิดประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรม Open House พร้อมชมเวทีเสวนาความรู้และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประมงคุณภาพราคาพิเศษพบกัน 21-22 กันยายนนี้ณกรมประมงกรุงเทพมหานครจัดโดยกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนข่าวโดย
2: กรมประมงเปิดบ้านจัดงานใหญ่ใต้ร่มพระบารมี100ปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารรวมย้อนเรื่องราวการประมงไทยตลอด1ศตวรรษผ่านนิทรรศการที่น่าสนใจพร้อมสัมผัสนวัตกรรมประมงสุดล้ำสะท้อนก้าวใหม่ของการประมงไทยสนุกกับการเรียนรู้ใน Open House ชมภารกิจและผลงานของกรมประมงพร้อมพูดคุยกับผู้ที่เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดพบกับ Flat Talk 18ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นฟังง่ายได้ความรู้และนำไปต่อยอดได้จริงสายชิมสายช็อปห้ามพลาดพบสินค้าประมงคุณภาพราคาพิเศษกว่า36ร้านค้าจากเกษตรกรชาวประมงและผู้ประกอบการเข้าชมฟรีวันที่21-22กันยายนนี้ณกรมประมงเกษตรกลางเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครปักหมุดไว้แล้วมาพบกันค่ะ
1: คุณกำลังอยู่กับ
0: OK English Family
1: 93.5 ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผล สนับสนุนโดย YouTube On Uma Channel www.okmassthai.com
2: Welcome back to OK English. Now we talk about Australia.
3: I've got a question for you.
2: Come on.
3: Are you afraid of AI?
2: Afraid of AI? Yes, I afraid of AI, but not just only afraid. I afraid and I think we try to fight with AI or try to protect ourselves from this, from natural, from AI. Yeah, I have many things to do more than just
3: only afraid. How do we do
2: that?
3: How do we do that? How do we protect ourselves?
2: I don't know, but I think if who is very clever at AI should think the system to protect AI can develop without the human teach or order or command it. Yeah, I hope they can find some system to do like that. And the second, I think we try to use something instead AI or modern AI. Example, use the common sense of human or something that the AI cannot do, but the human can do. But I don't know what. But I think it should be like that. How do you feel? Are you afraid AI?
3: Sometimes, yes. I think I'm afraid of the greed of humans more than AI. I think that a lot of people can make a lot of money from AI, and if we don't control it, they will make a lot of money, but our society won't be good because of that. Mm-hmm. I think that we absolutely need to have controls, and this should be something worldwide. Tua Logna, which I support, but here. Because I think there was news last week. เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีข่าวออกมาที่เป็นผู้บริหารจาก Anthropic ออกมา
2: ว่าอย่างไรคะ
3: เขาบอกเขาลาออกนะ he เขาบอกว่าเขาลาออกจาก Anthropic แล้วก็เขาเป็นห่วงเรื่องนี้มากเขาบอกว่าถ้าเราไม่ได้ทำอะไรอีกไม่นาน AI จะฉลาดกว่าเรา
2: โอ้แล้วเราต้องทำอะไรเขาบอกไหมคะ
3: He said เราต้องมีวิธีที่ควบคุม AI ไม่ใช่แบบปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้อันนี้คือปัญหามากที่สุดก็คือมากที่สุดก็คือเราไม่ได้มีการควบคุมมากพอสมควร with AI So I think that's a big problem, and I think I worry about that.
2: ผมเห็นด้วยค่ะคุณผู้ฟังคือมันก็มีประโยชน์เยอะนะฮะแต่ในความมีประโยชน์เยอะของมันเราจะหาวิธีไหนที่เราจะกำกับดูแลมันได้ดียิ่งขึ้นไปอย่างยกตัวอย่างนะฮะคุณอนุพวกเป็นบริษัทออร์แกไนซ์นะฮะบางทีงานออกแบบสมัยก่อนพวกต้องรอครีเอทีฟออกแบบโอ้โหก็ใช้เวลานานนะแต่ละชิ้นแต่ละอันนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะฮะพอให้โจทย์ปุ๊บไม่ถึง5นาทีมันออกมา5นาทีมันออกมาปุ๊บก็ส่งแบบไปให้ลูกค้าดูก่อนถ้าลูกค้าชอบอันไหนปุ๊บก็คอยให้กราฟิกปุ๊บเอามาถอดแบบหรือทำต่อเติมต่อยอดอะไรไปก็ทำให้งานเร็วขึ้นนะฮะทำให้งานเร็วขึ้นเยอะเลยมันก็มีข้อดีเยอะ
3: อีกประเด็นหนึ่งที่กำลังที่เป็นประเด็นใหญ่ที่ or hot topic in Australia ตอนนี้ก็คือเรื่องการซึ่งเหมือนกรุงเทพก็คือการสร้าง data center ซึ่งเป็นตึก data center ในภายในเมือง
2: What is
3: opinion? เขามี10-12ที่เขาบอกว่ากำลังจะสร้างอยู่แต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่อยากจะให้ data center ตึกที่เป็นที่ store นะที่เก็บข้อมูลอยู่ในเมืองเขาอยากจะให้มันอยู่นอกเมือง
2: Why? What is the reason?
3: Well, because sometimes they use a lot of water, they use a lot of electricity, maybe they could be dangerous. We don't know. But แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็มันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะมันจะคือมันไม่มีหน้าต่างไม่มีอะไรเลยมันจะเป็นอิฐอย่างเดียวหรือปูนอย่างเดียวแล้วก็สูงสูงตัวใหญ
2: ่ใกล้สถาปนิกก็ไปออกแบบ
3: แล้วก็บางครั้งก็ส่งเสียงดัง
2: อ๋อเหรอ why have a noise
3: because it is a big you know There's lots of machines in there. มันมีเครื่องจักรเยอะ
2: โอเคได้แล้วประชาชนแฮปปี้
3: ไม่แต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเป็นประเด็นที่กรุงเทพด้วยไม่ใช่เหรอ
2: ใช่เป็นประเด็นที่กรุงเทพคุณแอนดูรู้ไหม1-2 สัปดาห์ที่คุณแอนดูไม่อยู่ในประเทศไทยเมืองไทยมีข่าวอะไรเยอะอยู่ข่าวใหญ่ก็มีข่าวรองก็มี
3: Really
2: ใช่เดี๋ยวกลับมาพวกจะเล่าให้ฟังแล้วกันแต่ว่าพอ
3: okay.
2: คุณพอคุณแอนดูกลับมาข่าวใหญ่ก็คงเบาไปแล้วค่ะคงรอข่าวอื่นๆต่อนั่นแหละแต่ว่าเวลาที่มีข่าวเกิดขึ้นที่ออสเตรเลียถ้าเป็นข่าวใหญ่จริงๆมักจะเป็นข่าวเกี่ยวกับอะไรคะ
3: การเมืองข่าวเยอะแยะเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเมืองที่นี่เพราะว่ารู้สึกว่าเขากำลังจะมีการเลือกตั้งนะเร็วๆนี้ของขนาดระดับชาติ
2: ว้าว
3: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ใหญ่กำลังดูอยู่ครับว่ามันมีอะไรอีกที่ตอนนี้มีประเด็นที่มีการข้อสงสัยว่าออสเตรเลียสามารถที่จะเข้า EU ได้เพราะว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่เราอาจจะพึ่งพาไม่ได้ในอนาคตเนื่องจากว่านโยบายก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ค่อยดีด้วยครับเรื่องนี้การเกิดสงครามกับอิหร่านมันไม่ใช่เรื่องที่ได้รับความนิยมที่ออสเตรเลียไม่ popular แล้วก็เราคือตามมันจะเป็นสิ่งที่ไม่หลายทศวรรษแล้วที่เราติดตามไปตามสหรัฐอเมริกาเราพึ่งพาสหรัฐอเมริกาเป็นพันธมิตรแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าไว้ใจไม่ได้ก็เลยทุกคนก็กำลังจะมอง EU ว่าเอ้ยเราสามารถออสเตรเลียสามารถเข้า EU ได้ไหมขนาดอยู่คนละขั้วโลก
2: แต่ว่าในกระแสออสเตรเลียเขาสนใจ China or not อยู่คัน
3: สนใจมากสนใจก็ได้มีการติดต่อการผูกพันกับชายนะมากจีนมากพอสมควร
2: ก็เรียกว่าเป็นมหาอำนาจนะฮะทั้งอเมริกาแล้วก็จีนเชื่อว่าทุกประเทศ I believe every country must to what can I say in English I don't know but in Thailand we use เหยียบเรือสองแขน that means we can stand with
3: on two different yes
2: yeah.
3: yeah you can't do it yourself you have to use more than one arm
2: เนี่ยโมเดลอ๋อศัพท์ภาษาอังกฤษคือ more than one arm มากกว่า1แขนเหรอคะ
3: ใช่ๆ
2: ก็มีความหมายเทียบเท่ากับเหยียบเรือ2แขนคืออยู่ทั้ง2ฝ่ายอย่างนั้นใช่ไหมฮะโอเค
3: อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจตอนนี้ผมมีเวลาแล้วป่ะ
2: ได้อีกประมาณสัก1นาทีครึ่งได้เลยค่ะ
3: อ๋อก็คือสั้นๆรัฐบาลออสเตรเลียเป็นห่วงเรื่องมะเร็งลำไส้ที่กำลังจะมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เรื่องนี้ก็เกิดขึ้นในปี2ปีที่ผ่านมาเขาก็เลยตัดสินใจว่าใครๆที่อายุ45ปีขึ้นไปสามารถที่จะไปเทสต์โดยไม่เสียเงินรัฐบาลสนับสนุน
2: free for check the cancer
3: yeah ก็เลยอันนี้ก็คือสิ่งที่ถ้าอายุมากกว่า45ก็ติดต่อเขาจะส่งแพ็คไปแล้วก็ไปเช็คแล้วก็ถ้ามีอะไรแปลกๆก็เขาจะติดต่อ
2: คุณแอนดูก็เช็ค
3: มาสิ
2: ค
3: ะนะ
2: ไหนๆไปแล้วก็เราต้องต่อคิวนานไหมฮะหรือว่า
3: ไม่ทำเองที่บ้าน
2: อ้าวคุณแอนดูก็เช็คไปเลยสิประเทศไทยก็มีนะ
3: เออจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นคิดนะเป็นคิดที่เราเอากลับบ้านไปตรวจเองแล้วก็ถ้ามีอะไรแปลกๆก็ส่งผลไปที่รัฐบาลเขาจะตรวจถ้ามีอะไรแปลกๆเขาจะติดต่อ
2: คุณแอนดูก็นี่เลยเช็คตอนนี้เลยตอนที่อยู่ออสเตรเลียอีก2
3: เออ I should do it I should do it
2: จะได้ไม่ต้องส่งข้ามประเทศนะเดี๋ยวมันต้องทำเอกสารยุ่งยากเหมือนที่เคยนะ
3: ผมเพิ่งไปตรวจสุขภาพก่อนที่จะเดินทางนะ2วันก่อนที่จะเดินทางก็
2: แล้วเป็นไงบ้าง
3: ทุกอย่างโอเคยกเว้นคอเลสเตอรอลสูงนิดนึง
2: อ้าวนั่นน่ะคือปกตินะถ้าคอเลสเตอรอลสูงถ้าคอเลสเตอรอลลดน่ะผิดปกติ
3: ถ้าผิดปกติทำไมสุขภาพดีขนาดนี
2: ้นะฮะคุณผู้ฟังมันต้องมีบ้างนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวคุณหมอไม่มีอะไรทำเนาะเอาละค่ะแม่วันนี้เวลาหมดซะแล้วนะคุณผู้ฟังคุณดูเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์ที่21นะฮะคุณอนุคะ
3: โอเคครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ
1: รับฟังรายการ
0: OK English Family
1: ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มทาง FM 93.5 MHz สถานีเพื่อศิลปะและวัฒนธรรม See you again สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OK Mass จำกัดโทร02-618-7781-4 0618919562พบกันทางออนไลน์ได้ที่ช่อง YouTube On Uma Channel 100ปีแห่งความภาคภูมิใจกรมประมงขอเชิญร่วมงานใต้ร่มพระบารมีร้อยปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารสัมผัสนิทรรศการและนวัตกรรมด้านประมงสุดยิ่งใหญ่เปิดประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรม Open House พร้อมชมเวทีเสวนาความรู้และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประมงคุณภาพราคาพิเศษพบกัน 21-22 กันยายนนี้ณกรมประมงกรุงเทพมหานครจัดโดยกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
6: ถูกเอาเปรียบถูกโกงสิ้นหวังไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างเงียบทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือสนามเป้าบรรเทาทุกเราพร้อมยืนเคียงข้างคุณทุกปัญหาทุกวันเสาร์บ่ายสี่ครึ่งดูช่อง5กดเลข5
8: ทุกคำถามไม่จำเป็นต้องมีคำตอบเดียว
9: ทุกความเห็นไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน
8: แต่ทุกการรับฟังทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้น
9: พบกับรายการ Gen Z มีเรื่อง
8: พื้นที่พูดคุยของทุก generation
9: เรื่องวัยรุ่นที่ทุกเจนคุยกันได
8: ้ทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่ม
9: ทางสื่ออาสาประชาชนและ Gen Z มีเรื่อง
1: 100ปีแห่งความภาคภูมิใจกรมประมงขอเชิญร่วมงานใต้ร่มพระบารมีร้อยปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารสัมผัสนิทรรศการและนวัตกรรมด้านประมงสุดยิ่งใหญ่เปิดประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรม Open House พร้อมชมเวทีเสวนาความรู้และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประมงคุณภาพราคาพิเศษพบกัน 21-22 กันยายนนี้ณกรมประมงกรุงเทพมหานครจัดโดยกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
10: ฝากไว้ให้คิดจากพระราชวุฒาจารย์หลวงปู่ดุลอตุโลเมื่อสงครามโลกครั้งที่2ผ่านพ้นไปแล้วเป็นเวลา6ปีผลที่ได้จากสงครามฝากไว้ให้ก็คือความยากจนข้นแค้นแสนเข็ญด้วยการขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคได้แผ่ปกคลุมไปทั่วทุกหย่อมหญ้าโดยเฉพาะเครื่องนุ่งห่มขาดแคลนอย่างยิ่งพระเนนในวัดต่างๆมีสบงจีวรชุดเดียวก็เป็นบุญหนักหนาแล้วพวกเราเป็นสามเณรอยู่กับหลวงปู่หลายรูปวันหนึ่งสามเณรพรมซึ่งเป็นหลานหลวงปู่รูปหนึ่งด้วยเขาเห็นสามเณรชุมพลห่มจีวรใหม่และสวยจึงถามว่าจีวรนี้ท่านได้แต่ไหนมาเนนชุมพลตอบว่าเราเข้าไปทำวาระถวายหลวงปู่หลวงปู่เห็นของเราขาดจึงประทานมาให้ผืนหนึ่งเมื่อถึงวาระเนนพรมจึงห่มจีวรขาดไปนวดเท้าหลวงปู่ด้วยความคิดว่าจะได้อย่างเขาบ้างพอเสร็จวาระกำลังจะออกมาหลวงปู่เห็นจีวรขาดคงจะสงสารหลานเป็นจับใจจึงลุกไปเปิดตู้หยิบเอาของมายื่นให้พร้อมกับสั่งว่านี่เอาไปเย็บให้
11: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
12: รู้หรือไม่หากคุณถูกคุมขังเกินกำหนดถูกละเมิดสิทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ์สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้อาทิค่าทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรอสิทธิ์และเสรีภาพเป็นหลักประกันสำหรับประชาชนกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระบรมมหาราชวังกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเร่งผลักดันการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีแสงซินโครตอนเพื่อยกระดับไทยสู่ประเทศรายได้สูงนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกมครั้งที่20ฮอกกี้ชนะสิงคโปร์2-0ขณะที่เทควอนหญิงคู่ชนะ3แมตช์รวดผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:18 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงกราบแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงศีลพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติและทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 9:51 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณหออาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราโชวาทความว่าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมเช่นนี้หลายครั้งว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้วถือได้ว่าเป็นผู้รู้ผู้มีความสามารถเพียงพอที่จะออกไปประกอบอาชีพการงานเพื่อสร้างความสำเร็จแก่ตนเองและส่วนรวมในการทำงานสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญนั้นนอกจากจะต้องมุ่งกระทำแต่เฉพาะการงานที่สุจริตและเป็นประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดโทษเสียหายทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นแล้วบัณฑิตควรตระหนักด้วยว่าคนเราแม้จะมีความรู้ความสามารถสูงแต่ก็ไม่อาจสร้างความสำเร็จทุกสิ่งได้โดยลำพังหากต้องได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นอย่างพร้อมเพรียงด้วยบัณฑิตจึงต้องมีความเฉลียวฉลาดในการประสานสามัคคีประสานประโยชน์กับทุกคนทุกฝ่ายที่ทำงานร่วมกันในโอกาสที่บัณฑิตกำลังจะออกไปประกอบอาชีพการงานจึงขอให้นำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติเพื่อให้งานที่ทำดำเนินลุล่วงและสำเร็จผลเป็นประโยชน์ที่แท้คือเป็นความเจริญมั่นคงทั้งแก่ตัวบัณฑิตเองและแก่ประเทศชาติของเราในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่อันหนึ่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569เวลา 8:07 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสไปพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลิตผลทางการเกษตรและพระราชทานถ้วยรางวัลแก่เจ้าของนกเขาที่ชนะการแข่งขันกับทอดพระเนตรนิทรรศการในงานวันลองกองงานศิลปาชีพและงานกระจูดในงานของดีเมืองนาราครั้งที่49ประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเวลา 13:40 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านปานันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้ทรงเปิดโรงอาหารพระราชทานจากนั้นพระราชทานพระราชโอกาสให้นายอาฮัมัดสัดดามะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปานันกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนซึ่งปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน411คนเสร็จแล้วทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆได้แก่การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันอาหารเสริมนมและการบริหารจัดการโรงอาหารกิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียนมีการจัดตั้งชุมนุมเบเกอรี่เป็นวิชาเลือกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6สอนทำเบเกอรี่และขนมพื้นถิ่นของทางภาคใต้อาทิเค้กกล้วยหอมและขนมโคจำหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียนกิจกรรมสวนสมุนไพรสอนการทำน้ำมันนวดสมุนไพรและปาล์มสมุนไพรกิจกรรมห้องสมุดจัดตั้งชุมนุมรักการอ่านพร้อมกับมียุวบรรณารักษ์น้อยคอยให้บริการในห้องสมุดกิจกรรมห้องพยาบาลมีห้องพยาบาลและมีการบันทึกอาการเจ็บป่วยอย่างเป็นระบบการคัดกรองสายตาและทันตกรรมพร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมอย.น้อย ซึ่งโรงเรียนประสานความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสให้ความรู้เรื่องต่างๆกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดำเนินกิจกรรมร้านค้าจำหน่ายสินค้าและขนมต่างๆกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงมีแปลงปลูกผักอาทิผักบุ้งกระเจี๊ยบเขียวถั่วฝักยาวสิรินธรด้านปศุสัตว์เลี้ยงไก่พันไข่และเป็ดอี้เหลียงด้านประมงเลี้ยงปลาดุกและปลาทับทิมในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรมแก่ราษฎรและนักเรียนในวันเดียวกันนี้เวลา 15:32 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอกาสให้นางสาวซารีนาแวลาแลผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยากราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของโรงเรียนซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเปิดสอนเมื่อปี2522ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริตั้งแต่ปี2563นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาได้ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นทุกคนจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆได้แก่กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนำผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นมาแปรรูปเช่นการทำกล้วยตากธัญพืชการทำน้ำกระเจี๊ยบน้ำอัญชันมะนาวและน้ำพริกเห็ดนางฟ้ากิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และฝึกทักษะด้านการเกษตรมีการเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงปลาและปลูกพืชผักและไม้ผลเช่นกล้วยมะเขือม่วงกระเจี๊ยบและถั่วฝักยาวกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนดำเนินกิจกรรมด้านร้านค้าการออมทรัพย์การทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งเริ่มเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตั้งแต่ขั้นพื้นฐานการค้นคว้าหาข้อมูลไปจนถึงการสร้างและการส่งต่อข้อมูลการฝึกหัดเย็บเสื้อผ้าที่ได้รับจากเย็บผ้าและอุปกรณ์ตัดเย็บพระราชทานเพื่อใช้ในการฝึกสอนเน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงสามารถสร้างสรรค์ผลงานและนำไปต่อยอดในการสร้างรายได้กิจกรรมห้องสมุดส่งเสริมให้รู้จักค้นคว้าด้วยตนเองสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านโดยได้รับหนังสือพระราชทานในหมวดต่างๆจำนวน137เล่มเสร็จแล้วทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษาราษฎรและนักเรียนสมควรแก่เวลาเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสจบข่าวในพระราชสำนัก
1: หน่วยงานต่างๆจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวาระ100วันแห่งการสิ้นพระชนเริ่มที่กองบัญชาการกองทัพไทย
2: พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวาระครบ100วันหรือสัตมวานโดยมีสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยคณะผู้บังคับบัญชาพร้อมคู่สมรสและกำลังพลเข้าร่วมพิธีณห้องนเรศวรกองบัญชาการกองทัพไทยถนนแจ้งวัฒนะโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้นำคณะร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน47รูปณลานอเนกประสงค์จากนั้นจึงร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์การบำเพ็ญกุศลสัตมวานมิได้เป็นเพียงพิธีทางศาสนาแต่ยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของปวงชนชาวไทยที่ต่างพร้อมใจแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาผู้เปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถพระวิริยะอุตสาหะและพระเมตตาธรรมทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติโดยเฉพาะด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและงานสาธารณกุศลอันเป็นคุณูปการสำคัญยิ่งต่อสังคมไทยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลพร้อมด้วยผู้ใต้บังคับบัญชาและสมาคมแม่บ้านตำรวจเข้าร่วมพิธีณสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถวายเครื่องสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยมีพระสงฆ์10รูปจากนั้นถวายทายธรรมภัตตาหารและทอดผ้าไตรบังสุกุลและภายหลังเสร็จสิ้นพิธีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้ร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์47รูปทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสมาคมแม่บ้านตำรวจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยมาโดยตลอดจังหวัดสตูลประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเนื่องในวาระครบร้อยวันแห่งการสิ้นพระชนที่ศาลากลางจังหวัดสตูลนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ100วันหรือสตมวานแห่งการสิ้นพระชนเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปขึ้นนั่งยังอาสงฆ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สดับปกรณ์และประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถานำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา47วินาทีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเร่งผลักดันการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนเพื่อยกระดับไทยสู่ประเทศรายได้สูง
3: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดงานประชุมกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนประจำปี2569ณโรงแรมเดอะสุโกศลกรุงเทพพร้อมกล่าวประดักกถาพิเศษในหัวข้อปลดล็อกขีดความสามารถของประเทศไทยโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ขั้นแนวหน้าเพื่อวิจัยนวัตกรรมและอุตสาหกรรมโดยได้เน้นย้ำถึงยุทธศาสตร์ระดับชาติว่าหากประเทศไทยต้องการก้าวล่วงพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลางไปสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจำเป็นต้องหันมาลงทุนอย่างจริงจังในโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยเทคโนโลยีซินโครตรอนจะต้องไม่ถูกจำกัดกรอบเป็นเพียงแค่เครื่องมือสำหรับการวิจัยพื้นฐานเท่านั้นแต่ต้องเป็นฟันเฟืองที่สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจสร้างกลไกขับเคลื่อนการเติบโตให้กับอุตสาหกรรมใหม่ๆผลักดันให้เกิดบริษัทเทคโนโลยีและผู้ประกอบการหน้าใหม่รวมถึงเป็นจุดศูนย์รวมที่สามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถสูงให้กลับมาทำงานและพัฒนาประเทศไทยทั้งนี้ได้มีการกำหนดกรอบเวลาการทำงานและแผนการดำเนินการของโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3GV เครื่องใหม่ไว้อย่างชัดเจนโดยในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการลงนามสัญญาเงินกู้กับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นและอยู่ระหว่างการประมวลความคิดเห็นเพื่อเตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้

0: รุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันเปิดเผยในวันนี้ว่ากองทัพไต้หวันนำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีหลายประเภทมาใช้ในการฝึกซ้อมทางทหารเป็นครั้งแรกในสัปดาห์นี้พร้อมกับการใช้ขีปนาวุธต่อต้านเรือรบทรงเฟิง3ที่ไต้หวันพัฒนาขึ้นและระบบจรวดหลายลำกล้องไฮมาสของสหรัฐด้วยการฝึกดังกล่าวจัดขึ้นที่เมืองผิงตงทางตอนใต้ของไต้หวันเป็นเวลา3วันพร้อมระบุว่าการใช้โดรนร่วมกับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่แล้วเป็นความพยายามปรับตัวให้สอดคล้องกับรูปแบบสงครามสมัยใหม่ทั้งนี้ไต้หวันเร่งพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพให้ทันสมัยท่ามกลางภัยคุกคามจากจีนที่เพิ่มขึ้นโดยไต้หวันให้ความสำคัญกับการพัฒนาโดรนและเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมพร้อมนำบทเรียนจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนและสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางมาใช้วางแผนป้องกันตนเองนางแองเจลเคอร์ลีผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางในรัฐแมสซาชูเซตส์ของสหรัฐมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐที่ให้ตัดเงินสนับสนุนโครงการฝึกอบรมครูประมาณ600ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วโดยวินิจฉัยว่าการกระทำดังกล่าวขัดต่อกฎหมายเนื่องจากไม่ได้แจ้งล่วงหน้าและเปิดรับฟังความคิดเห็นตามขั้นตอนอีกทั้งไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบต่อรัฐและบุคลากรทางการศึกษาอย่างไรก็ตามการเรียกเงินสนับสนุนคืนต้องยื่นฟ้องต่อศาลที่มีอำนาจพิจารณาข้อเรียกร้องทางการเงินต่อรัฐบาลกลางทางนี้เงินสนับสนุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูแต่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยุติการให้เงินสนับสนุนโครงการฝึกอบรมครูโดยอ้างว่าโครงการดังกล่าวส่งเสริมแนวคิดความหลากหลายและความเท่าเทียมหรือ DEI ซึ่งรัฐบาลมองว่าเป็นการสร้างความแตกแยกในสังคมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยยังคงเดินหน้าทำผลงานอย่างต่อเนื่องโดยในกีฬาฮอกกี้หญิงทีมชาติไทยลงประเดิมสนามในกลุ่ม B พบกับสิงคโปร์ผลปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0คว้า3แต้มได้สำเร็จสำหรับนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติอุซเบกิสถานในวันที่21กันยายนนี้เวลา 13:00 น.ด้านการแข่งขันเทคบอลในประเภทหญิงคู่รอบแรกทีมชาติไทยส่งจุฑาทิพย์กันทัทงจับคู่กับสุภาวดีวงคำจันทร์ลงชิงชัยผลการแข่งขันปรากฏว่า2นักกีฬาไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าชัยชนะมาได้ทั้ง3แมตช์โดยในเกมแรกชนะเมียนมา2-0เซตเกมที่2ชนะเลบานอน2-0เซตและเกมที่3เอาชนะกัมพูชา2-0เซตผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโดยจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 น.ขณะที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมก่อนลงสนามนัดที่2ที่จะพบกับฮ่องกงหลังจากที่เกมแรกทัพช้างศึกพลิกชนะคีกิสถานมาได้3ประตูต่อ2ส่วนฮ่องกงแพ้ญี่ปุ่นมา0ประตูต่อ2โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การทบทวนรูปแบบการเล่นและแก้ไขข้อผิดพลาดจากเกมแรกซึ่งในวันนี้กฤตภักษ์แสงสวัสดิ์ได้เดินทางมาสมทบกับทีมเรียบร้อยแล้วและลงฝึกซ้อมกับทีมทันทีสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติฮ่องกงในวันที่20กันยายนเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32การแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทชายเดี่ยวรุ่นทั่วไปรอบแรกยุทธนาเจริญผลมืออันดับ10ของไทยและมือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะนันทชัยอ่อนศรีจากกรุงเทพมหานครมือ63ของไทย2-0เซต6-0และ6-1ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับนำพลพยุงวงจากสมุทรสาครมือ85ของไทยต่อไปส่วนอีกคู่กฤตตินโกยกุลมือ17ของไทย

0: มือวางอันดับ5ของรายการจากพังงาเอาชนะปรเมศกรมเวทมือ124ของไทยจากสกลนคร 2-0 เซต 6-0 และ 6-0 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปรอพบผู้ชนะระหว่างปีจิระวณิจเจริญจากนนทบุรีหรือธนกรศรีรัตน์มือ13ของไทยและมือวางอันดับ3ของรายการจากกรุงเทพมหานครจังหวัดสมุทรปราการพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาคตะวันออกครั้งที่41ติดตามได้จากรายงาน
1: นายเสรีพันธ์ศรีกงศรีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมด้วยนางอรัญญาสุวรรณบุตรนายกเทศมนตรีตำบลแพร่กษาร่วมแถลงข่าวการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาคตะวันออกครั้งที่41ประจำปีงบประมาณ2570ณวบูรพากระสาเกระหว่างวันที่15ถึง25ตุลาคมนี้เพื่อค้นหานักกีฬาเยาวชนผู้มีความเป็นเลิศเป็นตัวแทนจากภาคตะวันออกไปสู่การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่19ถึง29ธันวาคมต่อไปผานิชคาดนารายงาน
0: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ28นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีสำหรับเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกที่จะแข่งขันระหว่างวันที่8ถึง20พฤศจิกายนนี้ภายใต้การคุมทีมของโค้ชเอ็กซ์วัชพลแก้วผลึกหัวหน้าผู้ฝึกสอนโดยมี5นักเตะที่ค้าแข่งอยู่ที่ต่างประเทศมาร่วมแคมป์ได้แก่ไบรท์ฮิลจากสโมสร Northern Virginia Alliance Soccer ในสหรัฐอเมริกามาร์ตินอนันต์วัฒน์จากสโมสร Melbourne Victory ในออสเตรเลียภาสวัตวงศาจากสโมสร FC Seoul ทีมในเกาหลีใต้โทมัสจูเนียร์ไทยชมิดจากสโมสร Hoffenheim ทีมในเยอรมนีและมารอนลามินมุลเลอร์จาก FC Winter Tour ทีมในสวิตเซอร์แลนด์เข้าร่วมเก็บตัวในครั้งนี้ด้วยทั้งนี้นักเตะทั้ง28คนจะเก็บตัวที่สนามยามาโอกะฮานาซากะอะคาเดมี่จังหวัดปทุมธานีในระหว่างวันที่21กันยายนถึง6ตุลาคมนี้สโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดประกาศคว้าตัวกิตภักดิ์แสงสวัสดิ์กองกลางดาวรุ่งทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีจากสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดเข้ามาร่วมทัพอย่างเป็นทางการแล้วเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการสู้ศึกฤดูกาล 2026 ถึง 2027โดยมิดฟิลด์รายนี้จะสวมเสื้อหมายเลข72ลงสนามให้กับทัพกระต่ายแก้วในฤดูกาลนี้ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
3: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการมีสมาธิโดยหลวงพ่อปราโมช
4: สมาธิมันมีตั้งหลายแบบถ้าไม่ได้ศึกษาเรื่องจิตเรื่องใจให้ดีเราจะไม่รู้จักคำว่าสมาธิจริงงั้นบทเรียนของพระพุทธเจ้านะที่จะทำให้เรามีสมาธิที่ถูกต้องถึงชื่อว่าจิตสิกขาต้องเรียนเรื่องจิตถ้าไม่เรียนเรื่องจิตเราจะไม่ได้สมาธิที่ถูกต้องเลยอย่างศีลสิกขาและวิธีรักษาศีลตั้งใจไว้ก่อนเนี่ยต่อมาก็พัฒนาศีลขึ้นมาเป็นอินทรียสังวรศีลตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์กิเลสอะไรเกิดที่จิตใจมีสติรู้ทันแค่นี้แหละศีลมันก็มาละไม่ได้ห้ามตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบนะกระทบได้แต่กระทบแล้วถ้ากิเลสเกิดที่จิตใจมีสติรู้ทันเท่านี้แหละศีลก็เกิดละนี่ถ้าจะให้มีสมาธิก็อาศัยสติอีกสมาธิที่จิตไปสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวอันนี้แหละเป็นสมาธิที่ใครๆก็ทำคนศาสนาอื่นก็ทำและนักปฏิบัติเกือบทั้งหมดเลยทำส่วนใหญ่ก็คือทำสมาธิชนิดที่น้อมจิตไปเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวนั่นแหละ
5: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
6: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: รับรู้ข่าวสารสถานการณ์ต่างประเทศวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญของโลกกับรายการ World in Perspective ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านมายังรายการ World in Perspectiveเรื่องราวข่าวสารของสถานการณ์โลกครับกับวรรณชัยจิตที่วงเกือบครึ่งชั่วโมงทาง FM 93.5 และ FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเรื่องของโลกวันนี้จะมาดูว่าโลกกำลังให้ความสนใจไทยในประเด็นของการประชุมร่วมกันในการกำหนดนโยบายระดับโลก IMF World Bank Annual Meetings ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงกลางเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ณประเทศไทยนะครับศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราจะได้เป็นเจ้าภาพที่ดีและทำหน้าที่เป็นหมุดหมายสำคัญของวาระประเด็นเศรษฐกิจระดับโลกและภูมิภาคที่มีความสำคัญในช่วงที่เปลี่ยนผ่านโลกเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์มนุษยชาติปีนี้จึงเป็นปีที่น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนผ่านสำคัญในหลายๆมิติในทางเศรษฐกิจการเมืองความมั่นคงเทคโนโลยีสังคมและวัฒนธรรมซึ่งในกลางเดือนตุลาคมนี้จะมีผู้ที่เข้ามาร่วมประชุมในครั้งนี้เนี่ยถือได้ว่ารวมเอาไว้ซึ่งระดับท็อปของผู้บริหารนโยบายทั้งในระดับรัฐชาติองค์กรเอกชนองค์กรระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของเศรษฐกิจโลกมาตลอดหลายทศวรรษอย่าง IMF International Monetary Fund และ World Bank หรือธนาคารโลกซึ่งทั้งสองหน่วยงานนี้ก็เคยเป็นหน่วยงานที่ช่วยเหลือและก็สนับสนุนพัฒนาการเศรษฐกิจของไทยมาตลอดเลยนะครับทั้งในช่วงสถานการณ์การสร้างชาติให้มีความทันสมัยตลอดจนช่วงเวลาที่เราประสบวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจช่วงนี้บริบทของเศรษฐกิจโลกนั้นเปลี่ยนแปลงไปเยอะโจทย์ต่างๆมีความท้าทายที่หลากหลายออกไปและไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับเพราะฉะนั้นบทบาทของ IMF และก็ World Bank ก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกันในการประชุมครั้งนี้ในครั้งที่2ที่จัดขึ้นที่เมืองไทยหลังจากครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อปี2535นู้นเลยนะครับเอา34ครับขออภัยครับและในครั้งนั้นเนี่ยศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็ถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดงานงานนี้โดยเฉพาะด้วยครั้งนี้เวียนมาบรรจบอีกครั้ง35ปีผ่านมาอะไรหลายอย่างเปลี่ยนไปนะครับแต่สำหรับเมืองไทยแล้วยังคงเป็นพันธมิตรที่สำคัญของโลกตะวันตกและยังคงมีความหมายมีความสำคัญในฐานะพื้นที่ยุทธศาสตร์ในภูมิภาคนั่นจึงทำให้เราได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ด้วยเช่นกันแหละครับมาร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วก็ร่วมใช้ประโยชน์จากงานงานนี้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยกันดีกว่านะครับวันนี้จะมาวิเคราะห์ถึงไทยควรจะมองเห็นโอกาสอะไรบ้างในการประชุม IMF World Bank Annual Meetings ครั้งนี้นะครับกับนักเศรษฐศาสตร์ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกียรติอนันต์ล้วนแก้วอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับการประชุมครั้งนี้ก็จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Thailand's New Horizons Empowering People Building Resilience ซึ่งก็เป็นปีสำคัญจริงๆเป็นปีที่โลกกำลังถึงจุดเปลี่ยนผ่านสำคัญในหลายๆมิติด้วยและจะมีความสำคัญแค่ไหนอย่างไรกับการที่ไทยเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไทยเราจะใช้โอกาสนี้อย่างไรบ้างวันนี้จะมาคลี่คลายขยายความกันกับการประชุมครั้งนี้นะครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกียรติอนันต์ล้วนแก้วอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สวัสดีอาจารย์ด้วยครับ
2: สวัสดีครับ
1: อาจารย์ครับพอจะเห็นข่าวคราวเรื่อง IMF World Bank Group Annual Meetings บ้างหรือเปล่าที่กำลังจะจัดขึ้นตุลาคมนี้12-18แล้วนะครับเป็นการประชุมที่จะบอกว่ายิ่งใหญ่พอสมควรเหมือนกันในแวดวงการพัฒนาเศรษฐกิจอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงแล้วอาจารย์ว่ามีความน่าสนใจไหมครับที่การประชุมระดับโลกเรื่องนี้มาจัดขึ้นที่ไทย
2: จริงๆต้องถือว่าเป็นข่าวดีนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่ไทยเองก็ต้องการให้โลกหันมาสนใจเราบ้างเหมือนกันนะครับในแง่ของทั้งการตลาดการสร้างเอาไว้เนี่ยว่าเรายังอยู่ในระบบเศรษฐกิจโลกนะแล้วเราก็เป็นหนึ่งในคนที่เรียกว่าอยู่ในเกมขั้นท็อปเทียร์ของเศรษฐกิจโลกแล้วกันเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราคงไม่สามารถจะดึงงานระดับนี้มาอยู่ในประเทศไทยได้ครับ
1: ถือว่าไทยเนี่ยเป็นไม่กี่ประเทศที่ได้รับการไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพเลยนะครับอาจารย์นอกเหนือจากสหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ยตรงนี้บอกถึงอะไรครับถือว่าเรายังมีภาษีที่ดีในสายตาสหรัฐทำนองนั้นหรือเปล่าครับอาจารย
2: ์คือด้วยความที่แม้ว่าเราจะมีข่าวเรื่องการอินไฟนอลไฟนี้บ้างแต่ ท่าทีความเป็นกลางไทยที่ผ่านมามันสร้างความเชื่อมั่นได้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกประเทศไทยเป็นการจัดงานระดับโลกที่มันมีความอ่อนไหวด้วยนะถ้าพูดจริงๆแล้วคือมันมีภาพของทางฝั่งตะวันตกติดอยู่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยฝั่งตะวันออกเองก็ต้องการการพัฒนาในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นการเลือกไทยจึงเป็นผมว่ามันเป็นจุดเลือกที่ลงตัวระหว่างการดึงทั้งสองฝ่ายเข้ามามองหน้าพร้อมกันแล้วก็คุยไปด้วยกันได้ครับ
1: อืมครับทีนี้พอพูดถึงความสัมพันธ์กับตะวันตกแบบนี้มันก็น่าคิดเหมือนกันว่าตอนนี้เรามีตะวันออกอย่างจีนเข้ามาคานตรงนี้เนี่ยแต่การประชุมครั้งนี้กลับทำให้เราตระหนักถึงว่าตะวันตกจริงๆแล้วเขาก็ให้ความสนใจเราเหมือนกันที่อาจารย์บอกมาแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเรายังคงใช้ประโยชน์ได้พอสมควรไหมในฐานะที่เป็นผู้ที่อยู่ในสถานะที่วางท่าทีได้ดีนะครับเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากการประชุมครั้งนี้ยังไงดีครับอาจารย์
2: คือผมว่ามี3มิติที่เราน่าจะมองไปข้างหน้าครับมิติแรกคือการพึ่งพาการลงทุนจากตะวันตกเราไม่ควรจะลดทอนความสำคัญตรงนี้เพราะว่าเวลาตะวันตกเข้ามาลงทุนในลักษณะการลงทุนจะเป็นอีกแบบที่ต่างกับทางตะวันออกโดยเฉพาะจีนที่เข้ามาลงทุนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีความหลากหลายของแหล่งลงทุนมันก็คือการกระจายไข่กันในหลายตะกร้าพร้อมๆกันนะครับ2คือเรื่องของมิติเรื่องการเงินครับประเทศไทยเองก็วางตัวเองว่าจะเป็นศูนย์กลางทางการเงินถึงแม้จะไม่จะเป็นท็อปเทียร์แต่น้อยวางตัวเป็นผู้เล่นหลักทางการเงินของโลกซึ่งระบบการเงินของเราหลังปี40ที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งนี้เข้มแข็งพอจะทำเรื่องนั้นได
1: ้
2: ดังนั้นเนี่ยงานใช้โอกาสเนี้ยมาพัฒนาในเรื่องนี้หรือสนับสนุนนโยบายในเรื่องนี้รวมถึงการคุยกับตัวแทนประเทศต่างๆในเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากโดยเฉพาะประเด็นที่เราจะชูอยู่แล้วคือดิจิทัลไฟแนนซิ่งนะครับและประเด็นที่3จะเป็นประเด็นเรื่องของการยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยครับเพราะการจัดงานระดับนี้มันคือถ้าเทียมคือโอลิมปิกทางการเงินและทั้งพวกนี้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการยกระดับภาพลักษณ์ทางการเงินของไทยให้พร้อมแล้วก็ชูภาพความเข้มแข็งเศรษฐกิจไทยผมคิดว่ามันจะได้ประโยชน์มากขึ้นในแง่ของการดึงการลงทุนเรื่องการส่งออกการหาคู่ค้ารวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในตำแหน่งเศรษฐกิจโลกด้วยครับ
1: คิดถึงสถานการณ์การเงินที่เราเผชิญมาและความเกี่ยวข้องกับ IMF ในยุควิกฤตครั้งนั้นเนี่ยมันนำมาซึ่งความพยายามในอาเซียนไม่แน่ใจว่าในตอนนั้นเนี่ยมันอะไรทำให้เราเกิดอุปสรรคครับอาจารย์ที่เราไม่สามารถที่จะสร้างกลไกของอาเซียนได้รวมถึงกลไกที่จะสร้างความมั่นคงแข็งแรงทางการเงินในระดับภูมิภาคได้ครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่จะทำเช่นนั้นหรือไม่ในยุคที่อาเซียนก็ยังคงแข่งขันกันแบบนี้หรือว่ามองว่าrational ต่างๆไม่ได้สมเหตุสมผลมากเท่าสมัยก่อนอีกแล้วที่เราจะต้องเน้นเรื่องภูมิภาค
2: คือการรวมตัวกันในทางการเงินเนี่ยมันจะมีลักษณะธรรมชาติของมันคือเราเร่งไปรวมมันจะรวมไม่ได้การเงินภาคการเงินเป็นภาคที่กลไกตลาดทำงานรุนแรงมากแล้วเร็วมากนะครับหน่วยงานต้องกำกับดูแลแต่ว่าในมิติของเรียกความมีไดนามิกของมันนะมันเป็นตลาดที่เคลื่อนตัวเร็วทีเนี้ยถ้าเกิดเราจะไปทำอะไรก็ตามให้ตลาดในอาเซียนทุกประเทศมารวมกันแต่ว่าการเคลื่อนตัวมีสปีดที่ต่างกันเนี่ยเขาทำไม่ได้อยู่ละเพราะถ้าทำแบบนั้นปุ๊บจะโดนตลาดที่วิ่งเร็วและใหญ่ลากไปนะครับมันคือผลว่าทำไมก่อนหน้านี้ถึงไม่ประสบความสำเร็จแต่การเงินโดยธรรมชาติมันจะอินทิเกรตไปตามธรรมชาติของมันเองเพราะว่าเงินมันจะวิ่งไปหาตลาดทีนี้ถ้าตลาดมันโตเงินก็ไหลมันเหมือนกับตอนนี้เรามีอาลีเพย์แล
1: ้
2: วก่อนหน้านี้พูดถึงอาลีเพย์ในไทยเนี่ยแทบไม่มีใครรู้จักเลยนะครับมันเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้ระบบการเงินรูดบัตรที่จีนไม่ได้ตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับการเงินมีธรรมชาติของมันเราแค่สร้างสภาพแวดล้อมที่มีเสถียรภาพมีการกำกับดูแลที่โปร่งใสแล้วก็ทำให้ธุรกรรมทางการเงินมีความปลอดภัยลดการมีทุนเทาทำพวกนี้ให้ดีครับเดี๋ยวการเงินมันจะค่อยๆรวมตัวกันเข้าไปเองครับ
1: อืมนะครับการประชุมครั้งนี้ก็จะน่าจะทำให้เราหันมาตระหนักถึงเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมครับว่าธรรมชาติการเงินนะครับแล้วก็รวมถึงความที่มหาอำนาจเองเขาก็มีเรื่องของกิจการด้านการเงินที่มันมีความซับซ้อนมากขึ้นจีนเองก็พยายามจะทำให้หยวนได้รับการยอมรับดอลลาร์เองก็ถูกเควชั่นตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นโอกาสไหมครับอาจารย์
2: ใช่ครับคือท่ามกลางกระแสความเรียกร้องที่จะเอาโน่นเอานี่ของเศรษฐกิจใหญ่ๆในโลกเนี่ยข้อเรียกร้องมันมาควบกับการเจรจาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราวางตำแหน่งในการเจรจาให้ดีๆแล้วตอบสนองข้อเรียกร้องของทุกฝ่ายแล้วแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นผมคิดว่าอันนี้เป็นโอกาสที่ดีของเราเลยล่ะ
1: งานนี้เป็นงานที่ชื่อ IMF และธนาคารโลกครับอาจารย์ทีนี้อดคิดไม่ได้นะว่าคุณประการและความเกี่ยวพันกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทยที่เรามีต่อ2องค์กรเนี่ยมีค่อนข้างเยอะแล้วก็เหนียวแน่นพอสมควรทีนี้การประชุมครั้งนี้ก็ยังคงจะต้องชูบทบาทแหละว่า2องค์กรนี้มีบทบาทอย่างไรในการสำคัญในการระดมการบูรณาการเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจแล้วในสมัยนี้ยังสำคัญอยู่ไหมครับว่าเราจะต้อง ให้ความสำคัญกับวาระของ IMF และ World Bank นะครับเหมือนกับว่าช่วงหลังๆไม่แน่ใจว่าไม่ค่อยจะได้ยินชื่อ2องค์กรนี้บ่อยเท่าที่ควรเหมือนสมัยก่อน
2: ครับคือบทบาทของ IMF ก็จะขยับไปสักพักนึงแล้วครับเพราะกลไกการเงินของโลกมันพัฒนาไปจนเขาไม่ต้องมาเล่นบทด้านหน้าออกแรงเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้ว World Bank เองเนี่ยเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาเพราะฉะนั้นเราอาจจะได้ประเด็นที่น้อยลงเนื่องจากมันเลยเฟสที่ประเทศไทยต้องใช้การพัฒนาเข้มข้นแต่ว่าถามว่าทั้ง2หน่วยงานนี้ยังสำคัญต่อไทยไหมผมคิดว่าสำคัญมากด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆธนาคารทั้ง2แห่งสถาบันทั้ง2แห่งนี้เขาไม่อยู่อยู่กับที่เขาพัฒนาไปตามการพัฒนาเศรษฐกิจโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงเตือนของเขาการทำงานร่วมกับเขาเนี่ยยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าแนวทางในการกำหนดนโยบายที่ดีเพราะสองหน่วยงานนี้มีมุมมองในระดับสากลเพราะฉะนั้นหลายเรื่องที่เขาเตือนเราเหมือนที่โบแบงก์ออกข่าวมาก่อนหน้านี้สักสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นที่ประเทศไทยจะต้องฟังแล้วก็เหมือนกับเป็นเพื่อนช่วยคิดแล้วกันนะครับที่อาจจะพูดบางอย่างเข้าหูบ้างไม่เข้าหูบ้างแต่ก็เป็นเพื่อนช่วยคิดที่เราจะเหมือนไม่ได้
1: อืมนะครับประธาน IMF หรือประธานธนาคารโลกถ้าเขาจะต้องมา address อะไรในที่นี้หรือมาแสดงท่าทีต่อไทยอะไรที่อาจารย์คิดว่าอยากจะได้ยินคิดว่าอยากจะเห็นความสนใจแบบไหนที่มีต่อไทยนะครับอาจารย์ในการประชุมครั้งนี
2: ้ผมคิดว่าเขาน่าจะมีสปีชที่เตรียมไว้อยู่แล้วซึ่งน่าจะเป็นภาพรวมของการประชุมแล้วก็เรื่องของ global finance มากกว่านะครับ global financial system แต่อาจจะมีแต่ไทยบ้างก็ตรงที่ไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางทางการเงินนะครับแห่งหนึ่งเขาจะใช้คำนี้มากกว่าเป็นผู้นำทางการเป็นศูนย์กลางทางการเงินแห่งหนึ่งซึ่งถ้าเราดิบคีย์เวิร์ดนี้ไปขยายผลต่อคือเราไม่ได้แข่งกับใครนะแต่เราจะอินทิเกรตศูนย์กลางทางการเงินต่างๆเข้าไปให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเราเองก็จะเป็นฟันเฟืองทางการเงินอาจจะไม่ใช่ตัวใหญ่สุดแต่จะเป็นตัวที่ทำให้ตัวอื่นสามารถเดินไปได้ถ้าระวังตำแหน่งตรงนี้จริงๆเนี่ยมันก็คือการบอกทุกคนว่าเรากำลังเล่นบทของเขาเรียกว่าตัวผู้เล่นหลักทางเศรษฐกิจการเงินนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไปแข่งกับใครแต่ต้องการทำงานร่วมกับคนอื่นซึ่งจะเป็นการสร้างธีมในการเจรจาที่ดีครับในการประชุมครั้งนี้และหลังจากนี้ด้วยฮะ
1: นะครับคอนเซปต์ Thailand's New Horizons Empowering People Building Resilience ภาษาไทยเขาใช้คำว่าขอบฟ้าใหม่เหมือนกันอาจารย์ลองวาดภาพหน่อยว่าขอบฟ้าใหม่ลองคิดกันเล่นๆว่ามันควรจะเป็นหน้าตาอย่างไรอาจารย์ขอบฟ้ามันควรจะมีความหมายแบบไหนดี
2: คือขอบฟ้าเนี่ยต้องบอกว่าเราจะเห็นไกลๆนะครับแต่ว่ามันจะไปไม่ถึงง่ายๆครับแล้วเราไม่รู้ว่าปลายทางของขอบฟ้ามีอะไรรอเราอยู่ดังนั้นเนี่ย New Horizon มันคือการชี้ทิศทางว่ามันมีเส้นทางให้ต้องเดินต่อนะทางนี้มันยังอีกไกลแต่ว่าการจะไปที่ไหนเนี่ยถ้ามีแต่เส้นขอบฟ้าจะไม่มีหมุดหมายที่ชัดเจนมันหลงทางในทะเลได้ เพราะฉะนั้นการจะไปตาม New Horizon นี่ต้องรู้ด้วยเราจะเดินเรือไปไหนเราจะหันหัวไปไหนนั่นหมายความว่าทิศทางเศรษฐกิจไทยจะต้องมั่นคงแล้วถ้าเรามองประเทศไทยคือเรือลำหนึ่งเนี่ย เรือมันมีโมเดลในการทำงานหลายแบบเรือที่มันดีมากๆมันเป็นเรือที่ลูกเรือทุกคนรู้หน้าที่เก่งมีศักยภาพและทำงานตัวเองเต็มที่เป็นระบบมีความเป็นธรรมมีธรรมาภิบาลรวมถึงมีระบบที่ดีในการทำให้เรือไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงมันก็เหมือนประเทศแหละครับจะไปสู่ New Horizon ได้ Empowering People ได้มันหมายความว่าประเทศต้องเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งในเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเป็นประเทศที่มีธรรมาภิบาลสูงแล้วเป็นประเทศที่ทุกคนที่อยู่ในเรือเนี่ยมองว่าการอยู่ในเรือเนี่ยดีแล้วพร้อมจะมองไปข้างหน้าและมีเป้าหมายเดียวกันว่าทุกคนจะทำทุกอย่างเพื่อเรือลำนี้ไปถึงขอบฟ้าที่ต้องการให้ได้ครับ
1: นะครับจานไทยนี้ชวนคนไทยเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วก็มองเห็นประโยชน์ของการประชุมครั้งนี้ที่เรากลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในรอบ35ปีเลยครับจัน
2: คิดว่าเป็นโอกาสหนึ่งในครั้งหนึ่งในชีวิตโดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ไม่เคยเห็นงานระดับนี้ผมคิดว่าการเป็นเจ้าภาพที่ดีมันไม่จำเป็นต้องไปต้อนรับอย่างเดียวนะครับแต่หมายถึงการช่วยกันกระจายข่าวดีช่วยกันสื่อสารช่วยกันเป็นกัลยาณมิตรที่ดีเป็นคนเป็นโฮสต์ที่ดีในแง่ของการต้อนรับนักท่องเที่ยวสื่อมวลชนแล้วก็ช่วยกันสื่อสารภาพลักษณ์ของประเทศไทยทำได้แค่นี้ผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ช่วยประเทศได้แล้วครับ
1: อาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับ
2: ครับผมขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับนั่นคือการชวนคุยกันนะครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกียรติอนันต์ล้วนแก้วอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับมาวิเคราะห์เรื่องของการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า IMF World Bank Group Annual Meetings 12-18 ตุลาคมนี้นะครับอีก1เดือนข้างหน้าก็จะเป็นอีก1วาระครับที่ไทยจะได้แสดงบทบาทการเป็นเจ้าภาพซึ่งจะบอกว่าการเป็นเจ้าภาพใน DNA ของไทยเนี่ยก็อยู่มานานแล้วอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วนะครับลักษณะของการที่ชอบการต้อนรับขับสู้นะครับชอบการที่จะดูแลแล้วก็ให้ความประทับใจกับแขกที่มาเยือนนะครับครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งที่ไทยจะได้ทำให้ดีนะครับเหมือนที่เราเคยผ่าน การประชุมเอเปกนะครับเป็นเจ้าภาพในปี2022ปลายปีนะครับครั้งนั้นเองเราก็เห็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับอย่างน้อยที่สุดในการเป็นเจ้าภาพของไทยเนี่ยก็ช่วยตระหนักนะครับให้ตื่นตัวว่าเรายังคงมีมาตรฐานที่จะต้องยกอีกเยอะเลยในหลายๆเรื่องเพื่อที่จะทำให้เรานั้นเข้าตานะครับในวงการที่อยู่สากลเนี่ยนะครับเขามองเห็นเมืองไทยภาพลักษณ์ที่ดีมันก็จะนำประโยชน์ต่อมาในอนาคตและเรื่องของคอนเทนต์ในการประชุมเองเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำได้ดีแล้วก็มีผู้แทนที่แสดงความประทับใจนะครับผู้แทนที่เข้ามาร่วมประชุมเป็นระดับผู้นำประเทศเป็นบุคคลสำคัญในองค์กรบุคคลสำคัญในระดับนโยบายครั้งนี้ครับเรื่องของเศรษฐกิจเอากันล้วนๆเลยนะครับแต่อย่าลืมว่าเรื่องของเศรษฐกิจและการเงินนะครับยังคงต้องคำนึงถึงมิติอื่นๆในรูปแบบที่บูรณาการร่วมกันแล้วก็ในรูปแบบที่จะต้องมองไปข้างหน้าระยะยาวเป็นขอบฟ้าที่ยังคงเอื้อมไม่ถึงแต่ว่าเป็นขอบฟ้าที่อยู่ไกลๆนี่แหละที่พอเป็นไปได้ในอนาคตข้างหน้านะครับขอบฟ้านี้ก็จะเป็นทิศทางที่เราจะต้องมุ่งไปแล้วก็เราจะไม่อยากให้เป็นขอบฟ้าแค่ตาเห็นเท่านั้นนะครับนั่นก็เพราะว่าไม่ว่านโยบายเศรษฐกิจอะไรก็ตามที่ในปีนี้เนี่ยนะครับเราจะมาถกมาหารือกันหรือมาหาวิธีการในการขับเคลื่อนกันเนี่ยนะครับเราจะต้องคำนึงถึงความยั่งยืนและในระยะยาวด้วยแม้ว่าเรื่องของเงินทองจะเป็นเรื่องระยะสั้นนะครับแต่จริงๆแล้วการที่จะทำให้กลไกต่างๆมันเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนนะครับหรือการที่จะสร้าง resilience นะครับให้สมกับที่เป็นหนึ่งในคอนเซ็ปต์เนี่ยนะครับสร้างภูมิคุ้มกันสร้างความมั่นคงนะครับให้แก่ระบบระเบียบการเงินรวมถึงระเบียบเศรษฐกิจของโลกและภูมิภาคนี่นะครับเราจะต้องมองไปที่ความอยู่ได้ในระยะยาวนะครับนั่นคือแก่นสารจริงๆของคำว่า New Horizons ขอบฟ้าใหม่ของไทยนะครับและแน่นอนขอบฟ้านี้ก็คงจะเป็นขอบฟ้าที่แชร์ร่วมกันกับหลายๆอีกstakeholders หรือว่าผู้ที่จะเข้ามาร่วมประชุมหลายๆประเทศที่เขายังคงต้องแสวงหาขอบฟ้าที่มีความหมายมีเรียกได้ว่ามีศักยภาพนะครับที่จะทำให้ประเทศของเขาเนี่ยสามารถที่จะดำเนินกิจการดำเนินนโยบายต่างๆเพื่อที่จะฝ่าฟันวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นแทบจะไม่เว้นปีนะครับแต่ละปีไปเนี่ยเราก็จะเห็นหน้าตาของวิกฤตการณ์นะครับ disruption การเปลี่ยนผ่านต่างๆที่มันไม่ซ้ำหน้ากันนะครับปีนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีมิติหลายๆเรื่องเลยที่เราจะต้องแก้ไขแล้วก็ก้าวผ่านไปให้ได้นะครับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการก้าวเข้ามาของ AI ในทุกๆแวดวงเลยอย่างน่ากลัวน่ากังวลขณะเดียวกันก็น่าที่จะเห็นเป็นโอกาสด้วยนะฮะเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องภัยพิบัติที่มีความเกี่ยวพันกับชีวิตเราใกล้ตัวเข้ามาทุกขณะนะครับเรื่องของ supply chain การร่วมมือระหว่างประเทศนะครับเรื่องของการแบ่งงานกันทำระหว่างประเทศแล้วก็เรื่องของการเงินที่มีความซับซ้อนมากๆนะครับการเงินแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าเรื่องการเงินนี่มันอ่อนไหวไม่สามารถที่จะไปบังคับกันได้เพราะว่าค่อนข้างอ่อนไหวต่อเซนติเมนต์อ่อนไหวต่อความคิดเห็นแล้วก็อ่อนไหวต่อความเคลื่อนไหวต่างๆในเชิงนโยบายนะครับดังนั้นเรื่องอ่อนไหวเช่นนี้แหละครับก็จะมองว่าอาจจะเป็นโอกาสก็ได้ที่ทำให้เราต้องดำเนินนโยบายแบบระมัดระวังแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องที่จะต้องละเอียดอ่อนจริงๆนะครับไม่ได้ทำไปแบบผีผามนะครับเหมือนที่เราอาจจะเคยผ่านมาในหลายๆครั้งนะครับก็ถือว่าครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการประชุมที่จะให้โอกาสสำหรับคนไทยสำหรับผู้กำหนดนโยบายในเมืองไทยภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับในการเข้ามาแสดงความเกี่ยวข้องกับประชาคมโลกแล้วก็มองเห็นว่าการเชื่อมโยงระดับโลกนะครับแล้วก็ผู้ที่ยังอยู่ในเวทีของโลกเนี่ยนะครับมีบทบาทสำคัญเพียงใดต่อการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของไทยในยุคแห่งความผันผวนยุคนี้นะครับก็อยากจะชวนทุกท่านนะครับมาเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับสำหรับการประชุม IMF World Bank Group Annual Meetingsกลางเดือนตุลาคมนี้นะศูนย์เศรษฐกิจนะครับหรือว่าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับซึ่งเราต่างๆเพื่อจะมุ่งมาสู่ถนนทุกสายมุ่งมาสู่12 ถึง 18 ตุลาคมนี้นะครับสำหรับเมืองไทยก็ไม่น่าสงสัยเลยแล้วครับ

ความพร้อมเราคงจะมีอย่างเต็มที่แน่นอนนะครับและก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับขอให้มีความสุขทุกท่านพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเร่งติดตามเหตุลอบวางระเบิดและยิงรถอส.สุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสเสียชีวิต2รายและบาดเจ็บ16รายอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
5: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเร่งติดตามเหตุลอบวางระเบิดและลอบยิงรถกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์เสียชีวิต2รายบาดเจ็บ16รายพร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวด
6: พันเอกเอกวฤทธิ์ชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าเหตุลอบวางระเบิดและลอบยิงรถบรรทุก6ล้อของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสล่าสุดมีผู้เสียชีวิต2รายและได้รับบาดเจ็บ16รายเหตุเกิดเมื่อเวลา 15:10 นาทีบริเวณบ้านบารูกายาอิงหมู่2ตำบลร่มไทรอำเภอสุขิรินทร์ขณะเจ้าหน้าที่อส.ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมสถานการณ์ปิดกั้นพื้นที่และเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลสุขิรินทร์และโรงพยาบาลสุไหงโกลกโดยมีทีมแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดผู้เสียชีวิต2รายได้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอิรินแก้วระวังและณัฐนันท์แก้วสุโพขณะนี้เจ้าหน้าที่เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยป้องกันเหตุซ้ำซ้อนพร้อมตรวจสอบพื้นที่รวบรวมพยานหลักฐานและติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบสิ่งผิดปกติแจ้งสายด่วนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้ตลอด24ชั่วโมงประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาพร้อมเยือนประเทศญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรเพื่อขยายโอกาสเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนในสัปดาห์หน้าน
7: ายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้โดยจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายกรัฐมนตรีจะใช้เวทีสหประชาชาติ แสดงบทบาทและจุดยืนของไทยพร้อมพบหารือผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศรวมถึงเลขาธิการสหประชาชาติขณะเดียวกันจะพบภาคเอกชนและนักลงทุนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนสำหรับการเยือนประเทศญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรจะหารือกับหน่วยงานและภาคธุรกิจเพื่อขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและตลาดทุนไทยรวมถึงส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีโดยมีผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมคณะทั้งนี้การเดินทางดังกล่าววงเชื่อมโยงไทยกับผู้นำนักลงทุนและภาคธุรกิจต่างประเทศพร้อมนำเสนอศักยภาพทางเศรษฐกิจตลาดทุนและดิจิทัลของไทยเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานสถิติแห่งชาติเร่งสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสัมมโนประชากรและเคหะพ.ศ. 2568ระดับภูมิภาคเพื่อใช้วางแผนกำหนดนโยบายและพัฒนาพื้นที่ได้อย่างตรงจุด
8: นายเอกพงษ์หลินเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติหรือ NSO ได้จัดงานแถลงผลการสร้างการรับรู้และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช 2568ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้แนวคิด Thailand Digital Census for All ก้าวข้ามความท้าทายสู่โอกาสใหม่ด้วยข้อมูลสัมมโนประชากรเพื่อสะท้อนความสำคัญของข้อมูลสถิติในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศการลงทุนที่แถลงผลในระดับภูมิภาคครั้งนี้เพื่อส่งต่อข้อมูลสถิติที่สำคัญไปสู่ผู้ใช้ในระดับพื้นที่โดยมุ่งหวังให้ทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นพร้อมกำหนดนโยบายเชิงพื้นที่ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรต่างๆให้ตอบโจทย์ความต้องการและสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้สำนักงานสถิติแห่งชาติเตรียมจัดแถลงผลในภูมิภาคอื่นให้ครบถ้วนเพื่อขยายการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสัมมโนประชากรดิจิทัลให้ครอบคลุมทั่วประเทศนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับรายการ Unseen Worldwide รายการวัฒนธรรมจากทั่วโลกค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว3ทุ่มทาง FM 93.5 MHz ค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวต่อเนื่องจากเรื่องของวัฒนธรรมจีนที่เราได้พูดคุยถึงมณฑลต่างๆว่ามีสิ่งที่น่าสนใจอะไรบ้างแล้วก็ไปเรียนรู้วัฒนธรรมของจีนกันหลากหลายสถานที่และก็แหล่งท่องเที่ยวค่ะทำไมนักท่องเที่ยวถึงควรที่จะเข้าใจถึงวัฒนธรรมจีนก่อนเดินทางนั้นเป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะว่าจีนไม่ได้มีแค่สถานที่ท่องเที่ยวสวยๆหรือว่าอาหารที่หลากหลายเท่านั้นแต่เป็นประเทศที่มีรากฐานทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า 5,000 ปีจึงเต็มไปด้วยประเพณีความเชื่อและวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์การทำความรู้จักวัฒนธรรมจีนไว้ก่อนที่จะเดินทางไปเที่ยวประเทศจีนก็จะช่วยให้เรานั้นเข้าใจในสิ่งที่พบเจอมากยิ่งขึ้นแล้วก็สื่อสารกับคนในท้องถิ่นอย่างเป็นธรรมชาติมากกว่าเดิมนะคะหลายครั้งที่ดูเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับนักท่องเที่ยวอาจจะมีความหมายในมุมมองของคนจีนไม่ว่าจะเป็นการทักทายการร่วมโต๊ะอาหารหรือว่าการวางตัวในสถานที่สำคัญการรู้มารยาทในจีนจะช่วยลดความเข้าใจผิดแล้วก็หลีกเลี่ยงสถานการณ์ชวนอึดอัดไปได้ค่ะเมื่อเราแสดงความสุภาพและก็ให้เกียรติวัฒนธรรมท้องถิ่นคนรอบตัวก็มักจะเปิดใจต้อนรับและให้ความช่วยเหลือมากขึ้นนะคะที่สำคัญการเข้าใจวัฒนธรรมจะทำให้เราสัมผัสประเทศจีนลึกกว่าการเดินทางไปที่สถานที่สวยๆเพราะว่ากิจกรรมธรรมดาอย่างการรับประทานอาหารร่วมโต๊ะการเข้าชมศาสนสถานหรือว่าการพูดคุยกับคนในท้องถิ่นก็อาจจะกลายเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำที่สุดของการเดินทางก็ได้นะคะและนี่ก็เป็นหนึ่งของข้อควรรู้ก่อนการเดินทางไปเที่ยวประเทศจีนช่วยให้การเดินทางไม่เพียงแต่ราบรื่นแต่ยังสนุกแล้วก็มีความหมายมากกว่าเดิมค่ะวันนี้พาไปเที่ยวกันต่อกับมณฑลต่างๆที่น่าสนใจค่ะไปที่ซางชาใครที่สัมผัสเมืองจีนที่มีครบทั้งธรรมชาติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแบบเน้นๆซางชาในมณฑลหูหนานที่นี่เป็นเมืองริมแม่น้ำเซียงที่บรรยากาศดีมากๆแถมเป็นบ้านเกิดของเหมาเจ๋อตุงอดีตผู้นำจีนอีกด้วยค่ะสวนสาธารณะพระพลาเทียนซินเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีความงดงามของธรรมชาติแล้วก็มีกลิ่นอายวัฒนธรรมจีนโบราณด้วยวัดไคฟูวัดเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานได้อารมณ์ความรู้สึกย้อนยุคแบบเต็มอิ่มสายบุญต้องมาไหว้พระขอพรเสริมสิริมงคลกันค่ะเกาะสีส้มเป็นเกาะกลางแม่น้ำเซียงเจียงซึ่งมีสวนสวยๆแล้วก็มีอนุสาวรีย์หินอ่อนยักษ์ของเหมาเจ๋อตุงให้ได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันด้วยค่ะอีกมณฑลหนึ่งก็คือจิ่วจ้ายโกถ้าใครมองหาที่เที่ยวจีนที่ให้ความรู้สึกเหมือนหลุดอยู่ในโลกเทพนิยายต้องมาที่จิ่วจ้ายโกที่นี่มีมรดกโลกทางธรรมชาติที่ได้รับฉายาว่าสวรรค์บนดินที่สวยระดับ10เต็ม10เป็นแหล่งรวมทะเลสาบสีฟ้าใสราวกระจกน้ำตกสุดสวยงามแล้วก็ภูเขาที่เปลี่ยนสีไปตามฤดูกาลใครได้มาเห็นก็ต้องบอกว่าตกหลุมรักตั้งแต่แรกพบแน่นอนนะคะแลนด์มาร์คที่สำคัญห้ามพลาดก็คือทะเลสาบห้าสีมีน้ำสีฟ้าใสจนเห็นเงาสะท้อนของต้นไม้และภูเขาขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลกน้ำตกนู่รื่อหลังน้ำตกขนาดใหญ่ที่ไหลลงมาเป็นม่านน้ำสุดสวยงามถ่ายรูปมุมไหนก็สวยค่ะหุบเขาเสินไห่มีต้นไม้เปลี่ยนสีเป็นพรมใบไม้สุดแสนจะโรแมนติกเหมือนอยู่ในฉากหนังแฟนตาซีเลยก็ว่าได้ช่วงนี้เราจะพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามาฟังเรื่องราวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสวยงามและวัฒนธรรมที่ตื่นตาตื่นใจของประเทศจีนช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ

0: บาทก็ได้แล้ว
1: ผมจะกดแล้วนะ
2: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
0: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
2: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่โกงอะไหนบอกว่าจะออกคอน
4: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง

เอาละค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Unseen Worldwide พูดคุยกันถึงวัฒนธรรมจีนและแหล่งท่องเที่ยวในประเทศจีนที่หลากหลายมณฑลค่ะไปต่อกันที่เซี่ยเหมินหรือว่าอามอยพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวเซี่ยเหมินที่มีเมืองท่าสวยๆเต็มไปด้วยบรรยากาศคลาสสิกกลิ่นอายจีนผสมยุโรปแบบลงตัวก็ต้องยกให้เซี่ยเหมินซึ่งคนจีนก็จะเรียกกันว่าอามอยเมืองนี้ตั้งอยู่บนเกาะห่างจากไต้หวันประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะนอกจากจะเป็นเมืองท่าที่สำคัญของจีนแล้วก็ยังเป็นเมืองในก็ยังเป็นหนึ่งในเมืองเศรษฐกิจพิเศษที่พัฒนาไปมากๆค่ะในขณะเดียวกันก็ยังมีความวินเทจแล้วก็เสน่ห์ของสถาปัตยกรรมจีนโบราณเอาไว้แบบครบถ้วนแลนด์มาร์คสำคัญที่นี่ก็คือเกาะกู่ล่างอวีเกาะเล็กๆที่เต็มไปด้วยอาคารสไตล์ยุโรปบรรยากาศเหมือนเดินอยู่ในหนังพีเรียดสวยๆนักท่องเที่ยวสายฮิปก็ต้องมากันที่วัดนานผู่ถัววัดจีนสุดเก่าแก่ที่มีพระพุทธรูปสลักสวยงามสายบุญต้องมาไหว้พระขอพรให้เฮงๆปังๆนะคะเจิงโชอานหมู่บ้านเล็กๆติดทะเลที่เต็มไปด้วยสตรีทฟู้ดและก็คาเฟ่เล็กๆน่ารักน่ารักมีมุมสวยๆถ่ายรูปมากมายเลยทีเดียวและไปต่อกันที่มณฑลยอดฮิตนะคะสนเจิ้นถ้าพูดถึงเมืองที่เจริญวัยสุดพลังแล้วก็เต็มไปด้วยที่เที่ยวจีนสุดไฮเทคสนเจิ้นนั้นต้องติดโผล่อย่างแน่นอนที่นี่เป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษแห่งมณฑลกวางตุ้งที่เรียกได้ว่าเจริญแบบก้าวกระโดดขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองยอดฮิตของจีนเลยทีเดียวที่ต้องแวะแลนด์มาร์คโดยทั่วไปห้ามพลาดก็คือแหล่งช้อปปิ้งสายแฟชั่นต้องไม่พลาดนะคะตลาดหลอหวู่หรือว่าตลาดตงเหมินก็เป็นที่ที่ทำให้กระเป๋าเบาอย่างแน่นอนเที่ยวรอบโลกในวันเดียวก็คือมีเมืองจำลองหรือที่เรียกว่า Window of the World รวมแลนด์มาร์คสำคัญจากทั่วโลกมาไว้ที่นี่ที่เดียวมีหอไอเฟลพีระมิดหรือพระราชวังต้องห้ามก็เดินเที่ยวได้ครบแบบไม่ต้องบินไปไกลนะคะมีสวนสนุกอย่าง Happy Valley และก็ยังมีไฮไลท์สำหรับสายแอดเวนเจอร์เครื่องเล่นหลากหลายแล้วก็มีวิวสวยๆให้เราได้ถ่ายรูปกันทั้งวันเมืองเซินเจิ้นนั้นเป็นแหล่งนวัตกรรมที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของจีนถ้าอยากจะสัมผัสเทคโนโลยีใหม่ๆหรือว่าดูตึกสูงล้ำๆก็ต้องมาที่นี่ค่ะเอาละค่ะในช่วงหน้าเราจะกลับมาฟังกันต่อมณฑลต่างๆที่เรายังพูดถึงไม่หมดยังมีอีกหลากหลายนะคะสำหรับประเทศจีนช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะ

0: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล

เอาละค่ะมาปิดท้ายกับ Unseen Worldwide ช่วงนี้กับเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมจีนมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับมณฑลต่อไปที่จะพูดถึงก็คือจางเจียเจี้ยพูดถึงจีนแล้วจะให้เข้าถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติแบบสุดขั้วก็ต้องเป็นจางเจียเจี้ยเมืองแห่งขุนเขาและตำนานสามก๊กที่มีทั้งอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแล้วก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับฉากภูเขาลอยฟ้าในหนังเรื่องอวตารอีกด้วยแลนด์มาร์คสำคัญที่ห้ามพลาดนะคะนั่นก็คือเขาสิงโตเหลืองจุดชมวิวสูงถึง 1,300 เมตรที่มองเห็นขุนเขาสลับซับซ้อนสุดลูกหูลูกตาวิวสวยอลังการแบบต้องตะลึงเลยทีเดียวสะพานกระจกที่ยาวที่สุดในโลกจางเจียเจี้ยกลาสบริดจ์ที่ทอดยาวข้ามหุบเขาลึกกว่า300เมตรท้าใจคนที่มีความกล้านะคะลิฟต์แก้วไป่หลงเป็นลิฟต์กลางแจ้งที่สูงที่สุดในโลกขึ้นทีเดียวก็มองเห็นวิวทั้งอุทยานแบบพานารามาภูเขาเทียนจื่อซานเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดของอุทยานเหมือนได้ทะยานขึ้นไปอยู่บนเหนือเมฆเลยนะคะและมาปิดท้ายกันที่ฮาบินซึ่งเป็นเมืองหนาวจัดแห่งมณฑลเฮหลงเจียงที่ได้ฉายาว่าไข่มุกบนคอหงหรือมอสโกแห่งตะวันออกนะคะเพราะว่ามีสถาปัตยกรรมสไตล์รัสเซียผสมจีนแบบเท่ๆที่สำคัญค่ะอุณหภูมิติดลบเฉลี่ยอยู่ที่ลบ20องศาถึงลบ30องศาหนาวกว่านี้ก็คงจะเป็นขั้วโลกแล้วล่ะค่ะแลนด์มาร์คที่ห้ามพลาดนะคะโบสถ์เซนต์โซเฟียเป็นโบสถ์สไตล์ไอคอนิกกับโดมสีเขียวสวยคลาสสิกสายถ่ายรูปพลาดไม่ได้เลยนะคะเทศกาลน้ำแข็งฮาบินค่ะงานแกะสลักน้ำแข็งระดับโลกตึกปราสาทน้ำแข็งที่มีไฟเรืองแสงตอนกลางคืนสวยจนเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในเทพนิยายแม่น้ำซงฮัวในหน้าหนาวนะคะจะกลายเป็นลานน้ำแข็งนักท่องเที่ยวก็สามารถมาเล่นสเก็ตหรือลากเลื่อนกับสุนัขฮัสกี้ได้อีกด้วยอุทยานเสือไซบีเรียใกล้ชิดกับเสือไซบีเรียตัวใหญ่ที่หาดูได้ยากและนอกจากนั้นก็ยังสนุกไปกับโชว์ของฮาบินโพลแลนด์สนุกไปกับโชว์ของวานเบลูก้าแล้วก็ยังมีสัตว์จากขั้วโลกอีกด้วยเป็นยังไงกันบ้างคะมุมมองที่มีต่อประเทศจีนจะเปลี่ยนไป180องศาเลยทีเดียวเพราะว่าที่เที่ยวไม่ได้มีแค่ธรรมชาติแต่ยังเต็มไปด้วยอารยธรรมเก่าแก่วัฒนธรรมที่มีความขลังแล้วก็เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ล้ำค่านอกจากนั้นแล้วที่สำคัญค่ะตอนนี้ประเทศจีนเปิดวีซ่าให้คนไทยได้เที่ยวไม่ต้องยุ่งยากกันแล้วนะคะดังนั้นถ้าหากยังไม่เคยไปเที่ยวที่ประเทศจีนก็ลองเปิดใจดูสักครั้งแล้วอาจจะเจอมุมมองใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนบอกได้เลยนะคะว่าเมืองจีนนั้นมีเสน่ห์มากกว่าที่คิดและถ้าหากว่าได้ไปหวังว่าคงจะประทับใจกันมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้เวลาของ Unseen Worldwide หมดลงแล้วพบกันได้ใหม่จันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว3ทุ่มทาง FM 93.5 MHz วันนี้พัชชาสุภชรินทร์ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติประจำปี2569อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
5: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติประจำปี2569เพื่อรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเยาวชนและทุกภาคส่วนแก้ปัญหาคุณภาพน้ำ
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติประจำปี2569ซึ่งตรงกันที่10กันยายนของทุกปีณสวนปฐุมวนานุรักษ์กรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิด Flow with the Future สืบสานวิถีสายน้ำรังสรรค์อนาคตยั่งยืนทั้งนี้นายสุชาติกล่าวว่าการจัดงานมุ่งสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเยาวชนและทุกภาคส่วนเห็นคุณค่าและความสำคัญของแม่น้ำคูคลองพร้อมร่วมกันดูแลฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำให้มีความสะอาดและสมบูรณ์อย่างยั่งยืนพร้อมส่งเสริมให้ชุมชนและประชาชนริมฝั่งแม่น้ำร่วมในการดูแลแหล่งน้ำซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนลดความเสี่ยงจากปัญหาน้ำท่วมและสร้างความมั่นคงทางน้ำในระยะยาวทั้งนี้กำชับให้บังคับใช้กฎหมายผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำเพื่อให้แม่น้ำคูคลองสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนลงพื้นที่ติดตามอ่างเก็บน้ำคลองพร้าวจังหวัดตราดมีความคืบหน้าร้อยละ29โดยติดปัญหาขอใช้พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติคาดแล้วเสร็จภายใน2ปีหลังได้รับอนุญาต
7: นายพิสุทธิ์รัตนวงศ์ประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคตะวันออกพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองพร้าวซึ่งปัจจุบันดำเนินการแล้วประมาณร้อยละ29โดยขณะนี้โครงการต้องหยุดดำเนินงานชั่วคราวเนื่องจากยังไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างได้ครบถ้วนอยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติจำนวน81ไร่เพื่อใช้เป็นแหล่งดินสำหรับก่อสร้างหากได้รับอนุญาตคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างอีกประมาณ2ปีจึงแล้วเสร็จ ทั้งนี้อ่างเก็บน้ำคลองพร้าวสามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ2ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อสนับสนุนการอุปโภคบริโภคของประชาชนและภาคธุรกิจท่องเที่ยวโดยการประปาส่วนภูมิภาคจะเชื่อมต่อระบบนำไปใช้ประโยชน์ทั้งนี้คณะสมาชิกวุฒิสภาได้เสนอข้อสังเกตเกี่ยวกับการก่อสร้างและการบริหารจัดการน้ำพร้อมเตรียมนำข้อมูลจากการลงพื้นที่ไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
1: ประธานาธิบดีปาเลสไตน์จะกล่าวสุนทรพจน์ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในสัปดาห์หน้าหลังสหรัฐปฏิเสธการเข้าประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมีมติอนุญาตให้ประธานาธิบดีมามูดอับบาสของปาเลสไตน์กล่าวสุนทรพจน์ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในสัปดาห์หน้าด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ152เสียงคัดค้าน3เสียงและงดออกเสียง4เสียงหลังสหรัฐปฏิเสธการเข้าประเทศของประธานาธิบดีอับบาสเป็นปีที่2ติดต่อกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐปฏิเสธการออกวีซ่าเข้าประเทศให้แก่ประธานาธิบดีอับบาสและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของปาเลสไตน์อีกหลาย10คนที่จะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในปีนี้โดยอ้างว่าปาเลสไตน์ล้มเหลวในการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองซึ่งขัดต่อพันธสัญญาที่เคยให้ไว้กับสหรัฐรวมทั้งดำเนินการที่เป็นการบ่อนทำลายโอกาสของการบรรลุสันติภาพปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะได้เวลายาวหญิงโสภากลับมาพบกันค่ะสำหรับค่ำคืนนี้วันนี้เราเจอกันในวันศุกร์ที่18กันยายน2569ยังอยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลนะคะพร้อมกับทีมงานห้องส่งเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้คุณผู้ฟังคะรายการยาวหญิงโสภาคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยค่ะในช่วงเวลานี้แหละค่ะหลังข่าว4ทุ่มไปจนถึง5ทุ่มตรงกับเรื่องราวการดูแลสุขภาพเรื่องราวที่ผู้หญิงต้องรู้แล้วก็ยังไม่ลืมที่จะนำเพลงคลาสสิกนะแนวสากลมาฝากคุณผู้ฟังด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีข่าวมาฝากกันด้วยค่ะสำหรับสาวๆคนไหนที่ชอบแต่งหน้าแล้วก็มีแอสเซสซอรี่เรื่องของการแต่งหน้าเนี่ยคือเรียกว่าอุปกรณ์แต่งหน้าค่อนข้างเยอะอย่างเช่นพวกลิปสติกนะคะอย่าเพิ่งทิ้งนะลิปสติกเก่าที่เราไม่ได้ใช้แล้วอย่าเพิ่งทิ้งค่ะสามารถเปลี่ยนเป็นของที่มีค่าสำหรับทางการแพทย์ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่มีลิปสติกที่ไม่ได้ใช้แล้วสามารถส่งไปให้เป็นกายอุปกรณ์ของศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทยได้ค่ะลิปสติกที่เราไม่สามารถใช้ได้แล้วเนี่ยเอาไปเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินแล้วก็ดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะเรื่องของการไประบุตำแหน่งจุดกดเจ็บอย่างเช่นพวกตาปลาหรือว่าจุดกดเจ็บบริเวณฝ่าเท้าเพื่อที่ทางการแพทย์เนี่ยเขาจะใช้ปรับแต่งแผ่นรองฝ่าเท้าจากรอยเปื้อนเพื่อเป็นการเจาะรูแล้วก็ลดความหนาหรือว่าปรับแต่งบริเวณที่เหมาะสมช่วยให้การดูแลผู้ป่วยนั้นมีความแม่นยำยิ่งขึ้นค่ะสามารถบริจาคได้ค่ะที่งานผู้ป่วยนอกศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทยจังหวัดสมุทรปราการนะคะส่งไปทางไปรษณีย์ได้เลยนะคะหรือว่าจะ walk in เข้าไปก็ได้ค่ะถ้าส่งไปรษณีย์นะคะส่งไปที่งานผู้ป่วยนอกศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทยเลขที่199ตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการรหัสไปรษณีย์10280โทรศัพท์0812347110ค่ะโทรไปได้นะคะหรือว่าจะแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ sirehab.twrc ค่ะของที่เราไม่ได้ใช้แล้วสำหรับเราเนี่ยอาจจะกลายเป็นประโยชน์สำหรับผู้ป่วยคนอื่นต่อไปก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นร่วมส่งสิ่งของเล็กๆนะคะอย่างลิปสติกสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกันนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ยาหญิงโสภามีเพลงเพราะๆมาฝากกันค่ะไปติดตามรับฟังกันก่อนค่ะแล้วก็กลับมาในช่วงหน้าอัปเดตเรื่องราวที่ผู้หญิงต้องรู้กันค่ะ
1: ยาหญิงโสภา FM 93.5 MHz
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: ยุคจัดหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
2: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
2: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
4: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม่
2: 20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: ยอหญิงโสภา FM 93.5 MHz

0: านไปค่ะคุณผู้ฟังคะงานเพลงเพราะๆกับยอยหญิงโสภาค่ะ FM 93.5 MHz ในช่วงเวลานี้คุณผู้ฟังอยู่กับดีเจกบนะคะพร้อมกับทีมงานห้องส่งด้วยค่ะช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวที่ผู้หญิงต้องรู้จะพาคุณผู้ฟังมาอัปเดตเรื่องของการรับประทานหวานนะคะไม่ใช่หวานซ่อนเปรี้ยวนะหวานนี่แหละค่ะว่ามันมีผลอะไรกับสุขภาพเราบ้างนะคะทำไมถึงต้องใช้สารแทนความหวานสำหรับคนที่ชอบสายหวานค่ะเดี๋ยวไปฟังกันค่ะกับคุณหมออุ๋มแพทย์แผนไทยประยุกต์นิชนันปุ่มเพชรจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในช่วงผู้หญิงต้องรู้ค่ะ
1: ช่วงผู้หญิงต้องรู้
2: ข้อในวันนี้ค่ะน้ำตาลทดแทนใช้อย่างไรให้ถูกต้องค่ะ
3: ต้องบอกว่าปัจจุบันนะคะเรื่องของเทรนสุขภาพเนาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับประทานอาหารเนี่ยค่ะมันค่อนข้างได้รับความสนใจกันมากขึ้นนะแล้วก็ในเรื่องของความหวานเนี่ยมันก็ส่งผลต่อสุขภาพในหลายๆด้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเลือกใช้น้ำตาลทดแทนเนี่ยก็คือเหมือนต้องบอกว่าเป็นสารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีหลากหลายนะในปัจจุบันนะคะแล้วก็มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปว่าจะเป็นใช้เพื่อควบคุมน้ำหนักใช้เพื่อคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะคะหรือว่าบางกลุ่มเนี่ยก็คือใช้ในการปรุงอาหารทำเบเกอรี่นะคะทำเครื่องดื่มนะที่บอกที่สามารถบอกได้ว่ามันดีต่อกลุ่มคนรักสุขภาพอะไรแบบนี้นะคะ
4: คร
3: ับเนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยหลักๆเลยเนี่ยเขาก็เลยมีแนวทางในการเลือกใช้นะคะแบ่งตามกลุ่มเนาะในเรื่องของประเภทแล้วก็คุณสมบัติเด่นๆของเขาหรือว่าอาจจะแบ่งตามการใช้ก็ได้นะคะถ้าหากแบ่งตามประเภทหรือคุณสมบัติเนี่ยนะคะจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆด้วยกันก็คือกลุ่มที่ให้ความหวานจากธรรมชาติกับกลุ่มที่เป็นความหวานแบบสังเคราะห์นะคะกลุ่มแรกเนี่ยหวานธรรมชาติเนี่ยถ้าเป็นสายสุขภาพเนี่ยก็จะรู้จักกันดีนะคะสำหรับคนที่ต้องการจะเลี่ยงนะกลุ่มน้ำตาลสังเคราะห์นะคะหรือว่ามองหาตัวเลือกที่มันใกล้เคียงกับความหวานจากธรรมชาติมากที่สุดเนี่ยก็มักจะเลือกใช้น้ำตาลจากกลุ่มนี้นะคะตัวแรกเลยที่เรารู้จักกันดีก็คือหญ้าหวานค่ะ
4: หญ้าหวานนะฮะ
3: หลายคนน่าจะเคยกินเนาะเคยลิ้มรสชาติเป็นรสชาติหวานที่กินแล้วรู้แหละว่าไม่ใช่น้ำตาลเป็นหญ้าหวานนะคะซึ่งหญ้าหวานหรือสตีเวียเนี่ยให้ความหวานสูงกว่าน้ำตาลนะคะประมาณ200-300เท่านะแต่ว่าไม่มีแคลอรี่นะคะแล้วก็ซึ่งพอไม่มีแคลอรี่เนี่ยก็ไม่ส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนเนี่ยหญ้าหวานก็เลยเป็นตัวเลือกในการใส่ในพวกชากาแฟเครื่องดื่มนะคะแต่ว่าถ้าใส่เยอะเกินหรือว่าปรุงรสได้ไม่ดีอะค่ะปรุงตำรับได้ไม่ดีมันอาจจะติดขมปลายหรือมีรสเอียนที่เป็นรสชาติที่มันแบบว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะเลือกผสมกับน้ำตาลตัวอื่นนะคะอย่างเช่นพวกอีดิทิออลซอร์บิทอลพวกเนี้ยค่ะมันก็จะทำให้รสชาติดีขึ้นได้นะคะแต่ว่าก็เป็นตัวเลือกที่คนถ้าพูดถึงน้ำตาลทดแทนเนี่ยคนจะคิดถึงหญ้าหวานเป็นอันดับต้นๆเลยตัวถัดมานะคะที่รสชาติดีขึ้นมาหน่อยแต่ว่าต้องบอกว่าราคาก็อาจจะสูงกว่าเนาะก็คือหล่อหั่งกล้วยนะคะ
5: น้ำตาลหล่อหั่งกล้วย
3: มีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยเคยโทรมาสอบถามเนาะเรื่องน้ำตาลหล่อหั่งกล้วยนะคะต้องบอกว่าหล่อหั่งกล้วยเนี่ยเป็นน้ำตาลนะคะเป็นสารสกัดที่ได้จากผลไม้นะก็คือไอตัวลูกหล่อหั่งกล้วยนะคะมีรสชาติหวานละมุนนะคะค่อนข้างจะคล้ายน้ำตาลทรายมากที่สุดนะคะในกลุ่มนี้นะคะมีสารให้ความหวานที่เรียกว่าโมโกไซด์นะคะซึ่งตัวนี้มันให้ความหวานมากกว่าน้ำตาลทรายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ150-300เท่านะคะแต่ว่าเช่นเดียวกันกับหญ้าหวานก็คือ0แคลอรี่เหมือนกันนะคะเนาะแต่ว่าเขาก็มีข้อมูลนะคะคือมันให้ความหวานสูงแต่ว่าตัวโมโกไซด์เนี่ยมันไม่ได้ถูกย่อยสลายเป็นพลังงานร่างกายเนี่ยก็ขับออกไปไม่เป็นแบบสะสมเป็นไขมันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ต้องการจะควบคุมน้ำหนักนะสายสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องการแบบคุมน้ำหนักเนี่ยก็จะนิยมเลือกใช้อันนี้นะคะรวมถึงคนที่เป็นต้องการคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะเราจะเห็นว่าตลาดเบเกอรี่สำหรับแบบโลแคลอรี่อะค่ะก็จะเลือกใช้ตัวน้ำตาลนี้เป็นหลักนะคะเพราะว่าตัวค่าไกลซีมิกอินเด็กซ์ของเขาเนี่ยก็คือเท่ากับศูนย์เลยนะคะไม่ไปกระตุ้นอินซูลินด้วยนะคะแล้วเนี่ยผู้ป่วยเบาหวานเนี่ย ตัวเลือกเนี้ยจึงเป็นตัวเลือกที่ดีถ้าเราแบบก็ฉันก็ยังอยากกินหวานอยู่นะแต่ว่าไม่อยากให้มันไปกระตุ้นอินซูลินมากขึ้นนะคะก็อาจจะเลือกใช้ตัวนี้นะคะหรือในคนที่เป็นคีโตนะพวกเครื่องดื่มคีโตต่างๆเนี่ย
4: คีโตก็จะมีน้ำตาลตัวนี้นะคะออกมาขายในรูปแบบผลิตภัณฑ์เยอะเลย
5: ใ
3: ช่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีหอมกล้วยนะคะเป็นตัวที่เอามาใช้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือจุดเด่นของเขาเนี่ยหอมกล้วยเขาทนต่อความร้อนได้ดีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเอาไปปรุงอาหารเนี่ยมันก็รสชาติหรือว่าการสลายตัวอะไรพวกนี้ค่ะมันก็มีความทนทานสูงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเอาไปใช้ก็จะได้ประโยชน์นะคะแล้วก็ในด้านทางยาเนี่ยบอกว่ามันมีฤทธิ์ในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยลดการอักเสบในร่างกายด้วยนะคะมีแบบต้องบอกว่ามีสรรพคุณทางยาด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายที่เนี่ยเขาก็เลยนิยมนะคะในทางแบบสายสุขภาพเนี่ยเอาไปใช้รับประทานนะให้ความหวานแทนน้ำตาลนะคะแล้วก็บางแบรนด์เนี่ยในกลุ่มพวกยาสีฟันหรืออะไรพวกนี้ค่ะเนาะหรือน้ำยาบ้วนปากเนี่ยก็มีการใช้เหมือนกันเพราะว่าด้วยความมันมีให้รสหวานเนาะแล้วก็ไม่มีผลต่อเรื่องของไปทำให้เกิดฟันผุหรืออะไรเงี้ยนะคะก็คือไปช่วย
5: บอกว่ายาสีฟันหรอหางกล้วย
3: นี่มีบ้างแบบว่าไม่ได้เยอะมากค่ะอาจจะราคามันสูงเนาะที่นิยมกันมากๆเลยก็คือในกลุ่มอาหารพวกเบเกอรี่พวกอาหารสุขภาพอะค่ะก็จะนิยมตัวหลังกล้วยหรือพวกเครื่องดื่มต่าง
5: ๆ
3: ค
5: ่ะใช้แทนน้ำตาล
3: ใช่ค่ะอีกตัวนึงที่เป็นกลุ่มธรรมชาติเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นผ่านกระบวนการหมักเนาะก็คือกลุ่มน้ำตาลแอลกอฮอล์นะคะน้ำตาลแอลกอฮอล์เนี่ยมันมีหลายชื่อเลยแต่ที่เรียกกันส่วนใหญ่ถ้าเราสะดุดหูก็จะเป็นตัวอีริทิออลนะคะในกลุ่มนี้ก็จะมีทั้งซอร์บิทอลไซลิทอลนะคะอะไรเงี้ยมีค่อนข้างหลายตัวเลยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยนะเรียกรวมๆว่าน้ำตาลแอลกอฮอล์นะคะได้จากการหมักจากธรรมชาตินะคะให้ความหวานประมาณ 70% ของน้ำตาลทรายแต่ว่าให้รสชาติเนี่ยใกล้เคียงกับน้ำตาลนะคะแล้วก็ให้พลังงานต่ำนะไม่ส่งผลต่อเรื่องของระดับน้ำตาลในเลือดหรือค่าอินซูลินของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่คุมหนักเนี่ยก็ใช้ได้แต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดนะคะในการใช้ตัวน้ำตาลแอลกอฮอล์นะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเจอน้ำตาลแอลกอฮอล์ในผลิตภัณฑ์พวกเครื่องดื่มนะคะหรือว่าพวกยาสีฟันที่ติดรสหวานๆหน่อยนะคะ
4: ก็จะกำลังจะถามคุณหมอเลยว่าน้ำตาลแอลกอฮอล์มันอยู่ในอาหารชนิดไหนเพราะว่าถ้าถามว่าถ้าพูดถึงน้ำตาลแอลกอฮอล์เนี่ยนึกภาพไม่ออก
5: นึกไม
4: ่
5: ออก
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ค่ะในพวกลูกอมนะคะในพวกไอพวกที่กินเข้าไปแล้วให้ความรู้สึกหวานแล้วเย็นสดชื่นนะคะพวกนี้ค่ะ
5: อย่างนี้มันจะเป็นเหมือนกลุ่มแบบน้ำตาลที่มันสังเคราะห์ขึ้นมาใช่ไหมคุณตัวเนี้ย
3: จะบอกว่าคือมันยังจัดอยู่ในกลุ่มน้ำตาลธรรมชาติแต่ว่ามันเป็นผ่านกระบวนการหมักทำให้แบบว่าโครงสร้างมันเปลี่ยนไปค่ะมันเป็นน้ำตาลที่ผ่านการนะที่เกิดจากการเขาเลยเรียกน้ำตาลแอลกอฮอล์นะคะเนาะแต่ว่ากลุ่มเนี้ยถามว่าถ้าเรากินเนี่ยส่วนใหญ่เด็กๆก็จะชอบเนาะถามว่ากินเยอะไปมันดีไหมนะก็คือมันก็ไม่ได้ทำให้ฟันผุเนาะไม่เหมือนน้ำตาลทั่วไปนะคะแต่ว่าถ้ามันมากเกินไปเนี่ยค่ะมันก็อาจจะมีผลนะทำให้เกิดอาการท้องอืดหรือท้องเสียได้นะคะอย่างพวกซอร์บิทอลไซลิทอลพวกเนี้ยถ้าเยอะเกินนะคะคือจะถามว่ามันอันตรายไหมมันก็ไม่ได้อันตรายถึงขั้นแบบมีผลต่อชีวิตเนาะหรือแบบเป็นพิษรุนแรงนะคะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกมันจะส่งผลต่อระบบทางเดินอาหารเพราะว่าบางทีร่างกายมันถูกซึมเอาไปใช้ไม่หมดนะคะมันก็ทำให้แบบมีปัญหาเรื่องขับถ่ายได้ง่ายนะคะอันนี้ก็ต้องระวังนะแต่ถ้าเทียบกันในการใช้เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะนิยมใช้ตัวอินิทิออลนะคะก็จะค่อนข้างปลอดภัยกว่าตัวน้ำตาลแอลกอฮอล์ตัวอื่นๆเนาะแต่ว่ามันต้องกินแค่ไหนนะมันถึงจะแบบเริ่มที่จะแบบส่งผลเสียต่อร่างกายนะคะก็คือต้องใช้ถ้าในคนทั่วไปเนี่ยเขาบอกว่า 0.5 ถึง 1 กรัมต่อน้ำหนักตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนปกติเนี่ยสมมติอย่างหมอเนี่ยนะหมอต้องกินแบบเยอะมากๆนะคะ40ถึง80กรัมซึ่งมันหวานมากมากมาก
4: เพราะว่าตัวน้ำตาลแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะมีความหวานน้อยกว่าน้ำตาลทรายใช่ไหมคะคุณหมอประมาณ 70%
3: ใช่แต่ถ้าเรากินเยอะน่ะมันก็อาจจะเป็นพิษกับร่างกายได้นะคะคือถ้ามากเกินไปอัน นาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความไวต่อความเป็นพิษของน้ำตาลพวกนี้ค่ะมันก็แล้วแต่คนด้วยเนาะแต่ถ้าเราใช้ในอาหารทั่วไปเนี่ยที่มันเป็นรสหวานที่เรียกได้ว่าหวานปกติละกันเป็นระดับหวานปกติเนี่ยก็สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยนะคะไม่ได้มีผลเสียอะไรเน
5: า
3: ะ
5: คุณหมอครับอย่างตัวน้ำตาลแอลกอฮอล์ที่คุณหมอบอกว่าใส่ในลูกอมใส่ในอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราจะดูว่าลูกอมไหนที่ใช้น้ำตาลแอลกอฮอล์หรือน้ำตาลปกติที่เราทานกันเนี่ยมันแยกยังไงครับ
3: ส่วนใหญ่เขาจะมีแสดงในฉลากค่ะ
4: ว่าจะมีสารให้ความหวานแทน
3: ใช่ค่ะเขาจะเขียนว่าสารให้ความหวานทดแทนเนี่ยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเขียนเป็นชื่อน้ำตาลชนิดนั้นๆลงไปในฉลากเลยเพราะว่าอันนี้เหมือนเป็นข้อกำหนดของอย.ด้วยว่าถ้ามีการใช้สารให้ความหวานทดแทนเนี่ยจะต้องระบุไปด้วยว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการแพ้หรืออย่างที่บอกว่ากินมากเกินเนี่ยท้องอืดได้นะปวดท้องได้นะคะหรือว่าแบบท้องเสียถ่ายเหลวได้นะคะถ้ามันแบบมากเกินไปเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้จำเป็นต้องแสดงในฉลากนะคะรวมถึงน้ำตาลทดแทนในกลุ่มที่เป็นสังเคราะห์นะอันนี้อีกกลุ่มนึงอันนั้นเราบอกมันเป็นธรรมชาติเนาะแต่ว่ากลุ่มสังเคราะห์เนี่ยเป็นข้อกำหนดเลยว่าเขาต้องแสดงฉลากเนาะว่ามีการใส่นะคะกลุ่มสังเคราะห์มีอะไรนะคะซูคารโรสนะที่เราจัดกันก็คือทำมาจากน้ำตาลนี่แหละแต่ว่าปรับโครงสร้างทำให้ร่างกายมันไม่ดูดซึมนะหวานมากกว่าน้ำตาล600เท่านะคะ600เท่ามากนะคะแล้วก็ทนความร้อนได้ดีมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ย
4: น้องแกร่งมากเลยนะคะ
3: ในกลุ่มเบเกอรี่เนี่ยก็จะใช้ซูคาโรสนะคะถ้าเราดูข้างกล่องนะก็จะมีบอกนะหรืออย่างแอสปาร์แตม
4: แอสปาร์แตมนี่คุณหูที่สุด
5: ร้ายเลยไหมใ
3: ช่แต่เงินก็ตัวแอสปาร์แตมเนี่ยให้ความหวานมากกว่าน้ำตาลประมาณ180-200เท่านะคะแล้วก็ให้พลังงานต่ำนะค่อนข้างต่ำนะคะละลายง่ายรสชาติเนี่ยจะค่อนข้างใกล้เคียงอันนี้จะอยู่ในเครื่องดื่มนะที่เราคุ้นเคยกันนะคะ
5: ลมอะไรเนี่ย
3: พวกน้ำมันลมนะก็จะมีแต่ว่าก็มีข้อควรระวังนะคะในกลุ่มผู้ป่วยนะคะโรคฟีนิลคีโตนูเรียเนาะมันเป็นโรคที่ร่างกายมันย่อยไม่ได้นะคะคือถ้าเป็นผู้ป่วยเนี่ยเขาจะมีระบุอยู่แล้วว่าห้ามกินผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแอสตแตมนะคะอันนี้ก็ต้องระวังอันนี้เป็นข้อเฉพาะเนาะก็เป็นกลุ่มสารให้ความหวานสังเคราะห์นะถามว่ากินกลุ่มเนี้ยกลุ่มสังเคราะห์เนี่ยมันจริงๆต้องบอกมาทั้งหมดนั่นแหละนะคะว่าเราควรกินไหมคือถ้าเอาตามหลักการเลยจริงๆในผู้ป่วยเบาหวานหรือคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักเนี่ยค่ะสิ่งที่เราควรทำคือการลดความหวานนะลดปริมาณลงช่วงแรกเนี่ยถ้าเราแบบไม่สามารถลดแบบหักดิบได้เนี่ยการเลือกน้ำตาลทดแทนมาใช้เนี่ยค่ะมันก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งในเรื่องของจิตใจด้วยเนาะเรื่องของแบบร่างกายที่มันค่อยๆปรับ
4: อย่างน้อยก็อ่ะหวานนะแต่ว่าเป็นความหวานที่ฉันเองฉันก็ไม่รู้สึกว่าน้ำหนักจะขึ้นหรือน้ำตาลจะพุ่งแต่ใดๆก็คือการลดหวานรสชาติเนี่ยรสชาติให้มันเบาลงจนเป็นนิสัยน่าจะเป็นอะไรที่ยั่งยืนมากกว่าไหมคะ
3: ใช่ค่ะก็คือต้องบอกว่ามันถ้าทำได้นะคะการลดด้วยการไม่กินหรือลดปริมาณลงไปเลยเนี่ยก็จะดีกว่าการใช้แล้วการทดแทนแต่ถามว่าถ้าเราเลิกไม่ได้มันมีอยู่แล้วคนที่แบบก็เลิกไม่ได้ก็ฉันชอบกินหวานหรือว่าก็ยังอยากกินเบเกอรี่หรืออยากกินน้ำหวานอยู่เนี่ยการใช้น้ำตาลทดแทนก็ไม่ใช่เรื่องแย่นะคะก็สามารถใช้ได้แต่ต้องใช้อย่างถูกต้องเนาะนี้ถ้าเราบอกว่าเราจะเลือกให้มันแบบเหมาะสมเนี่ยมันก็มีหลักการเลือกหลายแบบนะคะอย่างเช่นถ้าดูตามวัตถุประสงค์การใช้งานเนาะถ้าทำพวกขนมเบเกอรี่เนี่ยเขาก็จะใช้พวกซูคาโรสพวกหลอดข้างกล้วยเพราะว่ามันทนต่อความร้อนก็จะ
4: อบในปริมาณความร้อนสูงๆก็ไม่ความหวานก็ไม่หายไปไหนใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะหรืออย่างถ้าใส่ในเครื่องดื่มก็จะนิยมใช้หญ้าหวานหรือว่าหลอดข้างกล้วยนะคะบอกหลอดข้างกล้วยเนี่ยค่อนข้างเป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยอาจจะหาซื้อยากแล้วก็ราคาสูงนิดนึงนะถามว่าดีไหมดีนะในกลุ่มนี้นะเปล่าถ้าส่วนตัวหมอจะเชียร์ให้ใช้ตัวนี้นะถ้าเกิดว่า คนไข้จำเป็นต้องใช้นะคะหรือถ้าคนที่มีโรคประจำตัวนะก็ควรเลือกกลุ่มน้ำตาลที่เป็นกลุ่มน้ำตาลธรรมชาติที่มันแบบไม่ส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดนะคะโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานซึ่งไอ้ที่พูดมาทั้งหมดอ่ะมันก็ใช้ได้เกือบทุกตัวนั่นแหละเอาเป็นว่าเราสะดวกใช้ตัวไหนเราก็เลือกนั้นนะคะ แล้วก็ในเรื่องของผลข้างเคียงอย่างที่บอกนะคะโดยเฉพาะกลุ่มน้ำตาลแอลกอฮอล์นะไซริทอลซอร์บิทอลต่างๆนะคะพวกนี้ที่มันอยู่ในลูกอมมะฝรั่งนะคะกินมากอาจจะท้องอืดนะท้องอืดแน่นท้องท้องเสียก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยควรบริโภคแต่น้อยนะถ้ามากไปก็ไม่ดีนะคะเนาะต่อให้จะกินแล้วฟันไม่ผุก็เถอะนะก็อาจจะท้องเสียได้นะคะเออแล้วก็สิ่งสำคัญนะคะในเรื่องของการใช้น้ำตาลทดแทนเนี่ยนะเราบางทีเราไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่เรากินเข้าไปน่ะมันมีน้ำตาลจริงหรือน้ำตาลทดแทนเออเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้บริโภคทุกคนต้องรู้คืออ่านฉลากโภชนาการเสม
4: อ
3: นะคะเพราะว่าการอ่านฉลากเนี่ยจะช่วยให้เรารู้ว่าอะไรบ้างที่เป็นส่วนประกอบของสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปนะคะถ้าส่วนใหญ่อาหารที่ไม่เติมน้ำตาลเนี่ยก็จะระบุเลยว่าไม่มีน้ำตาลนะคะก็คือ no added sugar เนาะหรือ sugar free นะคะแต่ถ้ามีน้ำตาลทดแทนนะน้ำตาลอื่นๆเป็นส่วนประกอบเนี่ยเขาก็จะระบุไปด้วยอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นโดยเฉพาะเป็นกลุ่มน้ำตาลสังเคราะห์เนี่ยเขาต้องระบุนะคะนั้นดูด้วยว่ามันมากหรือน้อยนะไม่ใช่แบบก็กินไปไม่อ่านนะคะถ้าใครที่เพิ่งเริ่มใช้นะก็ใช้น้อยๆก่อนนะคะโดยเฉพาะ
4: เพราะว่าหลายๆตัวเนี่ยมีความหวานที่สูงกว่าหมายถึงว่าลดความหวานที่มันแบบหลายเท่ามากเลยนะฟังอันล่าสุดก็คือ600เท่า
5: ก็คือซูคาโรสเนี่ย
4: โหดมาก
3: ใช่ค่ะก็คือมันใช้น้อยมากๆนะคะอย่างย่าหวานเนี่ยหมอมีสอนคอร์สทำชาโชว์อะไรเนาะใช่ส่วนใหญ่เขาจะแบบใส่ไปเยอะๆแบบว่าจริงๆแค่ปลายช้อนนิดเดียวเนี่ยก็หวานแล้วนะถ้ามันมากเกินไป
4: มันขมถ้าใส่มากไปอะค่ะ
3: ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มน้อยๆนะในคนที่เพิ่งทานนะคะค่อยๆปรับเพราะว่าเวลาเราปรับพวกนี้ค่ะจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราเนี่ยมันจะได้ปรับตัวด้วยนะคะบางทีแบบเรากินไปทีเดียวเลยมันอาจจะแบบว่าทำให้แบบไม่คุ้นชินอาจจะท้องเสียท้องอืดอะไรอย่างนี้ได้นะคะแล้วก็มันจะมีข้อควรระวังนะในกลุ่มน้ำตาลแอลกอฮอล์ที่เป็นพิษกับสัตว์นะคะโดยเฉพาะเป็นพิษต่อสุนัขอย่างร้ายแรงนะในตัวน้ำตาลไซริทอลนะคะเขาถึงบอกว่าอาหารของคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นอาหารสำหรับสุนัขได้เสมอไปนะคะปริมาณเพียงเล็กน้อยเนี่ยมันอาจจะทำให้สุนัขของคุณเนี่ยสัตว์เลี้ยงของคุณเนี่ยตับวายหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูถ้าเป็นคนเลี้ยงสุนัขเนี่ยอาจจะต้องดูด้วยว่าน้ำตาลมีส่วนประกอบของน้ำตาลเนี่ยในอาหารหรือว่าขนมที่เราให้เขากินหรือเปล่านะก็อาจจะเป็นอันตรายได
5: ้คุณหมอครับในไหนก็คุณหมอพูดถึงไซลินทอลแล้วครับไซลินทอลก็คือผมเนี่ยเป็นคนเลี้ยงสุนัขแล้วจริงๆแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างสติ๊กเหมือนกันซีเรียสเหมือนกันผมอยากรู้ว่าคุณหมอว่าโดยมากนะครับน้ำตาลไซลินทอลเนี่ยที่ใส่ในของกินของเราเนี่ยโดยมากมันจะอยู่ในอาหารประเภทไหนครับ
3: ไซริทอลที่เห็นส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพวกเครื่องดื่มในพวกขนมมีในพวกลูกอมพวกแบบของขบเคี้ยวค่ะ
5: ขบเคี้ยว
3: แต่ว่าจะ
5: ขนมกรอบๆ
3: จะเห็นที่หมอเจอบ่อยๆเลยอ่ะมันจะอยู่ในพวกลูกอม
4: ลูกอมที่เป็นซูคาฟี
3: ใช่ค่ะแต่ถามว่ามันอยู่ในอื่นๆได้ไหมอันนี้มันขึ้นอยู่กับผู้ผลิตมากกว่าค่ะเพราะว่าจริงๆมันใช้ได้กับแทบจะทุกอาหารนะคะ
5: คือมันจะเย็นๆซ่าๆอะไรครับดูชื่อไซริทอล
3: ใช่หลักๆก็จะชอบใส่ในพวกที่มันแบบผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากใช่เย็นๆกลุ่มน้ำตาลแอลกอฮอล์มันจะมีความเย็นซ่าๆเย็นสดชื่นนิดนึง
4: แทนมิ้นท์แทนอะไรแบบนี้ได
5: ้ดีมากเลยเพราะว่าผมจะได
3: ้ฝรั่งเนี่ย
4: ระมัดระวัง
5: จะได้ระวังไม่ว่าจะเป็นยาบ้วนปากหรือว่าหมักฝรั่งหรืออะไรที่มันแบบเย็นๆซ่าๆหวานๆแบบลักษณะ
3: ใช่อันหนึ่งก็คือถ้าเราแบบมีสัตว์เลี้ยงอะค่ะถ้ามีพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำยาบ้วนปากเดี๋ยวนี้น้ำยาบ้วนปากก็ทำกลิ่นทำรสที่มันแบบค่อนข้างน่ารับประทานนะคะก็อาจจะเก็บให้ไกลจากสัตว์เลี้ยงนิดนึงบางทีเผื่อเราเปิดไว้แล้วน้องไปแบบไปกินไปผิดไปเลียอะไรอย่างเงี้ยค
4: ่
3: ะ
4: ใช
3: ่ได้รับในปริมาณมากอะไรเงี้ยค่ะมันก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะคะอ
5: ย่างผมสุนัขเนี่ยอย่างของคุณกุ้งเขาเลี้ยงแมวอย่างแมวด้วยได้ไหมฮะหมายถึงว่าแมวไซริทอลนี่ก็แพ้เหมือนกันไหมฮะ
3: คือถ้าตามข้อมูลเนี่ยค่ะจะเป็นพิษต่อสุนัขค่ะในแมวเนี่ยหมอไม่แน่ใจแต่ว่า แต่ว่าแบบ
4: แต่ใดๆเนาะอาหารคน
5: เครื่อง
4: ม
5: ือ
4: เครื่องใช้อุปกรณ์ของคนก็ไม่ควรจะให้ทั้งสัตว์เลี้ยงใช้
5: แยกแยะให้ชัดเจน
4: เพราะว่าทั้งสารอาหารแล้วก็อะไรเราก็ไม่รู้เนาะคุณหมอเนาะว่าอันนี้จะเป็นพิษต่อเขาหรือเปล่าเพราะเขาเองก็พูดไม่ได้กว่าอาการจะเกิดขึ้นแล้วกว่าจะแย่เนี่ยก็เราก็ไม่ทันได้สังเกตเดี๋ยวมาเสียใจที่หลัง
5: ใช่เท่าที่ผมครับคุณหมอ
3: ต้องเหมือนแยกให้ชัดเจนค่ะเดี๋ยวนี้เขาจะมีแบบคาเฟ่น้องหมาคาเฟ่น้องแมวเนี่ยเขาก็จะแยกอาหารสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วก็ถ้าเป็นตัวเราเนี่ยค่ะก็คือต่อให้ฉลากบอกว่าไม่มีน้ำตาลเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะกินได้แบบเต็มที
4: ่
3: ไม
4: ่มีใช่ค่ะ
3: ก็คือไม่มีน้ำตาลก็ยังมีอย่างอื่นอยู่เนาะยังมีนมเนย
4: มีแป้งมีตัวอะไรที่สามารถสังเคราะห์กายมาเป็น
5: ตกค้างทำให้เกิดโรคในอนาคตได
3: ้คือมันเป็นตัวช่วยหนึ่งแหละนะคะที่ถ้าเราจำเป็นต้องลดหรือควบคุมเนี่ยการใช้น้ำตาลทางเลือกเนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะคะแต่ว่าถ้าเราใช้เนี่ยก็ต้องมีลิมิตนะไม่ใช่แบบกินเต็มที่นะคะอย่างที่บอกเป็นแค่ตัวช่วยหนึ่งแล้วก็อย่างของที่โรงพยาบาลตอนนี้ค่ะเราก็มีตัวพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบเครื่องดื่มผงชงนะคะก็ใช้น้ำตาลทางเลือกใช้ย่าหวานเหมือนกันหรืออย่างยาแก้ไอสูตรไม่มีน้ำตาลเนี่ยนะคะก็ใช้เป็นน้ำตาลทางเลือกเหมือนกันนะคะเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการควบคุมเนาะหรือคนที่มีปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มเบาหวานนะคะแต่ว่าถ้าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเราเลือกได้ก็แนะนำว่าให้ลดหวานจากตัวเราเอง
0: ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมออุ่มนะคะนิจนันท์ปุ่มเพชรจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะส่งต่อคุณผู้ฟังไปติดตามธรรมะก่อนนอนหลักใจสุขใจโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัสเกตค่ะพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: ช่วงหลักใจสุขใจ
6: ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการยอผู้หญิงโสภากับท่านพระอาจารย์พระมหาธนเดชธรรมปัญโยสำหรับหัวข้อธรรมในวันนี้จะชวนท่านผู้ฟังพูดคุยเรื่องของต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นต้นไม้ที่ฟังชื่อแล้วเหมือนภาพยนตร์หนังบูฟ้าทลายโจรแค่ชื่อก็ไม่ธรรมดาแล้วนะครับท่านเหมือนจะขึ้นไปทลายฟ้าแล้วลงมาปราบโจรอีกทีหนึ่งแต่ความจริงแล้วมันก็เป็นต้นไม้ธรรมดาธรรมดาต้นหนึ่งหน้าตาก็ไม่ได้ว่าสวยงามดอกก็ไม่ได้อลังการแต่รสชาตินี่ขมเป็นบ้าเลยว่าอย่างนั้นแต่พอเราเรียนรู้คุณสมบัติของมันแล้วกลับพบว่าของบางอย่างไม่จำเป็นต้องสวยถึงจะมีคุณค่าอาตมาก็เลยมาคิดว่าอ้อชีวิตของคนเรามันก็เหมือนกันนะบางคนเกิดมาหน้าตาดีอันนี้ต้นทุนดีบางคนเรียนเก่งก็ต้นทุนดีบางคนบ้านพร้อมพ่อแม่พร้อมเงินพร้อมอันนี้ก็ต้นทุนดีแต่คนบางคนชีวิตเปิดมาก็เจอของหนักเลยเหมือนเด็กน้อยคนหนึ่งในสมัยพุทธกาลเด็กคนนี้ลืมตาดูโลกแต่สถานที่แรกที่ชีวิตพาไปไม่ใช่อ้อมอกของแม่หรือไม่ใช่เปลอุ่นๆไม่ใช่บ้านที่ทุกคนยืนถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ว่ายินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวแต่เป็นกองขยะครับท่านแค่ชีวิตเริ่มต้นก็ติดลบแล้วเด็กคนนั้นมีชื่อว่าหมอชีวกโกมารพัฒน์ท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินหรือไม่เคยได้ยินก็ลองฟังดูนะว่าชีวิตของคนคนหนึ่งเริ่มต้นบนกองขยะถ้าเป็นละครนี่ผู้กำกับอาจจะบอกว่าเปิดเรื่องแรงเกินไปหรือเปล่าแต่ชีวิตจริงบางทีมันก็แรงกว่าละครนะเด็กน้อยถูกทิ้งตั้งแต่แรกเกิดแต่โชคดีที่พระราชามีนามว่าอภัยราชกุมารเสด็จผ่านมาพอดีพอเห็นเด็กก็ทรงถามว่าเด็กคนนี้ยังมีชีวิตอยู่ไหมผู้ติดตามก็ตอบว่า ยังมีชีวิตอยู่พระเจ้าค่ะพระราชาก็เลยรับไปเลี้ยงเพราะยังมีชีวิตอยู่จึงได้ชื่อว่าชีวกชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับการมีชีวิตอาตมาภาพนี่ชอบฉากนี้มากมันคลาสสิกมากเพราะชีวิตของชีวกมันเริ่มต้นด้วยคำว่ายังมีลมหายใจยังมีชีวิตอยู่และบางครั้งเท่านี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับการเริ่มต้นใหม่ไม่ต้องมีพร้อมทุกอย่างไม่ต้องมีครบทุกอย่างขอเพียงมีชีวิตมีสติมีลมหายใจโอกาสมีเริ่มต้นใหม่ให้เสมอคนเราชอบไปทุกข์กับต้นทุนทำไมเราไม่เกิดบ้านนี้ทำไมเราไม่ได้เรียนหนังสือแบบเขาทำไมครอบครัวของเราไม่พร้อมทำไมชีวิตของเรามันต้องลำบากด้วยแต่ลองกลับมาหันดูชีวิตของชีวกเขาเลือกไม่ได้ว่าจะเกิดกับใครเลือกไม่ได้ว่าจะถูกทิ้งหรือไม่แต่เขาเลือกได้ว่าจากตรงนี้จะเดินไปทางไหนนี่แหละประเด็นสำคัญที่อยากจะพูดคุยกับท่านชีวิตมันไม่ได้ถามเราว่าเริ่มต้นมาดีไหมชีวิตมันถามเราว่าจากที่ยืนอยู่ทุกวันนี้จะเดินต่อไปอย่างไรพอโตขึ้นชีวกก็เริ่มสงสัยเรื่องพ่อแม่คำถามนี้ธรรมดามากเด็กทุกคนก็อยากจะรู้ว่าตัวเองมาจากไหนใครคือพ่อคือแม่เขาก็ถามกับอภัยราชกุมารอยู่หลายต่อหลายครั้งพ่อเลี้ยงแต่ไม่ได้คำตอบที่จะทำให้หายสงสัยตรงนี้ถ้าเป็นบางคนอาจจะนั่งเสียใจชีวิตฉันทำไมเป็นแบบนี้ทำไมฉันไม่มีเหมือนคนอื่นทำไมฉันถูกทิ้งแต่ชีวกไม่ได้จมอยู่กับคำถามเหล่านี้ว่าใครทิ้งฉันเขากลับเริ่มคิดว่าต่อไปมันจะสร้างชีวิตอย่างไรคนจำนวนมากหมดแรงเพราะเอาแต่ถามเรื่องราวในอดีตหมอชีวกแกคิดว่าถ้าวันหนึ่งผู้มีพระคุณลำบากเราจะเอาอะไรตอบแทนถ้าไม่มีความรู้ไม่มีวิชาไม่มีความสามารถวันหนึ่งเราจะยืนด้วยตัวเองได้อย่างไรจึงตัดสินใจไปเรียนทางแพทย์นะคณะแพทย์ที่เมืองตักศิลาน่าจะเป็นจุฬาหรือธรรมศาสตร์ถ้าเป็นสมัยนี้นี่ถ้าไปเรียนนี่ก็ต้องเปิดโทรศัพท์กด GPS มีรถไฟมีเครื่องบินสมัยนั้นมันไม่มีนะไม่มี Google Map ไม่มี Grabแล้ววันหนึ่งอาจารย์ของชีวกก็ทดสอบว่าศิษย์คนนี้เรียนถึงแก่นแล้วหรือยังข้อสอบสมัยนั้นก็ไม่มีกขกงนะไม่มีข้อว่าสมุนไพรชนิดใดมีสรรพคุณดังต่อไปนี้แล้วมี4ตัวเลือกอาจารย์ให้ของชิ้นเดียวเท่านั้นแหละอาจารย์ให้เสียมไปอันหนึ่งนะถ้าเป็นสมัยนี้ลูกศิษย์อาจจะงงนะอาจารย์ครับผมเรียนแพทย์ไม่ใช่เกษตรนะครับเอาเสียมมาให้ผมทำไมให้เดินรอบเมืองตักศิลาให้หาอะไรก็ได้ที่ใช้เป็นยาไม่ได้ถ้าเจอให้ขุดมาชีวกก็เดินไปเดินดูต้นไม้ดูใบไม้ดูรากดูหญ้าต้นนี้ก็ใช้เป็นยาได้ต้นนั้นก็ใช้เป็นยาได้รากนี้ก็มีคุณสมบัติเปลือกนั้นก็มีประโยชน์เดินไปเรื่อยหาแล้วหาอีกสุดท้ายกลับมามือเปล่าอาจารย์ถามว่าของที่ให้ไปหาอยู่ไหนชีวกก็ตอบว่าหาไม่พบครับสิ่งที่ตรวจดูล้วนใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้หมดทางยาได้หมดนี่แหละสอบผ่านแล้วทำไมถึงผ่านไม่ใช่เพราะตอบเก่งนะครับเพราะเขามองเห็นว่าของทุกอย่างมีคุณค่าในแบบของมันตรงนี้เอามาใช้กับชีวิตได้ดีมากครับบางคนเรียนเก่งบางคนพูดเก่งทำงานละเอียดเข้าสังคมเก่งบางคนก็พูดไม่เก่งฟังเก่งบางคนไม่เก่งนำแต่เก่งประคองคนบางคนไม่ได้เด่นเวลาอยู่บนเวทีแต่เก่งเวลาอยู่ข้างคนที่กำลังร้องไห้คุณค่าของคนไม่ได้มีแบบเดียวปัญหาคือบางทีเราชอบเอาไม้บรรทัดอันเดียวเนี่ยไปวัดคนทั้งโลกเด็กเรียนไม่เก่งบอกเราบอกว่าไม่เก่งพูดไม่เก่งเราก็บอกไม่มีความสามารถหน้าตาไม่โดดเด่นเราก็บอกธรรมดาแต่คำถามคือเราได้ค้นจริงๆหรือไม่ว่าเขามีอะไรอยู่ข้างในชีวกถือเสียมออกไปต้นไม้ที่ไม่มีคุณค่าแต่หาไม่เจอวันนี้เราอาจต้องถือเสียมแห่งความเพียรครับท่านออกค้นหาตัวเองบ้าง บางคนอายุ30ปีแล้วยังหาสิ่งที่รักไม่เจอไม่เป็นไรบางคน40ยังเปลี่ยนอาชีพบางคน50เพิ่งรู้ว่าตัวเองมีความสุขกับงานแบบไหนบางคน60เพิ่งค้นพบว่าตัวเองเหมาะกับการเป็นผู้ให้ช้าได้แต่อย่าหยุดค้นหาตัวเองเพราะการที่เรายังหาไม่พบไม่ได้แปลว่ามันไม่มีนะบางทีคุณค่าของเราไม่ได้ซ่อนอยู่ในที่ลึกนะแต่อยู่หลังคำว่าไม่กล้าลองกลัวพลาดนี่แหละคิดว่าตัวเองทำไม่ได้กลัวคนหัวเราะจริงเหล่านี้ต่างหากที่กลบคุณค่าของเราไว้พอชีวกเรียนจบก็กลับกรุงกบิลพัทเริ่มรักษาคนจากคนที่ไม่รู้จักก็เริ่มมีคนรู้จักจากคนที่เคยโดนทิ้งกลายเป็นคนที่ผู้ป่วยฝากความหวังไว้ต่อมาได้สวายการรักษาพระเจ้าพิมพิสารและยังดูแลพระภิกษุสงฆ์องค์เจ้ารวมถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนะครับลองดูนะเส้นทางชีวิตของคนคนหนึ่งนะจากกองขยะสู่ราชสำนักนี่ไม่ใช่เปลี่ยนอดีตนะอดีตยังเหมือนเดิมเขายังเป็นเด็กคนเดิมที่เคยถูกทิ้งแต่สิ่งที่เปลี่ยนคือเขาไม่ยอมให้อดีตเป็นคำตัดสินอนาคตคำนี้จึงสำคัญมากครับท่านผู้ฟังอดีตเป็นข้อมูลได้เป็นบทเรียนได้เป็นรอยแผลได้แต่ไม่ควรเป็นผู้พิพากษาชีวิตเรามีคนจำนวนมากทุกวันนี้ยังเอาคำพูดเมื่อ10ปีก่อนมาทำร้ายตัวเองครูเคยพูดว่าไม่เก่งพ่อแม่ดุว่าไม่ได้เรื่องแฟนเคยบอกว่าไม่มีอนาคตหัวหน้าบอกว่าไม่มีศักยภาพผ่านมา10ปีคนพูดลืมไปแล้วแต่เรายังจำได้นะและเอาคำพูดนั้นมาขังตัวเองชีวกสอนเราว่าคนอื่นอาจมองเราอย่างไรก็ได้แต่เราไม่ควรดูถูกตัวเองฉะนั้นท่านทั้งหลายที่เผชิญกับเรื่องราวหนึ่งเรื่องราวใดที่จะทำให้ชีวิตมันถดถอยเวลาที่เผชิญนะก็คิดถึงเรื่องราวของหมอชีวกที่จะเป็นข้ออัดข้อธรรมในการสร้างชีวิตของตัวเองฉะนั้นก็ขออนุโมทนาสำหรับการติดตามรับฟังขอความผาสุกจงมีแก่ท่านทั้งหลายทุกคนทุกท่านเทอญ

0: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงศึกษาธิการหารือผู้แทนจีนเดินหน้านำ AI ช่วยลดภาระงานธุรการครูอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
0: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
5: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
6: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหารือผู้แทนจีนเดินหน้านำ AI ช่วยลดภาระงานธุรการครูพร้อมกระชับความร่วมมือด้านการศึกษาไทยจีน
7: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับในวังเฉิงเวินหัวหน้าคณะกรรมการตรวจสอบวินัยและกำกับดูแลแห่งรัฐประจำกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเยือนไทยเพื่อกระชับความร่วมมือด้านการศึกษาโดยนายประเสริฐกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ลดภาระงานธุรการของครูเพื่อให้มีเวลาจัดการเรียนการสอนมากขึ้นพร้อมสนใจแนวทางของจีนในการพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยทั้งสองฝ่ายยังแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยไทยนำเสนอการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-bidding นโยบาย no gift policy และศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริตขณะที่จีนแลกเปลี่ยนแนวทางใช้ AI และ Big Data ตรวจสอบงบประมาณเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่นอกจากนี้ยังหารือการขยายความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาคุณการศึกษาการเรียนการสอนภาษาจีนการเพิ่มครูอาสาสมัครจีนและห้องเรียนผงจื้อรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลและบุคลากรผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อยกระดับการศึกษาของทั้งสองประเทศสิระวันช่วยเท้ารายงาน
2: กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการชวนเที่ยวเกาะลันตาชมวิถีชาวเลยนเสน่ห์มานิสัมผัสวิถีชาติพันธุ์พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดกระบี่ระหว่างวันที่25ถึง26กันยายนนี้
8: นางสาวแรมรุ้งสุบรรณเสนีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเปิดเผยว่ากรมสังคมและสวัสดิการเตรียมจัดงานชมวิถีชีวิตชาวเลยนเสน่มานิเพื่อเปิดพื้นที่เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลและมานิควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนโดยภายในงานจะมีนิทรรศการและการจำลองวิถีชีวิตการแสดงอัตลักษณ์ประเพณีและศิลปะวัฒนธรรมของชาวเลพร้อมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและกิจกรรมเวิร์กช็อปสาธิตการทำผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้และต่อยอดสู่การจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสความหลากหลายทางชาติพันธุ์ระหว่างวันที่25-26กันยายนณสวนสาธารณะหาดพระแอะอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่โดยภายในงานจะมีการแสดงวงอัศรีมาลาและวงซูซูผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์และเพจ Facebook กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนิตยาคุณสิมรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดรถอส.สุขีรินทร์ที่โรงพยาบาลสุไหงโกลก
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเดินทางไปยังโรงพยาบาลสุไหงโกลกเพื่อติดตามอาการและเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนอำเภอสุขีรินที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดรถบรรทุก6ล้อในพื้นที่อำเภอสุขีรินจากกรณีเหตุเมื่อเวลาประมาณ 14:52 นขณะกำลังพลอส.อำเภอสุขีรินจำนวน18นายเดินทางกลับจากการฝึกซ้อมแข่งขันเรือในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสเมื่อมาถึงบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข4115ตำบลร่มไทรอำเภอสุขีรินได้เกิดระเบิดขึ้นใกล้รถบรรทุก6ล้อส่งผลให้มีอส.ได้รับบาดเจ็บหลายรายเจ้าหน้าที่ได้เร่งนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลสุขีรินก่อนส่งต่อบางรายมายังโรงพยาบาลสุไหงโกลกขณะที่ฝ่ายความมั่นคงเข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

แม้ว่าสันสิ้นสายที่ปลายฟ้าแม้มหาชลาสินจะสิ้นสูญแม้โลกลับดับเดือนเด่นจำรูนสิ้นแสงสูญราตรียังมีดาวราตรีประดับดาว

0: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
2: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและ

0: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
1: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
2: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
3: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
2: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน

0: คือถ้าเราไปบริจาคเลือดมันจะดูเท่และถือเป็นการทำบุญด้วยไหม
1: ถือเป็นบุญใหญ่เลยล่ะคิดดูนะคนเราสละได้แม้แต่เลือดของตัวเองเพื่อ นำไปช่วยชีวิตผู้ป่วย
0: แบบนี้จะรอช้าทำไมรีบไปบริจาค กันเร็ว
1: ช้าก่อนคือร่างกายต้องพร้อมนอนหลับให้เพียงพอก่อนไหมล่ะ
0: ได้เลยงั้นเจอกันที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนะ
2: บริจาคโลหิตมั่นใจปลอดภัย
3: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
4: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
5: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น

0: คุณรู้สึกถึงมันหรือเปล่ามันอยู่รอบตัวเราแต่เรามองไม่เห็นมันแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายของเราอย่างง่ายดายมันคือนาโนพลาสติกอนุภาคจากการแตกสลายของพลาสติกขนาดเล็กกว่าเส้นผม 100,000 เท่าที่ปนเปื้อนอยู่ในระบบนิเวศส่งผลต่อการเจริญเติบโตระบบสืบพันธุ์และอวัยวะสำคัญอื่นๆร่วมลดการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันเพื่อลดมลภาวะนาโนพลาสติกกันนะคะ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

รู้หรือไม่หากคุณถูกคุมขังเกินกำหนดถูกละเมิดสิทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ์สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้อาทิค่าทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรอสิทธิ์และเสรีภาพเป็นหลักประกันสำหรับประชาชนกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหลายปัญหาป้องกันได้หากรู้กฎหมายกองทุนยุติธรรมสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนเช่นค่าวิทยากรค่าผลิตเอกสารค่าอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อให้ทุกคนรู้สิทธิ์รู้หน้าที่ส่งเสริมความรู้สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเพราะความรู้จะช่วยป้องกันการกระทำผิดหรือตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมและปกป้องสิทธิที่พึงมีของประชาชนกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใส่ใจชีวิตทาง FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์เสาร์อาทิตย์แบบนี้เช่นเคยอยู่กับฝนสรัญญาสิทธิพลค่ะกับเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากจะพาคุณผู้ฟังไปใส่ใจกันในแต่ละประเด็นค่ะอย่างที่เราบอกคุณผู้ฟังว่ารายการของเราเนี่ยอยากจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะมาเรียนรู้เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจและการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพด้วยเพราะว่าเราเชื่อกับคุณผู้ฟังว่าการดูแลสุขภาพมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวแน่นอนเลยแล้วมันก็เป็นการมีชีวิตที่ดีและการมีชีวิตที่ดีเริ่มต้นได้จากการใส่ใจตัวเองในทุกวันนั่นเองค่ะตลอด1ชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังฝนสรัญญาสิทธิพลจะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกท่านพร้อมกับนำสาระความรู้จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเรื่องราวที่เป็นประโยชน์มากมายมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยสำหรับวันนี้คุณผู้ฟังคะเราจะมาพูดคุยในประเด็นที่น่าสนใจในหลายๆประเด็นเลยซึ่งมันเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่างแน่นอนเลยที่หลายคนอาจจะต้องกำลังเผชิญอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวมาติดตามกันดีกว่าค่ะว่าเรื่องราวเหล่านี้มันคืออะไรและส่งผลต่อสุขภาพหรือว่าชีวิตของเรายังไงบ้างเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามารับฟังเรื่องราวดีๆในใส่ใจชีวิตกันต่อค่ะ

0: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
1: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
0: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
1: หยุดอย่า กดอย่าโอน
0: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
1: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
0: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
2: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
0: กลับเข้าสู่รายการใส่ใจชีวิตคุณผู้ฟังใส่ใจชีวิตในช่วงนี้พาคุณผู้ฟังไปทำความเข้าใจแล้วก็ทำความรู้จักกับเรื่องของสมองเสื่อมสมองเสื่อมเนี่ยมันเป็นภาวะหนึ่งที่มันจะต้องแยกโรคให้ชัดเจนระหว่างเรื่องของภาวะสมองเสื่อมกับอาการหลงลืมตามวัยซึ่งตามที่เราเข้าใจกันคุณผู้ฟังภาวะสมองเสื่อมเนี่ยจริงๆแล้วเขาคือกลุ่มอาการเนาะที่เกิดจากความผิดปกติของการทำลายเซลล์สมองจากหลายสาเหตุส่งผลให้ความสามารถด้านทั้งความจำความคิดการตัดสินใจการใช้ภาษาสมาธิรวมถึงการทำกิจวัตรประจำวันเนี่ยมันลดลงมากกว่าที่มันควรจะเป็นไปตามวัยที่เราเห็นกันส่วนโรคอัลไซเมอร์คุณผู้ฟังจริงๆแล้วอัลไซเมอร์เนี่ยมันก็เป็นภาวะสมองเสื่อมภาวะหนึ่งซึ่งเป็นภาวะที่เราพบได้บ่อยที่สุดแล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมได้ถึง 60-70% ของผู้ป่วยทั้งหมดเลยงั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าเราจะต้องเปรียบเทียบอาการหลงลืมตามวัยกับภาวะสัญญาณเตือนสมองเสื่อมเนี่ยมันต่างกันยังไงไปที่เรื่องของอาการหลงลืมตามวัยที่มันเป็นการหลงลืมตามวัยที่ปกติค่ะอันที่หนึ่งเลยลืมกุญแจบ้านหรือแว่นตาไว้ผิดที่นานๆครั้ง 2. อาจจะเป็นเรื่องของการนึกชื่อคนหรือว่าคำศัพท์บางคำไม่ออกในทันทีแต่ถามว่านึกออกได้ไหมนึกออกได้ในภายหลังอันเนี้ยเรียกว่าอาการหลงลืมตามวัยที่ปกติอีกหนึ่งอาการก็คือเรื่องของการลืมเรื่องราวในอดีตบางช่วงแต่ยังคงจำเหตุการณ์สำคัญในชีวิตประจำวันของเราได้ตามปกติและอีกหนึ่งอาการก็คือการยังคงทำกิจวัตรประจำวันที่ซับซ้อนเช่นเรื่องของการทำอาหารหรือว่าการจ่ายเงินได้ตามปกติทั้งหมดเหล่านี้มันก็คืออาการหลงลืมตามวัยที่เป็นปกติค่ะคุณผู้ฟังต่อมาเรามาดูเรื่องของสัญญาณเตือนภาวะสมองเสื่อมที่ควรจะต้องรีบไปพบแพทย์อันดับแรกเลยก็คือมีความจำระยะสั้นที่ถดถอยค่ะลืมเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นซ้ำๆถามคำถามเดิมหลายครั้งในเวลาที่ใกล้เคียงกันอันนี้ก็เป็นสัญญาณและถัดมาก็คือสับสนเรื่องของเวลาสถานที่หลงทางในเส้นทางที่คุ้นเคยคุณผู้ฟังเป็นเส้นทางหรือสถานที่ที่เราเนี่ยไปเป็นประจำอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่ามันหลงทางไม่รู้วันที่หรือว่าสับสนเรื่องฤดูกาลต่างๆรวมถึงมีปัญหาด้านการใช้ภาษาคุณผู้ฟังใช้คำพูดผิดบริบทบ่อยขึ้น นึกคำศัพท์พื้นฐานไม่ออกสื่อสารลำบากทักษะการวางแผนและการตัดสินใจที่ลดลงเช่นอะไรบ้างทำกิจวัตรที่เคยคุ้นชินไม่ได้เช่นทำอาหารตามสูตรเดิมผิดพลาดจัดการเงินหรือว่าการจ่ายค่าไฟผิดปกติบุคลิกภาพอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมเปลี่ยนไปเป็นซึมเศร้าวิตกกังวลหงุดหงิดง่ายหวาดระแวงหรือว่าแยกตัวจากสังคมด้วยในส่วนของสมองเสื่อมเราป้องกันได้หรือเปล่าหลายคนสงสัยคุณผู้ฟังซึ่งแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยจะยังไม่มีวิธีป้องกันเรื่องของภาวะสมองเสื่อมได้ 100% นะแต่ว่าแนวทางล่าสุดขององค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาระบุเอาไว้กับคุณผู้ฟังว่าจริงๆแล้วสามารถลดความเสี่ยงหรือว่าชะลอการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้นะด้วยการดูแลเรื่องของปัจจัยเสี่ยงที่ปรับได้ในชีวิตประจำวันเช่นอะไรบ้าง1ก็คือเรื่องของการออกกำลังกายควบคุมโรคประจำตัวของตัวท่านเองรวมถึงการนอนให้เพียงพอดูแลสุขภาพใจดูแลเรื่องของการได้ยินการมองเห็นและการไม่แยกตัวจากสังคมแล้วทำไมต้องเริ่มดูแลสมองตั้งแต่ยังไม่มีอาการอันนี้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะฉันก็ไม่ได้เป็นอะไรทำไมฉันจะต้องไปดูแลอะไรพวกนี้กระบวนการเปลี่ยนแปลงในสมองนะคุณผู้ฟังมันมักเริ่มเกิดขึ้นก่อนปรากฏอาการความจำเสื่อมถอยนานหลายสิบปีเลยเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็การควบคุมโรคประจำตัวตั้งแต่วัยกลางคนมันจึงเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในการที่จะสร้างสมรรถภาพสมองสำรองเพื่อที่จะปกป้องเซลล์สมองในระยะยาวค่ะองค์การอนามัยโลกเขาเน้นย้ำเรื่องของการป้องกันสมองเสื่อมว่าเราจะต้องทำแบบเขาเรียกเป็นภาษาไทยว่าการดูแลปัจจัยเสี่ยงหลายๆด้านพร้อมกันอย่างเป็นระบบตลอดช่วงชีวิตผ่านอะไรบ้างจริงๆแล้วมันผ่าน4เสาหลักตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกที่จะห่างไกลสมองเสื่อมเสาหลักที่1เลยคุณผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีชีวิตออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอคุณผู้ฟังสามารถที่จะช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองกระตุ้นการสร้างสารบำรุงประสาทและลดการอักเสบในระบบหลอดเลือดได้ผู้ใหญ่ทั่วไปนะคุณผู้ฟังควรที่จะต้องออกกำลังกายแบบแอโรบิกความแรงปานกลางอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์อะไรบ้างเช่นการเดินเร็วปั่นจักรยานหรือว่าว่ายน้ำค่ะส่วนผู้สูงอายุควรที่จะเพิ่มเรื่องของการฝึกกล้ามเนื้อและการทรงตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยืนขาเดียวลุกนั่งจากเก้าอี้ฝึกเดินทรงตัวออกกำลังกายแบบมีแรงต้านอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์ต่อวันเพื่อที่จะลดเรื่องของความเสี่ยงการหกล้มแล้วก็การบาดเจ็บที่ศีรษะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคสมองเสื่อมเลยทีเดียวในส่วนของการกระตุ้นสมองและการเรียนรู้คุณผู้ฟังการกระตุ้นสมองและการเรียนรู้เนี่ยสิ่งใหม่ๆและการทำกิจกรรมที่หลากหลายเนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นเรื่องของสมองแล้วก็การเรียนรู้ได้ดีเช่นการอ่านหนังสือเล่นเกมการ์ดหมากรุกงานฝีมือรวมถึงการทำอาหารเมนูใหม่ๆหรือว่าเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อที่จะกระตุ้นการทำงานของสมองมันจะสามารถเสริมสร้างการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทได้ถัดมาก็คือควรที่จะต้องฝึกสมองเฉพาะด้านอย่างเป็นขั้นตอนเช่นความจำสมาธิการวางแผนรวมถึงการแก้ปัญหาต่างๆเพื่อที่จะกระตุ้นการทำงานของสมองอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะกลุ่มไหนโดยเฉพาะกลุ่มที่มีภาวะความจำบกพร่องเล็กน้อยค่ะการเข้าสังคมก็มีส่วนเหมือนกันควรที่จะต้องมีการเข้าสังคมอย่างสม่ำเสมอด้วยการพูดคุยพบปะเพื่อนฝูงทำกิจกรรมอาสาสมัครหรือว่ากิจกรรมกลุ่มเพื่อที่จะช่วยลดความรู้สึกโดดเดี่ยวลดความเสี่ยงซึมเศร้าแล้วก็การกระตุ้นการทำงานของสมองผ่านการสื่อสารรวมถึงควรที่จะต้องปรับพฤติกรรมเรื่องของการสูบบุหรี่การงดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันดีต่อเรื่องของภาวะสมองเสื่อมมากๆเลยคุณผู้ฟังงดสูบบุหรี่เพราะว่าบุหรี่เนี่ยทำลายหลอดเลือดทั่วร่างกายของเราเลยเพิ่มความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและสมองเสื่อมการเลิกบุหรี่เนี่ยจะช่วยลดความเสี่ยงลงได้อย่างชัดเจนทีเดียวค่ะ รวมถึงแอลกอฮอล์ด้วยนะงดหรือว่าลดแอลกอฮอล์ลงเพราะว่าองค์การอนามัยโลกเขาระบุเอาไว้ว่าไม่มีปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ที่ปลอดภัยต่อสมองจริงๆการดื่มหนักหรือว่าดื่มเป็นประจำเนี่ยจริงๆแล้วมันส่งผลทำลายเนื้อสมองโดยตรงเลยค่ะคุณผู้ฟังเสาหลักถัดมาแล้วกันเราไปดูอีกหนึ่งเสาหลักเสาหลักที่สองนั่นก็คือเรื่องของโภชนาการและการนอนหลับสิ่งเหล่านี้มันมีผลต่อเรื่องของภาวะสมองเสื่อมมากๆเป็นเสาหลักที่สองเลยแนะนำคุณผู้ฟังในรูปแบบอาหารให้เน้นเรื่องของธรรมชาติเน้นผักใบเขียวผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ธัญพืชไม่ขัดสีถั่วเปลือกแข็งปลาที่มีไขมันดีเช่นอะไรบ้างปลาทูปลาแซลมอนแล้วก็การใช้น้ำมันมะกอกแทนน้ำมันทั่วไปค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องของอาหารแปรรูปต่างๆไม่ว่าจะเป็นของทอดด้วยของหวานอาหารเค็มจัดเพราะสิ่งเหล่านี้เขาจะเพิ่มเรื่องของความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงและโรคหลอดเลือดด้วยอีกหนึ่งอย่างคุณผู้ฟังนั่นก็คือวิตามินเสริมปัจจุบันนะยังไม่ได้มีหลักฐานนะคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของหลักฐานทางการแพทย์ที่เพียงพอที่เขาจะยืนยันว่าเรื่องของการรับประทานวิตามินไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B วิตามิน E โอเมก้า3หรือว่ามัลติวิตามินต่างๆที่จะมาเสริมร่างกายจะสามารถช่วยป้องกันเรื่องของภาวะสมองเสื่อมหรือว่าอัลไซเมอร์ได้จริงในผู้ที่มีระดับวิตามินในร่างกายที่เป็นปกติอันนี้ต้องทำการบ้านดูข้อมูลด้วยว่าจริงๆแล้วมันยังไม่มีงานวิจัยใดที่มันรองรับว่าวิตามินต่างๆเนี่ยจะสามารถช่วยป้องกันเรื่องของภาวะสมองเสื่อมหรือว่าอัลไซเมอร์ได้จริงค่ะดังนั้นจึงไม่แนะนำให้ซื้อวิตามินเสริมรับประทานเพื่อวัตถุประสงค์ในเรื่องของการป้องกันสมองเสื่อมโดยเฉพาะแต่ว่าควรจะมุ่งเน้นเรื่องของการได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนจากอาหารที่เป็นธรรมชาติเช่นผักผลไม้ถั่วแล้วก็ปลาเป็นหลักเว้นแต่ว่าถ้าตรวจพบภาวะขาดวิตามินแล้วแพทย์เนี่ยพิจารณาว่าคุณเนี่ยควรจะต้องรับประทานอาหารเสริมวิตามินเสริมเพื่อความเหมาะสมกับร่างกายของเราอันนี้ถึงจะสามารถทานได้ดีถัดมาเรื่องของการนอนหลับแล้วก็การพักผ่อนอย่างมีคุณภาพอันนี้สำคัญจริงๆฝนคิดว่าเรื่องของการนอนหลับการนอนดีเนี่ยมันเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่ดีมากๆเลยการนอนหลับเป็นช่วงเวลาที่สมองเนี่ยได้ใช้ในการกำจัดของเสียแล้วก็โปรตีนตกค้างให้มันออกไปจากสมองคุณผู้ฟังผู้ใหญ่เนี่ยควรจะต้องนอนหลับอย่างมีคุณภาพนะ 7-9 ชั่วโมงต่อคืนหลับอย่างมีคุณภาพคืออะไรการนอนหลับอย่างมีคุณภาพก็คือนอนระยะเวลายาวเป็นปกติ 7-9 ชั่วโมงโดยไม่ได้ลุกขึ้นมาตื่นหรือว่าสามารถลุกขึ้นมาตื่นแต่กลับไปนอนได้อย่างรวดเร็วอันนี้เรียกว่าการนอนหลับอย่างมีคุณภาพต้องอยู่ใน 7-9 ชั่วโมงต่อคืนค่ะหากว่ามีอาการนอนกรนเสียงดังแล้วก็สะดุ้งตื่นกลางดึกตื่นแล้วไม่สดชื่นหรือว่ารู้สึกง่วงผิดปกติในเวลากลางวันอันนี้คุณผู้ฟังควรที่จะต้องเข้ารับการตรวจการนอนหลับหรือว่าที่เราเรียกกันว่า sleep test เพื่อที่จะค้นหาเรื่องของสาเหตุโดยเฉพาะภาวะหยุดหายใจขณะหลับด้วยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันเพราะว่าเป็นเสาหลักสำคัญเลยเรื่องของการนอนแล้วก็เรื่องของโภชนาการค่ะเสาหลักถัดมาคุณผู้ฟังอีกหนึ่งเสาหลักที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของภาวะสมองเสื่อมนั่นก็คือการดูแลโรคประจำตัวและระบบประสาทสัมผัสการควบคุมโรคต่างๆถ้าเรามีโรคคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานหรือว่าไขมันโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานและไขมัน LDL สูงเนี่ยมันส่งผลให้หลอดเลือดสมองของเราเนี่ยตีบแข็งหรือว่าแตกได้นำไปสู่ภาวะสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดควรคุณผู้ฟังควรที่จะต้องตรวจสุขภาพเป็นประจำเพื่อที่จะควบคุมทั้งค่าความดันน้ำตาลสะสมรวมถึงระดับไขมันให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่ะในส่วนของการควบคุมน้ำหนักของคนช่วงวัยกลางคนนะภาวะอ้วนลงพุงในวัยกลางคนเนี่ยมันอาจจะส่งผลให้เกิดการอักเสบเรื้อรังแล้วก็ผิดปกติของระบบเผาผลาญของเราได้ซึ่งมันเพิ่มเรื่องของความเสี่ยงต่อโรคหัวใจโรคหลอดเลือดแล้วก็ภาวะสมองเสื่อมดังนั้นคุณผู้ฟังควรที่จะดูแลน้ำหนักดัชนีมวลกายแล้วก็รอบเอวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมค่ะโดยอาจจะดูแลเรื่องของ อาหารการกินในเสาหลักอื่นๆที่เมื่อกี้ฝากคุณผู้ฟังไว้ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของการได้ยินและการมองเห็นการได้ยินเมื่อการได้ยินลดลงสมองต้องทำงานหนักขึ้นในการแปลผลเสียงอันนี้จะทำให้ผู้สูงอายุเริ่มแยกจากสังคมองค์การอนามัยโลกเขาก็เลยมีคำแนะนำในเรื่องของการตรวจการได้ยินหรือว่าการใช้เครื่องช่วยฟังสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยลดเรื่องของความเสี่ยงสมองเสื่อมได้ค่ะการมองเห็นก็อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ฟังควรที่จะต้องหมั่นตรวจสุขภาพตาแล้วก็รักษาโรคตาที่อาจจะส่งผลต่อการมองเห็นได้เช่นต้อกระจกต้อหินหรือว่าเบาหวานขึ้นจอประสาทตาช่วยให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็กำหนดกิจกรรมทางสังคมได้ค่ะและเสาหลักสุดท้ายอีกหนึ่งเสาหลักเลยก็คือเรื่องของการลดการสัมผัสมลพิษทางอากาศค่ะฝุ่นมลพิษภายนอกบ้านนะคุณผู้ฟังเขามีงานวิจัยยืนยันว่าเจ้าฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 มันสามารถเล็ดลอดผ่านระบบหายใจเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็สมองได้ด้วยนะก่อให้เกิดเรื่องของการอักเสบในประสาทดังนั้นคุณผู้ฟังควรที่จะต้องใส่หน้ากากป้องกันหรือว่าใช้อุปกรณ์ฟอกอากาศเพื่อที่จะเมื่อค่ามลพิษมันสูงขึ้นนอกจากฝุ่นมลพิษภายนอกบ้านแล้วนะคุณผู้ฟังภายในบ้านมันก็มีดังนั้นคุณผู้ฟังควรที่จะต้องหลีกเลี่ยงเรื่องของควันจากอะไรบ้างที่อยู่ในบ้านควันจากการปรุงอาหารด้วยเชื้อเพลิงชีวมวลควันธูปก็ด้วยหรือว่าควันบุหรี่ภายในบ้านอันนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องของการสัมผัสมลพิษทางอากาศในส่วนของการตรวจประเมินภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ฟังนี่ก็เป็น4เสาหลักเรื่องของการลดภาวะสมองเสื่อมซึ่งเริ่มจากเสาหลักแรกเลยก็คือเรื่องของการปรับพฤติกรรมและวิถีชีวิตเสาหลักที่2ก็คือเรื่องของโภชนาการและการนอนหลับเสาหลักที่3ก็คือการดูแลโรคประจำตัวและระบบประสาทสัมผัสและเสาหลักที่4เสาหลักสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของการลดการสัมผัสมลพิษทางอากาศสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นจะต้องหลีกเลี่ยงเรื่องของการเกิดการ

การจัดการพฤติกรรมแล้วก็อารมณ์และการช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ่านการดูแลในหลายๆระบบในส่วนของการรักษามันก็มีการรักษาหลายๆวิธีไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยยาหรือว่าการรักษาแบบไม่ใช้ยาในส่วนของการรักษาด้วยยานะคุณผู้ฟังสำหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมบางชนิดแพทย์เนี่ยอาจจะพิจารณายาโดยการปรับระดับสารสื่อประสาทในสมองยาจะไม่ได้ช่วยให้เซลล์สมองกลับมาสมบูรณ์หรือว่ารักษาโรคให้หายขาดได้นะแต่ว่าเขาจะช่วยประคับประคองความจำสมาธิการคิดรวมถึงช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ยาวนานขึ้นนั่นเองในส่วนของการดูแลแบบไม่ใช้ยาเราใช้วิธีการทำกิจกรรมกลุ่มบำบัดไม่ว่าจะเป็นดนตรีบำบัดศิลปะบำบัดรวมถึงการฝึกทักษะสมองที่เหมาะกับระดับความสามารถของผู้ป่วยค่ะแล้วก็มีการปรับสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยจัดบ้านให้สว่างเพียงพอติดราวจับในห้องน้ำเก็บสายไฟแล้วก็พรมที่อาจจะทำให้สะดุ้งหกล้มเพื่อป้องกันเรื่องของการบาดเจ็บที่ศีรษะรวมถึงการสร้างกิจวัตรประจำวันที่คงที่ใช้ปฏิทินนาฬิกาเรือนใหญ่สมุดบันทึกหรือว่าป้ายเตือนความจำเพื่อที่จะลดเรื่องของความสับสนวิตกกังวลแล้วก็การสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยในการใช้ชีวิตได้ด้วยค่ะในส่วนของการดูแลด้านอารมณ์และพฤติกรรมนะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องของการรักษาเมื่อสักครู่เนี้ยเราบอกกันไปเรื่องของการรักษาด้วยยาและแบบไม่ได้ใช้ยาและอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการรักษาหนึ่งก็คือการดูแลด้านอารมณ์และพฤติกรรมหากผู้ป่วยมีอาการหงุดหงิดก้าวร้าวซึมเศร้าหรือว่าเห็นภาพหลอนอันนี้คุณผู้ฟังควรจะต้องหาสาเหตุแล้วก็กระตุ้นก่อนเสมอเช่นมีอาการปวดติดเชื้อในระบบการทางเดินปัสสาวะหรือเปล่าหรือว่านอนไม่พอรวมถึงสภาพแวดล้อมมันเสียงดังเกินไปหรือเปล่าและอีกหนึ่งอย่างก็เน้นเรื่องการปรับสภาพแวดล้อมและการปรับพฤติกรรมผู้ดูแลก่อนการใช้ยาปรับอารมณ์นี่ก็เป็นเรื่องราวบางส่วนเกี่ยวกับเรื่องของภาวะสมองเสื่อมตั้งแต่เรื่องของการแยกอาการหลงลืมตามวัยกับเรื่องของภาวะสมองเสื่อมแล้วก็หลายๆประเด็นที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในรายการใส่ใจชีวิตในประเด็นนี้คุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ดีกว่าช่วงหน้ายังมีประเด็นอะไรที่จะพาคุณผู้ฟังไปใส่ใจกันอีกเดี๋ยวพักกันครู่เดียวค่ะ

0: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้งไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: กลับเข้าสู่รายการใส่ใจชีวิตค่ะคุณผู้ฟังใส่ใจชีวิตในช่วงนี้พาคุณผู้ฟังไปใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของอาการนอนกรนดีกว่าคนนอนกรนแล้วทำไมไม่ตื่นล่ะคนนอนกรนทำไมไม่ตื่นเพราะว่าเสียงกรนของตัวเองแต่ทำไมเวลาที่ได้ยินเสียงกรนคนอื่นแล้วเรานอนไม่หลับคุณผู้ฟังแม้ว่าบางคนจะตื่นขึ้นมาเพราะเสียงกรนของตัวเองได้เนาะแต่โดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยคนที่นอนกรนมักจะไม่รู้ตัวนะว่าเสียงเนี้ยกำลังรบกวนการนอนอยู่ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับเขาอธิบายเอาไว้คุณผู้ฟังว่าระหว่างการนอนหลับสมองยังคงรับรู้เสียงรอบตัวของเราอยู่นะแต่จะเลือกกรองเสียงที่มองว่ามันไม่มีความสำคัญออกไปเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างต่อเนื่องนั่นเองมันมีงานวิจัยคุณผู้ฟังงานวิจัยเขาพบว่าคนนอนกรนเนี่ยอาจจะตื่นหลายครั้งโดยที่ไม่รู้ตัวหรอกผลการศึกษาในปี2022พบนะว่าผู้ที่นอนกรนเนี่ยมักจะรับรู้ว่าตัวเองเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อย 4-5 ครั้งต่อคืนจากการนอนกรนแต่ความเป็นจริงอาจจะมีการสะดุ้งตื่นมากกว่านั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะโดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะการหยุดหายใจขณะหลับซึ่งมักจะมีอาการกรนรุนแรงอาจจะเกิดการตื่นตัวสั้นๆหลายสิบครั้งหรือว่าหลายร้อยครั้งต่อคืนด้วยส่งผลให้คุณภาพการนอนมันลดลงสังเกตหลายๆคนบางทีตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าตัวเองนอนไม่พอนอนไม่อิ่มทำไมมันยังรู้สึกเพลียยังรู้สึกง่วงอยู่เพราะฉะนั้นต้องให้คนข้างๆมาสังเกตตัวเองดูว่าเรามีภาวะหยุดหายใจขณะหลับหรือเปล่าค่ะสมองกรองเสียงกรนของตัวเองยังไงคำตอบสำคัญอยู่ที่สมองส่วนหนึ่งที่เรียกว่าทาลามัสค่ะเขาทำหน้าที่อะไรเขาคัดกรองข้อมูลจากประสาทสัมผัสก่อนที่จะส่งต่อไปยังสมองส่วนอื่นๆด้วยเมื่อเสียงบางอย่างเกิดขึ้นซ้ำๆและไม่เป็นอันตรายเช่นเสียงรถวิ่งเสียงพัดลมหรือว่าเสียงกรนของตัวเองนั่นแหละสมองจะเรียนรู้ว่ามันไม่จำเป็นต้องตอบสนองทำให้เราไม่ต้องตื่นขึ้นมาทุกครั้งที่เราได้ยินเสียงเหล่านี้นั่นเองค่ะแล้วทำไมล่ะพอเราได้ยินเสียงกรนตัวเองเราไม่ตื่นเนาะแต่ทำไมเสียงกรนคนอื่นมันปลุกเราได้ล่ะในทางกลับกันคุณผู้ฟังเสียงกรนของคนอื่นอ่ะเป็นเสียงที่มันไม่สม่ำเสมอแล้วก็คาดเดาได้ยากจึงมีโอกาสที่จะรบกวนการนอนมากกว่าแล้วสมองเนี่ยมันยังไม่ได้คุ้นเคยกับรูปแบบเสียงนี้ด้วยทำให้ระบบการรับรู้มองว่ามันเป็นเสียงที่ควรให้ความสนใจส่งผลให้เราเนี่ยสะดุ้งตื่นหรือว่าหลับไม่สนิทได้ง่ายกว่านั่นเองค่ะแล้วอีกหนึ่งอาการคุณผู้ฟังตื่นมาเจ็บคอเ พราะนอนกรนหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้นะจริงๆแล้วตื่นมาแล้วเจ็บคอทุกเช้าเนี่ยอย่ามองข้ามเลยเพราะว่าอาจจะเป็นสัญญาณของหลายๆโรคเช่นกรดไหลย้อนภูมิแพ้อากาศนอนกรนภาวะหยุดหายใจขณะหลับรวมถึงไข้หวัดด้วยโอ้ยคุณผู้ฟังแต่ละสาเหตุเนี่ยมันมีอาการร่วมที่แตกต่างกันเลยเช่นแสบร้อนกลางอกคัดจมูกน้ำมูกไหลลงคอคอแห้งหลังตื่นหรือว่ามีไข้ร่วมด้วยหากว่ามีอาการเรื้อรังหรือว่าเป็นบ่อยคุณผู้ฟังควรจะต้องปรึกษาแพทย์นะเพื่อที่จะหาสาเหตุแล้วก็รับการรักษาที่เหมาะสมได้อย่างเหมาะสมกับตัวของเราค่ะในส่วนของการนอนกรนหลายๆคนน่าจะมีคำถามนี้ว่ามันส่งผลต่อสุขภาพของเรายังไงบ้างแม้หลายคนจะมองว่าการนอนกรนมันเป็นเรื่องปกตินะแต่ในบางกรณีอาจจะเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับได้อย่างที่บอกกันไปหลายๆรอบซึ่งมันเป็นปัญหาสุขภาพที่ไม่ควรมองข้ามเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคเบาหวานอาการง่วงนอนระหว่างวันคุณภาพการนอนที่ลดลงและนอกจากนี้คุณผู้ฟังฝนก็มีเรื่องของใช้เป็นเรียกว่าวิธีการลดอาการนอนเบื้องต้นแล้วกันวิธีการลดอาการกรนเบื้องต้นโดยแพทย์ด้านเวชศาสตร์การนอนเนี่ยเขาแนะนำมาไว้คุณผู้ฟังว่าการปรับพฤติกรรมบางอย่างมันอาจจะช่วยลดเรื่องของการนอนกรนได้นะเช่นอะไรบ้าง 1. นอนตะแคงแทนการนอนหงายค่ะสังเกตดูนะรวมถึงการยกศีรษะให้สูงขึ้นเล็กน้อยควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ก่อนนอนพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็หากมีอาการกรนดังเป็นประจำเลยคุณผู้ฟังร่วมกับอาการง่วงมากผิดปกติหรือว่ามีคนสังเกตว่าหยุดหายใจขณะนอนหลับแบบนี้คุณผู้ฟังควรที่จะต้องปรึกษาแพทย์เพื่อที่จะรับการวินิจฉัยเพิ่มเติมค่ะนอกจากนี้คุณผู้ฟังถ้ามันเกิดเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่าเราเนี่ยมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับเรื่องของการ sleep test ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่น่าจะช่วยคุณผู้ฟังได้เพราะว่าในปัจจุบันเรื่องของสิทธิประกันสังคมหรือว่าเรื่องของสิทธิบัตรทองหรือว่าสิทธิเบิกตรงข้าราชการต่างๆก็จะมีเรื่องของการอำนวยความสะดวกเรื่องของ sleep test ให้คุณผู้ฟังได้มีการช่วยเหลือเรื่องของสุขภาพได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันสามารถช่วยตรวจเรื่องของการนอนหลับเพื่อวินิจฉัยภาวะหยุดหายใจขณะหลับได้ก็อย่างที่บอกคุณผู้ฟังว่าสาเหตุของคนส่วนใหญ่ที่ไม่ตื่นเพราะเสียงกลของตัวเองเนี่ยเป็นเพราะว่าสมองเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็คัดกรองเสียงที่คุ้นเคยออกไปเพื่อที่จะรักษาการนอนหลับให้ต่อเนื่องแม้ว่าจะไม่รู้สึกตัวแต่การนอนกรนอาจจะรบกวนคุณภาพการนอนได้เช่นกันนะคุณผู้ฟังดังนั้นถ้าเรามีอาการนอนกรนรุนแรงหรือว่าเรื้อรังควรที่จะต้องเข้ารับการปรึกษาจากแพทย์เพื่อที่จะประเมินความเสี่ยงแล้วก็ภาวะหยุดหายใจขณะหลับด้วยนั่นเองค่ะก็นำมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของทำไมคนนอนกรนแล้วทำไมไม่ตื่นเพราะเสียงกรนของตัวเองแต่คนอื่นกรนเราจะตื่นนำมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกหนึ่งเรื่องให้ไขข้อข้องใจกันคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าช่วงหน้ายังมีประเด็นอะไรที่จะพาคุณผู้ฟังไปใส่ใจกันอีกในสัปดาห์นี้เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวค่ะ

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: กลับเข้าสู่รายการใส่ใจชีวิตคุณผู้ฟังใส่ใจชีวิตในช่วงนี้มีประเด็นที่น่าสนใจอีกหนึ่งประเด็นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นสัญญาณเตือนเป็นสัญญาณเตือนเกี่ยวกับเรื่องของเส้นเลือดหัวใจตีบอาการเหนื่อยง่ายแบบไหนที่เสี่ยงเส้นเลือดหัวใจตีบอยากจะพาคุณผู้ฟังมาเช็คสัญญาณเตือนง่ายๆทั้งอาการแน่นหน้าอกหายใจขัดหรือว่าเวลาออกแรงรู้ทันสาเหตุแล้วก็วิธีการรับมืออย่างถูกต้องก่อนที่มันจะสายเกินแก้คุณผู้ฟังคุณผู้ฟังเคยไหมแค่เดินขึ้นบันไดไม่กี่ขั้นก็หอบแล้วหรือทำกิจกรรมเดิมๆที่เคยทำที่เราทำแล้วสบายอ่ะแต่มันกลับรู้สึกเหนื่อยจนต้องหยุดพักอย่าเพิ่งคิดนะว่ามันเป็นแค่เรื่องของความแก่หรือว่าความพักผ่อนน้อยเพราะนี่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนจากร่างกายคุณผู้ฟังว่าเส้นเลือดหัวใจเริ่มตีบหรือเปล่าโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยมันเกิดจากการสะสมของไขมันแล้วก็พังผืดในผนังหลอดเลือดส่งผลให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ไม่เพียงพอค่ะซึ่งหนึ่งในอาการแสดงแรกๆที่พบได้บ่อยที่สุดนั่นก็คืออาการเหนื่อยง่ายนั่นเองแล้วเหนื่อยปกติกับเหนื่อยจากเส้นเลือดหัวใจตีบมันต่างกันยังไงวันนี้ฝนจะมาอธิบายเป็นข้อๆแล้วกันเรื่องของเหนื่อยปกติกับเรื่องของเหนื่อยจากเส้นเลือดหัวใจตีบเหนื่อยปกติเพียทั่วไปสาเหตุมาจากเรื่องของการพักผ่อนน้อยออกกำลังกายหนักหรือว่าอากาศมันร้อนส่วนเหนื่อยจากเส้นเลือดหัวใจตีบสาเหตุเกิดจากเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่พอค่ะจังหวะของการเกิดถ้าเราเหนื่อยปกติจะเกิดหลังจากการทำกิจกรรมหนักๆหรือว่าการเลิกงานส่วนเหนื่อยจากเส้นเลือดหัวใจตีบจะเกิดจากขณะออกแรงแม้เพียงเล็กน้อยหรือว่าอยู่เฉยๆส่วนอาการร่วมอื่นๆในคนที่เหนื่อยปกติหรือว่าเพลียทั่วไปจะง่วงนอนเมื่อยล้าตามกล้ามเนื้อส่วนคนที่เหนื่อยจากเส้นเลือดหัวใจตีบจะแน่นหน้าอกหายใจขัดร้าวไปไหลแล้วก็กรามด้วยอาการล่ะคะเรื่องของการบรรเทาอาการถ้าเป็นคนที่เหนื่อยปกติหรือว่าเพลียทั่วไปอาการที่ทำให้บรรเทาลงได้นั่นก็คือนั่งพักแล้วดีขึ้นในเวลาสั้นส่วนเหนื่อยจากเส้นเลือดหัวใจตีบพักแล้วเราไม่ค่อยดีขึ้นหรือว่ามีอาการถี่ขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วสัญญาณเตือนเหนื่อยง่ายที่บอกว่าหัวใจกำลังมีปัญหามีอะไรบ้างมีสัญญาณเตือนง่ายๆเลยข้อแรกก็คือเหนื่อยง่ายขึ้นเรื่อยๆเมื่อออกแรง กิจกรรมเดิมที่เราเคยทำเช่น walk in หรือว่าซื้อของหรือว่าเดินขึ้นบันไดชั้น2แล้วรู้สึกว่าเหนื่อยหอบผิดปกติอันนี้ต้องสังเกตแล้วว่าหัวใจเรากำลังมีปัญหาหรือเปล่ารวมถึงเหนื่อยพร้อมกับความรู้สึกแน่นหน้าอกอึดอัดแน่นหรือว่าเหมือนมีของหนักมาทับบริเวณกลางหน้าอกหรือว่าอกข้างซ้ายอีกหนึ่งเหนื่อยคุณผู้ฟังเหนื่อยร้าวไปส่วนอื่นอาการตึงแน่นหรือว่าปวดลามจากหน้าอกขึ้นไปคอกรามไหล่หรือว่าแขนซ้ายอีกหนึ่งอาการเหนื่อยเหนื่อยจนเหงื่อแตกหน้าซีดมันจะมีอาการเหงื่อออกซึมตามตัวหน้าซีดเวียนศีรษะหรือว่าคล้ายกับจะเป็นลมร่วมด้วยค่ะและอีกหนึ่งอาการเหนื่อยนั่นก็คือเหนื่อยแม้ในเวลาพักผ่อนก็คืออยู่เฉยๆก็รู้สึกเหนื่อยแล้วค่ะหายใจไม่อิ่มหรือว่านอนราบแล้วรู้สึกอึดอัดจนต้องลุกขึ้นมานั่งเหล่านี้คุณผู้ฟังมันคือสัญญาณเตือนเหนื่อยง่ายที่บอกว่าหัวใจคุณผู้ฟังกำลังมีปัญหาค่ะในส่วนของกลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยนั่นก็คือผู้ที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงเบาหวานรวมถึงผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำมีความเครียดสะสมขาดการออกกำลังกายและผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจจะมีความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไปค่ะการสังเกตความผิดปกติของร่างกายนะเป็นขั้นแรกในการป้องกันโรคร้ายได้เลยหากว่าเราพบว่าตัวเองหรือว่าคนใกล้ชิดเขามีอาการเหนื่อยง่ายผิดปกติร่วมกับอาการแน่นหน้าอกคุณผู้ฟังอย่าปล่อยผ่านหรือว่าคิดไปเองว่าเป็นเพียงความล้าจากการทำงานนะการเข้ารับการตรวจเช็คสุขภาพหัวใจเช่นการตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจหรือว่าการวิ่งสายพานสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้พบความผิดปกติได้ตั้งแต่เนิ่นๆแล้วก็รักษาได้อย่างทันท่วงทีค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับอาการเหนื่อยง่ายที่เป็นอาการเหนื่อยง่ายแบบไหนที่มันเป็นสัญญาณเตือนเส้นเลือดหัวใจตีบนำมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะให้คุณผู้ฟังได้ใส่ใจกันในประเด็นนี้ค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่พาคุณผู้ฟังมาใส่ใจกันตลอด1ชั่วโมงนี้วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขออนุญาตลาคุณผู้ฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านจริงๆสำหรับการติดตามรับฟังวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าไฟช่วงปลายปีนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
6: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าไฟช่วงปลายปีพร้อมขยายโซล่าภาคประชาชนเพิ่มเป้า 10,000 เมกะวัตต์พร้อมสนับสนุนสัญญาขายไฟยาว20ปี
7: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือคพช.เห็นชอบมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้ประชาชนช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569โดยกำหนดค่า FP ขายปลีกที่ 16.23 สตางค์ต่อหน่วยพร้อมนำเงินเรียกเก็บคืนผลประโยชน์ส่วนเกินกว่า 16,000 ล้านบาทมาช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าและควบคุมราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับโรงไฟฟ้าไม่เกิน 363.53 บาทต่อล้าน BTU นอกจากนี้คพช.ยังเห็นชอบโครงการโซล่าภาคประชาชนครอบคลุมการติดตั้งบนหลังคาภาคพื้นดินและลอยน้ำโดยเพิ่มเป้าหมายรับซื้อไฟฟ้าเป็น 10,000 เมกะวัตต์รับซื้อไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยและขยายระยะเวลารับซื้อจาก10ปีเป็น20ปีทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการเดิมตั้งแต่ปี2561จะได้รับการขยายระยะเวลารับซื้อเป็น20ปีเช่นกันพร้อมปรับขั้นตอนการขออนุญาตและเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าให้รวดเร็วขึ้นในรูปแบบ One Stop Service นพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หารือร่วมกับกระทรวงกลาโหมเดินหน้าโครงการบ้านมั่นคงชายแดนพัฒนาที่อยู่อาศัยอาชีพและคุณภาพชีวิตประชาชนพร้อมดูแลครอบครัวกำลังพลและกลุ่มเปราะบาง
8: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หารือร่วมกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมวางแนวทางดูแลประชาชนในพื้นที่ชายแดนควบคู่การดูแลกำลังพลและครอบครัวโดยมุ่งให้ความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าไปพร้อมกับความมั่นคงของชาติ โดยทั้งสองกระทรวงเตรียมขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคงชายแดนครอบคลุม26จังหวัด752ชุมชนและหมู่บ้านกว่า 250,000 ครัวเรือนมุ่งสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยที่ดินทำกินและอาชีพพร้อมพิจารณาใช้ที่ดินในความดูแลของฝ่ายความมั่นคงเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยและโครงสร้างพื้นฐานนอกจากนี้จะดูแลครอบครัวทหารผ่านศึกทหารพานที่มีฐานะยากจนและทหารที่ได้รับบาดเจ็บหรือพิการจากการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ชายแดนโครงการกำหนดดำเนินการ5ปีระหว่างปี2570ถึง2574ดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ปลัดกระทรวงแรงงานสั่งการเร่งพัฒนาระบบวิเคราะห์ตลาดแรงงานรับเศรษฐกิจโลกผันผวนเพิ่มโอกาสคนไทยพัฒนาทักษะตรงงานปรับตัวสู่อุตสาหกรรมอนาคต
9: พันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าเศรษฐกิจและตลาดแรงงานโลกมีความผันผวนและซับซ้อนมากขึ้นจากทั้งปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์มาตรการทางการค้าราคาพลังงานและการปรับห่วงโซ่อุปทานรวมถึงเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ส่งผลให้ลักษณะงานและทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการเปลี่ยนไปโดยเฉพาะงานที่ทำซ้ำและเป็นกิจวัตรมีแนวโน้มถูกระบบอัตโนมัติและ AI เข้ามาช่วยมากขึ้นขณะที่ทักษะด้านเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลการควบคุมระบบอัตโนมัติและการบริหารห่วงโซ่อุปทานจะมีความสำคัญเพิ่มขึ้นกระทรวงแรงงานพร้อมเร่งพัฒนากลไกเฝ้าระวังผลกระทบโดยเชื่อมโยงข้อมูลด้านการผลิตการส่งออกชั่วโมงการทำงานและการเลิกจ้างเพื่อจับสัญญาณการเปลี่ยนแปลงและช่วยเหลือแรงงานได้อย่างทันท่วงทีทั้งการฝึกอบรมการจับผู้คนกับงานและการปรับเปลี่ยนอาชีพรวมทั้งเตรียมพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตเช่นเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงยานยนต์ไฟฟ้าศูนย์ข้อมูลดิจิทัลและพลังงานเพื่อให้แรงงานไทยมีทักษะตรงกับความต้องการและสามารถปรับตัวสู่อาชีพใหม่ได้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าวันนี้วันเสาร์ครับ19 กันยายน 2569ขึ้น8ค่ำเดือน10ปีมาเมียครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์อันตาสุคนครับ
1: และอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะ
0: ครับพบกันเป็นประจำทุกวันเลยครับจันทร์ถึงอาทิตย์6โมงเช้าหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง7โมงเช้าครับ FM 92.5 MHz AM 819 891 GHz แล้วก็เครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวทั่วประเทศแล้วก็ตอนนี้
1: Facebook Liveของเรานะคะที่ข่าวยามเช้าเพจข่าวยามเช้าได้ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะ
0: ค
1: เข้ามากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันได้แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยการคอมเมนต์ก็เหมือนกับการเช็คอินเนาะว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างอยู่พื้นที่ไหนนะแต่ละพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างนะคะซึ่งพอเรามีการไลฟ์กันเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าเข้ามาข้อความก็จะรันเลยนะคะ
0: ค
1: จาก10เป็น20เป็น30นะ
0: ค่อนข้
1: าง
0: ไวนะ
1: ขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้เราไม่ได้มากัน2คนนะครับมีทีมงานมีพี่บุญประกอบกลิ่นอยู่กับเราในวันนี้ด้วยแล้วก็ทางด้านทีมงานนิวมีเดียพี่ฟิลพี่โบ๊ทพี่แดนด้วยนะครับ
1: ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะอยู่กับพวกเราจนครบ1ชั่วโมงนะคะรวมถึงดีของรองข่าวด้วย
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวเรามาอัปเดตอันแรกกันก่อนดีกว่านั่นก็คือเรื่องของพยากรณ์อากาศน้องต้นเมื่อวานนี้นะพี่อัปเดตจนถึงกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่7พอมาเปิดตอนเช้าปุ๊บฉบับ9เรียบร้อยแล้วนะคะฉบับที่9ค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยานะคะมีการประกาศเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยแล้วก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันด้วยซึ่งมีผลกระทบวันที่19แล้วก็20กันยายนก็คือวันนี้และวันพรุ่งนี
0: ้
1: ซึ่งหลายๆคนก็สับสนว่าอ้าวจริงๆแล้วมันไม่ได้มีผลกระทบมาตั้งแต่หลายๆวันแล้วหรอจริงๆก็
0: หลายว
1: ัน
0: แล้ว
1: นะคะฝนราชการก็แน่นอนเวลาเดิม 16:30 นก็ตกอยู่เป็นประจำเลยแต่บางพื้นที่เป็นยังไงมาเล่าสู่กันฟังได้นะคะ
0: คร
1: ับกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าในช่วงวันที่19ถึง20ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่นะคะบริเวณภาคใต้ทั้งนี้เนี่ยเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเนี่ยจะแผ่ปกคลุมลงมาภาคเหนือตอนบนทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหรือว่าภาคอีสานตอนบนเนี่ยทำให้ร่องมรสุมเลื่อนพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนด้วยนะคะขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกที่สะสมซึ่งแน่นอนว่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะส่วนช่วงนี้ถ้าเกิดว่าใครจะเดินทางนะคะไปพื้นที่ที่เราได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากสักนิดนึงนะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะซึ่งทำให้เกิดมันอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได
0: ้
1: บางทีพื้นที่นั้นหรือว่าเส้นทางนั้นน่ะเราไปได้ปกติใช้ได้ปกติแต่ช่วงเนี้ยอาจจะเป็นอุปสรรคสักนิดนึงนะคะ
0: เดินทางลำบากนิดนึงนะครับฝนเยอะแล้วอาจจะมีน้ำท่วมสักนิดนึงนะครับซึ่งสอดคล้องกับทางท่านรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาครับนายณัฐวุฒิแดนดีท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยไทยเราเองเนี่ยได้รับอิทธิพลจากแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านนะครับรวมกับมวลอากาศเย็นระลอกใหม่จากจีนที่แผ่ลงมาปะทะเนี่ยทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงช่วงวันนี้ด้วย19กันยายนเนอะร่องมรสุมจะขยับลงมาพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครเนื่องจากตำแหน่งของร่องมรสุมเนี่ยอยู่ใกล้กับแหล่งความชื้นจากอ่าวไทยนะทำให้ฝนตกเนี่ยหนาแล้วก็เม็ดหนาด้วยนะแล้วตกนานขึ้นซึ่งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักเป็นพิเศษเนี่ยคือจันทบุรีตราดปราจีนบุรีนครนายกกาญจนบุรีและกรุงเทพมหานครจากนั้นวันที่20กันยายนเนี่ยแนวฝนจะเคลื่อนตัวลงไปตกหนักที่ภาคใต้ตอนบนแล้วก็บริเวณอ่าวไทยตอนบนนะครับซึ่งท่านรองอธิบดีเองท่านบอกว่าฝนในรอบนี้เนี่ยเกิดจากแนวร่องมรสุมอย่างที่บอกไปไม่ได้เป็นพายุหมุนรุนแรงเหมือนกับรอบก่อนแต่เนื่องจากสภาพชั้นดินของพื้นที่ภาคกลางเนี่ยแล้วก็ทางอีสานตอนล่างแล้วก็ภาคใต้ตอนบนเนี่ยอุ้มน้ำไว้เต็มที่แล้วจากฝนที่ตกสะสมติดต่อกัน 2-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะถ้ามีฝนตกเพิ่มเข้ามาอีกเนี่ยก็เสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมได้แล้วก็เกิดน้ำป่าไหลหลากได้รวมไปถึงน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำด้วยแล้วก็ตั้งแต่20กันยายนเป็นต้นไปภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะลดลงนะเพียงร้อยละ10ของพื้นที่แล้วก็จะเริ่มมีหมอกในตอนเช้าตามหุบเขาแล้วก็อากาศจะเริ่มเย็นสบายนะครับเหมาะกับการเดินทางไปในช่วงปลายฝนนะอันนี้คือหลังจากที่20กันยายนเป็นต้นไปเนอะเหนือกับอีสานนะครับ
1: ก็จะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วนะคะทีนี้มาดูกันบ้างว่าแต่ละภูมิภาคของเรานะคะสภาพอากาศเป็นยังไงภาคเหนืออย่างที่บอกว่าเดี๋ยวฝนจะตกประมาณ 70% นะคะภาคกลาง 80% เลยทีเดียวภาคอีสาน 60% ภาคตะวันออก 70% กรุงเทพและปริมณฑลไม่พลาดค่ะ 80% อันนี้ถือว่า เรียกได้ว่าตกเต็มท้องฟ้าได้เลยนะนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 60% แล้วก็ภาคใต้ทะเลอันดามันตกหนักหน่อยค่ะ 80% ทะเลอันดามันคลื่นสูง 2-3 เมตรแล้วก็อ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ2เมตรก็เดินเรือก็ต้องด้วยความระมัดระวังด้วยค่ะทีนี้มาดมเรื่องของกรมทรัพยากรน้ำนะคะก็ต่อเนื่องเลยจัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาน้ำคูคลองแห่งชาติประจำปี2569เพื่ออะไรก็คือเพื่อรณรงค์แล้วก็ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเยาวชนแล้วก็ทุกภาคส่วนแก้ปัญหาคุณภาพน้ำอันนี้เนี่ยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่านายสุชาติชมกลิ่นเนี่ยก็ได้เป็นประธานเปิดงานเลยนะคะซึ่งตรงกับวันที่20กันยายนของทุกปีก็คือวันพรุ่งนี้โดยปีนี้เนี่ยจะจัดภายใต้แนวคิด Flow with the Futureสืบสานวิถีสายน้ำรังสรรค์อนาคตที่ยั่งยืนซึ่งจะมีการจัดขึ้นที่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนะที่สวนปทุมวนานุรักษ์นะคะเพื่อเป็นการมุ่งเน้นการรักษาภูมิปัญญาแล้วก็ยกระดับนวัตกรรมการบริหารทรัพยากรแห่งน้ำด้วยค่ะทางด้านของอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเนี่ยก็ได้บอกว่าการที่จัดงานนี้เนี่ยนะคะก็คือจะบอกว่าเป็นการที่คิดว่าตรงคลองแสนแสบหรือว่าพื้นที่น้ำเนี่ยเป็นสายน้ำสำคัญที่อยู่คู่กับกรุงเทพมหานครมาอย่างยาวนาน มีบทบาททั้งงานสัญจรทางเรือการระบายน้ำการระบายน้ำนี่สำคัญนะ
0: ใช่ครับ
1: พอพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมกรุงเทพมหานครก็จริงๆประสบปัญหามาหลายปีช่วงปีหลังๆก็มีการแก้ปัญหาได้นะคะแต่ว่าก็อยากให้มันยั่งยืนแหละเลยให้เกิดมีกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะ
0: ครับผมพูดถึงเรื่องน้ำจริงๆมีอันนึงที่น่าสนใจคือเรื่องของวันแมปน้ำ อันนี้หลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินวันแมปน้ำเนี่ยมันจะเป็นเว็บไซต์ที่เราสามารถเข้าไปติดตามเรื่องของสถานการณ์ทางน้ำท่วมน้ำแรงได้เลยนะครับเขาจะมีการเหมือนเป็นการทำนายพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมล่วงหน้า24-48ชั่วโมงแล้วก็มีการที่จะเขาจะวางแผนในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำโดยใช้ตัววันแมปน้ำนี่แหละซึ่งเรื่องนี้เป็นข้อมูลจากทางสสน.หรือว่าทางสถาบันสาธารณสนเทศทรัพยากรน้ำโดยนางรอยบุญรัศมีเทศครับผู้อำนวยการสถาบันสาธารณสนเทศทรัพยากรน้ำหรือว่าสสน.นี่แหละเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์น้ำเนี่ยจะแยกกันระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยากับทางสสน.แม้ว่าสสน.เองเขาเป็นคลังข้อมูลน้ำแห่งชาตินะแต่การวิเคราะห์จะอยู่กันคนละพื้นที่การทำงานเนี่ยอยู่ร่วมกันภายใต้ระบบวันแมปน้ำนะครับเป็นการดึงเอาหลักเกณฑ์ของทั้งกรมอุตุและทางสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำนี่แหละมาร่วมบูรณาการข้อมูลกันพูดง่ายๆนะครับจะมีการเสริมข้อมูลการคาดการณ์ฝนล่วงหน้า 24-48 ชั่วโมงเข้าไปในระบบนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าตอนน้ำท่วมตอนหลายๆพื้นที่เองเขามีการใช้ในส่วนของวันแมปน้ำเนอะในการใช้ประโยชน์ในการทำนายล่วงหน้าเรื่องของการวางแผนว่าเอ้ยถ้าน้ำจะท่วมตรงนี้จะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเบื้องต้นเนี่ยอย่างจังหวัดแพร่แล้วก็3จังหวัดของชายแดนภาคใต้มีการนำข้อมูลจากระบบเนี่ยมาติดตามสถานการณ์น้ำด้วยซึ่งประชาชนทั่วไปเราเองเนี่ยที่อยากจะติดตามเรื่องของน้ำเนอะว่าตอนนี้ปริมาณน้ำเป็นอะไรยังก็ผ่านแอปพลิเคชันมือถือไทยวอเตอร์ได้หน้าแรกเนี่ยจะมีเมนูแท็บสีเหลืองสำหรับเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์พายุเนอะว่าจะมีพายุเข้าไหมพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม 24-48 ชั่วโมงหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้นะครับ thaiwater.net/newforall นะครับเข้าไปก็สามารถดูได้จะเป็นแมปเป็นพื้นที่ให้ดูเลยว่าอุ้ยตรงนี้เนี่ยน้ำเป็นยังไงบ้างมันจะขึ้นเป็นเหมือนโลโก้สีฟ้าๆตามพื้นที่จุดตรงนั้นไว
1: ้อันนี้ก็เป็นเรื่องของการแจ้งเตือนเรื่องของน้ำทางด้านของกรมทรัพยากรธรณีก็มีการแจ้งเตือนการเฝ้าระวังเสี่ยงพื้นที่ดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากเหมือนกันในพื้นที่15จังหวัดนะคะเนื่องจากฝนตกต่อเนื่องในตอนนี้เลยซึ่งทางด้านของศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีเนี่ยก็ได้ออกมาแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากในระยะนี้โดยมีการขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีแล้วก็ประชาชนทั่วไปในพื้นที่15จังหวัดอันนี้เดี๋ยวไล่ให้ฟังเลยนะ15จังหวัดมีอะไรบ้างจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะตากน่านแพร่อุตรดิตถ์เพชรบูรณ์พิษณุโลกกาญจนบุรีจันทบุรีตราดชุมพรระนองพังงากระบี่แล้วก็ตรังใครอยู่15จังหวัดนี้คอมเมนต์เข้ามาด้วยนะคะทักทายกันเข้ามาว่าเป็นยังไงบ้างนะเพราะว่า15จังหวัดนี้นะคะร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งก็แน่นอนว่าประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ด้วยทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกที่สะสมอย่างต่อเนื่องมีการวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า120มิลลิเมตรซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่และแน่นอนเมื่อมันมีน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินอุ้มน้ำอย่างต้นบอ อกมันจะทำให้ส่งผลดินถล่มได
0: ้
1: นะ
0: คะ
1: ก็อยากให้อาสาสมัครและเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกลุ่มธรณีเนี่ยเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยแล้วก็วัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องถ้าเกิดว่าเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ในหมู่บ้านหรือว่าผู้นำชุมชนแจ้งทันทีและที่สำคัญก็คืออย่าลืมนะตอนนี้เรามีเซลบัตแคสแล้วเรียบร้อยนะคะก็ถ้าเกิดว่าต้องอัปเดต iOS หรือว่า Android ด้วยนะ
0: เออนะซึ่งจริงๆถ้าอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเนี่ยเซลบัตแคสท่านจะมีการเตือนขึ้นมาว่าเฮ้ยพื้นที่นี้เนี่ยกำลังประสบปัญหาหรือฝนอาจจะตกเยอะอะไรแบบนี้ซึ่งอย่างล่าสุดเองเมื่อ8ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ย3ทุ่มครึ่งของเมื่อวานนี้เขามีการส่งเซลบอสแคทเหมือนกันนะอันนี้เป็นของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเตือนน้ำท่วมทั้งในพื้นที่ของอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอแม่เสรียงนะครับระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็ที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูง
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นการเตือนนี่อันนี้จะเป็นทางแม่เสรียงแม่ฮ่องสอนเนอะแล้วก็ทางอำเภอเมืองหลายๆตำบลเนอะห้วยผาปางหมูนะครับก็จะได้รับเซลบอสแคทกัน
1: ก็เซลบอสแคทเนี่ยจะส่งแจ้งเตือนเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเท่านั้นตามรัศมีที
0: ่
1: จะเกิดเหตุนะคะไม่ใช่ว่าถ้าเราอยู่จังหวัดนั้นเราจะต้องได้เหมือนกันไม่ใช่นะนะคะอ่ะมาดูเรื่องนี้กันบ้างนะคะ
0: ใน
1: เรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศไปเรียบร้อยแล้วอัปเดตอีกเรื่องนึงที่อยากอัปเดตน้องต้น
0: เรื่องไหนครับ
1: พี่เชื่อว่าน้องต้นต้องรอเดี๋ยวพี่ก็รอ
0: เรื่องอะไรครับ
1: พอพี่หมดแล้ว
0: ไทยช่วยไทยพัด
1: ใช่
0: เดือนนี้ผมยังเหลืออยู่ประมาณน่าจะอีก200กว่าบาท
1: เฮ้ยคุณเก่งมากเลยอ่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะ
0: วันนี้วันที่19ต้องรีบใช้หน่อยแล้ว
1: คุณยังเหลือเหรอ
0: ยังเหลืออยู
1: ่มาดูกันบ้างค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลเห็นชอบหลักการต่ออายุไทยช่วยไทย plus เฟส2แล้วก็รอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงรายละเอียดซึ่งท่านก็บอกว่าก็ไม่ก้าวไก่งานกันงั้นแต่ว่าท่านรับทราบรับรู้ละแล้วก็ได้บอกนะคะว่าอันนี้ไม่ใช่นโยบายประชานิยมนะแต่ว่าเป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในยุคข้าวยากหมากแพง
0: ครับ
1: บอกว่าจะไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนหลังเฟดขึ้นดอกเบี้ยอันนี้เดี๋ยวมาว่ากันนะคะซึ่งทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้บอกค่ะถึงการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทย plus เฟดที่2ว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รายงานมาแล้วนะคะว่าเนี่ยมีรายละเอียดเงื่อนไขของไทยช่วยไทยพาร์ทเฟส2เนี่ยจะมีอะไรเท่าไหร่ยังไงเนี
0: ่
1: ยเดี๋ยวนายเอกนิติหรือว่าท่านรองนายกหรือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเป็นผู้แถลงความชัดเจนแต่ว่าเบื้องต้นได้มีการเห็นชอบในหลักการแล้วอ่ะมาดูเงื่อนไขที่อาจจะได้มีการอนุมัตินะเขาบอกว่าเงื่อนไขที่ให้ 1,000 บาทใช้รวดเดียว2เดือนท่านนายกบอกว่าเดี๋ยวจะให้ท่านเอกนิติเนี่ยเป็นผู้แถลงแต่ว่ามีไหมมีแล้วก็บอกว่าเป็นข่าวดีด้วยนะต้องมาลุ้นกันอีกนะว่าตกลงข่าวดีเนี่ยจะเป็น
0: ไหน
1: พันเดียวรวดตอนนี้เราใช้แบบไหนนะ
0: ตอนนี้เราเดือนละพัน
1: เดือนละพันอ๋อแต่ว่าเขาก็จะให้ 1,000 รวด2เดือนเหร
0: อก็ต้องรอดูต้องรอดู
1: ส่วนรูปแบบจะเป็นยังไงนะคะก็ต้องรอซึ่งแน่นอนว่าจะมีโครงการไทยช่วยไทย plus เฟสที่2แน่นอนรวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะแล้วก็มาดูเรื่องของการที่รับมือกรณีที่ธนาคารกลางสหรัฐประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ0.25 ครั้งแรกในรอบกว่า3ปีซึ่งทางด้านของนายกรัฐมนตรีบอกว่าเราจะไม่ทำอะไรที่ประชาชนเดือดร้อนแน่นอนส่วนกรณีนี้เนี่ยจะกระทบกับราคาพลังงานหรือเปล่าท่านบอกว่ามีหลายจุดที่เราอาจจะต้องลดความเดือดร้อนของประชาชนนะโดยโครงการไทยช่วยไทย plus ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เอามาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจากสถานการณ์ปัจจุบันได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหลังจบโครงการหลายๆคนก็เป็นกังวลอ้าวแล้วหลังจบโครงการ
0: เศรษฐกิจ
1: จะเป็นอะไรต่อยังไงต่อล่ะจะมีมาตรการอื่นออกมาในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมอีกไห
0: ม
1: เพราะหลายๆคนก็เสียดายว่าถ้าเกิดว่าออกมา2เดือนมันก็จะถึงแค่พฤศจิกายนเองซึ่งถ้าเกิดต่อไปถึงธันวาคม
0: สิ
1: ้นปีอุ้ยก็จับจ่ายใช้สอยกันสะพัดเลยนะซึ่งท่านนายกก็บอกว่าซึ่งนโยบายเนี้ยทางด้านของนายกเดี๋ยวท่านนายกเนี่ยไม่ใช่นโยบายประชานิย
0: ม
1: แต่เป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนก็อาจจะต้องมีการพิจารณาเป็นส่วนๆไปเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ต้องใช้งบประมาณในการมาจัดแจงตรงนี้ด้วยนะคะส่วนงบประมาณที่ใช้อย่างที่บอกก็จะมีการโยกจากงบส่วนอื่นที่ไม่ใช่งบเงินกู้มาใช้ในโครงการนี้ด้วยค่ะแล้วก็ที่แน่ๆเดี๋ยวจะมีการ นำเข้าสู่ที่ประชุมในวันที่22กันยายน
0: ก็คือวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เดี๋ยวรอดูกันว่าตกลงแล้วจะได้เท่าไหร่เนื้อสัดส่วนเท่าไหร่อะไรยังไงเนอะนะครับส่วนอีกเรื่องนึงเดี๋ยวขอนิดนึงละกันเรื่องของสำนักงานประกันสังคมใครที่เป็นผู้ประกันตนก็อาจจะต้องฟังเรื่องนี้สักนิดนึงนะครับเขามีการเพิ่มสิทธิ์ยา4 PCC เดี๋ยวมาดูกันว่า4 PCC เนี่ยคืออะไรเนอะช่วยผู้ประกันตนในการรักษาภาวะเลือดออกอย่างรุนแรงฉุกเฉินนะครับเรื่องนี้มาจากเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนางสาวกาญจนาภูลแก้วออกมาบอกนะครับว่าทางสำนักงานประกันสังคมเองเขามีการปรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีที่ประสบอันตรายหรือว่าเจ็บป่วยฉุกเฉินเนอะโดยเพิ่มรายการยานะครับเป็น4 PCC ก็คือ Full Factor Prothrombin Concentrate นะครับซึ่งในการรักษาภาวะเลือดออกอย่างรุนแรงสำหรับในกรณีที่ผู้ประกันตนเนี่ยประสบอันตรายหรือว่าเจ็บป่วยฉุกเฉินคือเจ็บป่วยหนักอันตรายอาจจะเป็นอุบัติเหตุหนักหรืออาจจะเป็นเหตุการณ์หรือโรคอะไรที่เสียเลือดมากพูดง่ายเพื่อให้ผู้ประกันตนเนี่ยสามารถเข้าถึงสิทธิ์การรักษาได้รวดเร็วเหมาะสมกับอาการแล้วก็ลดอัตราการเสียชีวิตจากภาวะเลือดออกรุนแรงลดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงแล้วก็ความพิการด้วยนะครับซึ่งการปรับปรุงแล้วก็การเพิ่มรายการยาตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นยาที่ช่วยชีวิตที่จำเป็นในการรักษาภาวะเลือดออกอย่างรุนแรงจากยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดที่รับประทานนะครับซึ่งผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่มนี้เนี่ยมีโอกาสเกิดเลือดออกรุนแรงร้อยละ 2-5 และเสียชีวิตจากภาวะนี้ร้อยละ 0.5-1แม้จะจำนวนผู้ป่วยเนี่ยไม่มากแต่ภาวะฉุกเฉินเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงมีความจำเป็นต้องเข้าถึงอย่างทันท่วงทีนะครับแล้วก็นอกจากนี้ท่านเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยังพูดถึงกรณียูเซฟยูเซฟก็คือเจ็บป่วยฉุกเฉินภายใน72ชั่วโมงอาการก็จะมีเขาก็จะมีอาการบอกว่าเจ็บป่วยฉุกเฉินคือไงเช่นอยู่ดีๆแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกหมดสติหรืออะไรแบบนี้ซึ่งผู้ประกันตนที่มีอาการฉุกเฉินวิกฤตเนี่ยหมดสติไม่หายใจหายใจลำบากเจ็บหน้าอกเฉียบพลันแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกพูดไม่ชัดหรือว่าชักต่อเนื่องเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดของทั้งภาครัฐและเอกชนได้ทันทีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายใน72ชั่วโมงจนกว่าจะพ้นวิกฤตนะครับและสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัยแล้ว

0: ัฐหรือเอกชนที่ไหนก็ได้เลยจนกว่าท่านจะพ้นวิกฤตและหลังจากนั้นก็ค่อยย้ายไปตามสถานพยาบาลที่ท่านมีสิทธิ์นั่นเองนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวมาทักทายคุณผู้ฟังกันก่อนจริงๆแล้วมีคุณผู้ฟังคนนึงที่อยากจะทักทายมาก ค
0: ุ
1: ณพิญโยรุ่งสมัยเข้ามาเมื่อ1นาทีที่แล้ว บอกว่าอ่านข่าวเช้าในวันเกิดครบ60
0: ใช่วันนี้วันเกิดพี่โย
1: แฮปปี้เบิร์ธเดย
0: ์เออวันนี้วันเกิดพี่โยแล้วพี่โยอยู่เวรทั้งเวรเช้าแล้วก็ข่าวต้นชั่วโมงวันนี้ด้วย
1: อ
0: ยู่ทั้งวันวันน
1: ี้แล้วก็ที่สำคัญก็คือเพิ่งเลี้ยงเกษียณพี่โยไปเมื่อวาน
0: เมื่อวานสอนทอเราจัดงานเกษียณกัน
1: ใช่ค่ะแล้วก็พี่โยเข้ามาทักทายสวัสดีพี่โยนะคะ
0: ครับ
1: อ่านข่าวเช้าวันเกิดครบรอบ60ปีก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะคะอ่ะมีใครบ้างนะคะที่เข้ามาพูดคุยกับเราใน
0: เดี๋ยวเราได้ดูคอมเมนต์น
1: ิ
0: ดน
1: ึงตีของร้องขานะคะ
0: มีพี่ดวงรัชนีกรชื่นบุญนะครับอันนี้ในทาง Facebook เนอร์สวัสดีครับมีพี่ประเทืองพรหมทัศน์พี่นาฏอนงบอกว่าอ่างทองวันนี้เช้านี้ฟ้าครึ้มฝนนะ26องศานะที่อ่างทอง
1: มีผู้ใหญ่นันนะคะผู้ใหญ่นันตำบลวิสิตจังหวัดบึงกาฬบอกว่าเปิดเสียงตามสายอยู่นะครับ
0: ครับ
1: เสียงตามสายของเรานี่ 80,000 แห่งทั่วประเทศนะคะ
0: พี่สายยานมาแล้วพี่นิคมนะครับสวัสดีครับพี่กิตติการสวัสดีครับพี่สายันอยู่ที่พรมคีรีนครศรีธรรมราชเนี่ย
1: มีใครนะอีกบ้าง
0: พี่ยานาโชตสวัสดีครับ
1: พี่อัชรานะคะพี่อัชราบอกว่าวันนี้เช้าวันพระขึ้น8ค่ำค่ะถูกต้องค่ะ
0: มีใน TikTok ทักมาคุณเฮียวิทย์บอกว่าเมืองชัยภูมิฝนตกปล่อยตอนนี้นะครับ
1: ระยองพี่พัทรพรนะคะบอกว่าสวัสดีน้องต้นน้องไอ
0: สวัสดี
1: ระยอง ฝนตกหนักทั้งคืนตอนนี้เพิ่งจะ3เมตรค่ะจริงๆแล้วกรุงเทพมหานครของเราก็ตกหนักทั้งคืนเช่นเดียวกันนะคะหลับสบายจนแบบแทบจะตื่นมาทำงาน
0: ดีนะที่ยังตื่นมาจัดรายการอยู่นะตอนนี้
1: ต้องตั้งนาฬิกาปลุก2เครื่องอ่ะ
0: ใช่
1: โทรศัพท์มือถือเครื่องนึง iPad เครื่องนึงไม่งั้นดิฉันหลับสบายเลยนะคะต
0: ื่
1: นมาก็พื้นถนนเปียกเลยทีเดียวคุณสุเมธเรืองอยู่แฟนตัวยงฟังทุกวันขอบพระคุณมากสำหรับแฟนตัวยงนะคะ
0: เมื่อสักครู่ใน TikTok มีคุณสาวเกศประเทศไทยมาสวัสดีนะครับบอกว่ามีพี่กาลาใน TikTok บอกว่าพัทลุงฝนตกเล็กน้อย
1: ค่ะนี่พี่พานุมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่โยแล้วนะคะส่งกันเข้ามานะส่งกันเข้ามานะคะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราพักไปฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนั่นก็คือตีของร้องข่าวของเรา
0: ซึ่งเดี๋ยววันนี้มีหลากหลายเรื่องให้ได้ติดตามกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเมื่อสักครู
1: ่
0: ก
1: ็
0: เดี๋ยวมีติดตามในตีของร้องข่าวกันอีกรอบหนึ่งจากคุณพฤทธิ์แก้วพิบูลแล้วก็หลายเรื่องที่น่าสนใจจากตีของร้องข่าวเดี๋ยวไปพักฟังสิ่งน่าสนใจแล้วฟังตีของร้องข่าวกันครับ
1: ค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชน

0: นไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤทธ์แก้วพี่บูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับข่าวที่เกี่ยวกับเอเชียนเกมซึ่งกำลังแข่งขันอยู่ณขณะนี้ครับจากสายใยแห่งพระเมตตาสู่ดอนกอยโมเดลและความภาคภูมิใจบนเวทีเอเชียนเกมพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเบื้องหลังความสง่างามของชุดพิธีการทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ไม่ได้มีเพียงดีไซน์ที่สวยงามเท่านั้นนะครับแต่ยังเกิดจากการถักทอขึ้นจากเรื่องราวของภูมิปัญญาผ้าไทยชุมชนและการสืบสานต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรมจากพระราชปณิธานสู่ผืนผ้าไทยที่ก้าวไกลสู่เวทีโลกครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาหัตถกรรมไทยผ่านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจนผ้าไทยได้รับการสืบสารและพัฒนาให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากนั้นพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์ด้านแฟชั่นร่วมสมัยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านการพัฒนาดอนกอยโมเดลนำองค์ความรู้ด้านแฟชั่นมาผสานกับภูมิปัญญาการย้อมครามธรรมชาติของชุมชนตำบลสว่างอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครครับจากต้นครามสู่พื้นผ้าที่สร้างอาชีพกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยได้น้อมนำแนวพระดำริมาขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและช่างทอผ้าตั้งแต่การปลูกครามการย้อมสีธรรมชาติที่ได้มาตรฐานการทอและพัฒนาลวดลายไปจนถึงการออกแบบให้ตอบโจทย์ตลาดสากลเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างชุมชนที่ยั่งยืนครับและในวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเรื่องราวเหล่านั้นกำลังเดินทางไปไกลกว่าชุมชนผ่านคอลเลกชันชุดพิธีการภายใต้แนวคิด The Art of Unity ศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวผสานผ้าฝ้ายย้อมครามทอมือจากดอนกอยโมเดลกับผ้าฝ้ายทอจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพถ่ายทอดผ่านการออกแบบและตัดเย็บที่สง่างามคล่องตัวและเหมาะสำหรับนักกีฬาไทยทุกคนครับเพื่อจะใช้อย่างภาคภูมิใจสวมใส่ในพิธีเปิดเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับและนี่ไม่ใช่เพียงชุดพิธีการครับแต่คือเกราะแห่งความภาคภูมิใจที่ถักทอจากภูมิปัญญาของไทยเราครับจากพลังของชุมชนจากการสืบสานและต่อยอดและจากความเป็นหนึ่งเดียวของคนไทยทั้งประเทศจากพื้นครามพื้นเล็กๆในชุมชนกำลังจะกลายเป็นเรื่องราวที่ปรากฏต่อสายตาชาวโลกร่วมกันส่งกำลังแรงใจให้กับทัพนักกีฬาไทยครับและร่วมสนับสนุนพลังแห่งความเป็นหนึ่งเดียวของไทยครับมาร่วมกันเชียร์นักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยกันนะครับจากเรื่องของกีฬาครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตะเมื่อวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตะเมื่อวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลครับซึ่งนายกครับจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจากนั้นพระสงฆ์ให้ศีลและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์โอกาสนี้พระสงฆ์สดับปกรณ์ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา และนำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา47วินาทีครับจากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนานายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องทยธรรมและปิ่นโตภัตตาหารและทอดผ้าไตรบางสุกุลจำนวน10ไตรแด่พระสงฆ์กรวดน้ำกราบลาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปภายหลังเสร็จสิ้นพิธีครับนายกรัฐมนตรีและภริยาร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าก่อนจะเสร็จสิ้นพิธีครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนญี่ปุ่นสหรัฐสหราชอาณาจักรร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่81พร้อมนำทีมรถโชว์เปิดโอกาสการค้าลงทุนดิจิทัลพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลมีกำหนดในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ครับระหว่างวันที่20ถึงวันที่27กันยายนนี้ครับณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมกับจะมีการเดินทางเยือนญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรพบหารือกับผู้นำประเทศภาคีต่างประเทศภาคเอกชนนักลงทุนและบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำครับเพื่อจะส่งเสริมความร่วมมือและการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มโอกาสในการลงทุนของประเทศไทยครับซึ่งในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นี้ครับนายกนั้นจะนำเสนอบทบาทของไทยในฐานะประเทศขนาดกลางและขนาดเล็กที่สามารถจะร่วมขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศได้อย่างสร้างสรรค์พร้อมแสดงจุดยืนของประเทศไทยครับในการส่งเสริมความร่วมมือและการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกรวมทั้งครับจะมีการหารือกับผู้นำและภาคีต่างประเทศครับอาทิผู้นำจากภูฏานอาร์เมเนียและบังคลาเทศตลอดจนเลขาธิการสหประชาชาติและผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กครับพร้อมจะเยี่ยมชมและลั่นระฆังเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ครับและสำหรับในการเยือนญี่ปุ่นครับนายกรัฐมนตรีนั้นจะพบหารือกับหน่วยงานและทีมประเทศไทยครับเพื่อจะผลักดันนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยขณะที่ในการเยือนสหราชอาณาจักรครับนายกจะมีการพบหารือกับบริษัทการเงินและภาคธุรกิจชั้นนำเพื่อจะขยายโอกาสด้านเศรษฐกิจด้านการค้าการลงทุนครับและเป็นการส่งเสริมตลาดทุนไทยเพื่อจะดึงดูดอุตสาหกรรมดิจิทัลเข้ามาลงทุนในไทยครับซึ่งในการเดินทางทั้ง3ประเทศในครั้งนี้ครับเป็นโอกาสในการใช้เวทีระหว่างประเทศสื่อสารจุดยืนของประเทศไทยควบคู่ไปกับการนำเสนอศักยภาพทางเศรษฐกิจตลาดทุนและเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยครับต่อผู้นำต่อภาคเอกชนและต่อนักลงทุนในต่างประเทศทั้งนี้ครับเพื่อจะสร้างความเชื่อมั่นและเปิดโอกาสทางธุรกิจและส่งเสริมการลงทุนเพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาวครับมาดูกันต่อที่เรื่องในประเทศเรื่องของไทยช่วยไทย plus กันหน่อยครับนายกรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการต่ออายุไทยช่วยไทย plus เฟส2ขอให้รอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงรายละเอียดชี้ว่าเป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในยุคที่ข้าวยากหมากแพงแบบนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่ผมเคารพรักทุกท่านครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในอนุทินชาญวีรกูลได้มีการเปิดเผยครับถึงเรื่องของการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทย plus ในเฟสที่2ครับซึ่งเรื่องนี้ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสได้มีการรายงานมาแล้วครับส่วนเรื่องของรายละเอียดเงื่อนไขจะเป็นอย่างไรครับท่านผู้ฟังครับขอให้นายเอกนิติครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั้นเป็นผู้แถลงความชัดเจนแต่ครับมีการเห็นชอบในหลักการแล้วซึ่งจะมีทั้งโครงการไทยช่วยไทย plus ในเฟสที่2และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะต้องครอบคลุมให้ทั่วถึงครับขณะที่ไปดูเรื่องการรับมือกับกรณีของธนาคารกลางสหรัฐที่ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ครั้งแรกครับในรอบกว่า3ปีนั้นเรื่องนี้ครับนายกมีการย้ำว่ารัฐบาลจะไม่ทำอะไรที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ส่วนในกรณีดังกล่าวครับจะกระทบกับราคาพลังงานหรือไม่ท่านนายกครับได้พูดว่ามีหลายจุดที่รัฐบาลทำเพื่อจะลดความเดือดร้อนของประชาชนโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะเอามาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจากสถานการณ์ปัจจุบันในประเทศไทยครับที่อยู่ในยุคของข้าวยากหมากแพงมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยครับว่าเตรียมออกแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องหลังหมวดไทยช่วยไทยพลัสเฟส2พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับมีการกล่าวถึงการรับมือด้านการค้าและสินค้าในประเทศไทยที่อาจจะได้รับผลกระทบหลังจากธนาคารกลางสหรัฐนั้นมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ครับซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีครับว่าเรื่องราคาสินค้ากระทรวงพาณิชย์นั้นดูแลอยู่ส่วนเรื่องการดูแลอัตราดอกเบี้ยต้องสอบถามทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรองนายกเอกนิติธันประภาสครับส่วนหลังจากการต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสไปอีก2เดือนนั้นจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นอีกครับซึ่งขณะนี้ครับกระทรวงพาณิชย์นั้นกำลังคุยอยู่ครับพร้อมระบุครับว่าจะออกมาเป็นแพ็กเกจของกระทรวงเศรษฐกิจโดยจะต้องมองภาพรวมเพื่อรองรับตัวเลขไตรมาสสุดท้ายของปีนี้2569ครับอย่างไรก็ตามครับทางฝากฝั่งของรองนายกเอกนิตินั้นได้ออกมาพูดเรื่องการต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสอีก2เดือนดังนั้นครับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ต้องดูให้ครอบคลุมทุกกระทรวงนั่นเองครับมาดูกันต่อที่เรื่องของพลังงานกันบ้างครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แก๊สเทค2026ไทยได้มากกว่าดิวพลังงานโชว์ประเทศหน้าลงทุนและหน้าอยู่พร้อมสร้างมูลค่าทางภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นที่ประเมินค่าไม่ได้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงผลสำเร็จของการเป็นเจ้าภาพจัดงานแก๊สเทค2026ที่กรุงเทพครับเมื่อวันที่14ถึง17กันยายนที่ผ่านมาครับเรื่องนี้นั้นประเทศไทยไม่ได้ประโยชน์เฉพาะเรื่องก๊าซหรือว่าไฟฟ้าหรือว่าการซื้อขายพลังงานเท่านั้นครับทางรัฐมนตรีชี้แจงว่ายังได้โอกาสเปิดประเทศให้แก่นักลงทุนและผู้บริหารระดับโลกเข้ามาสัมผัสศักยภาพของไทยด้วยตนเองครับซึ่งในงานแก๊สเทคนั้นนับเป็นหนึ่งในงานใหญ่ระดับโลกของอุตสาหกรรมพลังงานซึ่งปกติครับจะมีการหมุนเวียนจัดในสหรัฐในยุโรปและในเอเชียโดยครั้งสุดท้ายที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพคือปีค.ศ.2008ครับหรือปีพุทธศักราช2551ครับก่อนที่ไทยนั่นจะผลักดันให้งานกลับมาจัดที่กรุงเทพอีกครั้งในปีนี้และตลอดในการจัดงาน4วันที่ผ่านมาครับการเป็นเจ้าภาพนั้นมีนักลงทุนและผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศจำนวนมากซึ่งก็มีการดีลครับมีการจัดดีลทางธุรกิจมูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้ตัวเลขที่กล่าวไปครับคือการที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจจากทั่วโลกนั้นเดินทางมาประเทศไทยและมาสัมผัสกับประเทศไทยด้วยตนเองครับซึ่งจะเห็นได้ว่าประเทศไทยไม่เป็นเพียงประเทศที่น่าลงทุนเท่านั้นแต่ยังเป็นประเทศที่น่าอยู่มีทั้งโอกาสทางธุรกิจโอกาสทางพลังงานและคุณภาพชีวิตที่สมดุลครับซึ่งในงานแก๊สเทค2026ที่ผ่านมาครับที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพกระทรวงพลังงานนั้นเป็นเจ้าภาพถูกวางให้เป็นเวทีเชื่อมผู้นำรัฐบาลผู้บริหารพลังงานนักลงทุนและผู้ให้บริการเทคโนโลยีเพื่อจะหารือความมั่นคงพลังงาน LNGความต้องการไฟฟ้าจาก AI และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวโดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลกครับผู้บริหารและวิทยากรนั้นกว่า 1,000 คนและงานนี้มีบริษัทชั้นนำร่วมแสดงงานกว่า 1,000 บริษัทพร้อมรัฐมนตรีพลังงานจาก15ประเทศและผู้นำองค์กรระหว่างประเทศ5องค์กรด้วยกันครับมาดูกันต่อที่เรื่องของ One Map น้ำกันบ้างครับรัฐบาลเปิด One Map น้ำรวมคลังข้อมูลวิเคราะห์ภัยพิบัติป้องกันน้ำท่วมน้ำแรงเป็นเอกภาพพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับจากการที่รัฐบาลได้ลงพื้นที่อำนวยการและติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน พบนะครับว่าปัญหาสำคัญคือระบบแจ้งเตือนภัยของประเทศยังมีความซ้ำซ้อนข้อมูลกระจัดกระจายและไม่ตรงกันระหว่างหน่วยงานครับส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการตัดสินใจและการเตรียมตัวของพี่น้องประชาชนรัฐบาลครับจึงมุ่งแก้ปัญหาที่ต้นตอด้วยการสร้างมาตรฐานข้อมูลหนึ่งเดียวเพื่อให้มีข้อมูลกับประชาชนได้ครบถ้วนรอบด้านสามารถจะรู้ได้ว่าน้ำนั้นจะท่วมจุดไหนน้ำท่วมสูงเท่าไรและจะมาถึงภายในกี่ชั่วโมงครับซึ่งรัฐบาลก็ได้เปิดตัวระบบ One Map น้ำรวมคลังข้อมูลน้ำและภัยพิบัติแห่งชาติจาก4หน่วยงานหลักไว้ในจุดเดียวครับได้แก่กรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือ GISDAสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสนและสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ครับได้ทำงานร่วมกันครับบูรณาการข้อมูลเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติโดยมีการแบ่งหน้าที่การทำงานอย่างชัดเจนครับไม่ซ้ำซ้อนซึ่งประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่สามารถจะติดตามสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติแบบเรียลไทม์ครับผ่านแดชบอร์ดเตือนภัยรวมศูนย์ที่เว็บไซต์นะครับ www.thaiwater.net/new4all ครับพี่น้องประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับและอีกหนึ่งเสน่ห์ของประเทศไทยคืออาหารไทยที่ผสานวัตถุดิบท้องถิ่นภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของเชฟไทยจนกลายเป็นเมนูที่มีเอกลักษณ์และเรื่องราวในทุกจานครับพร้อมจะต้อนรับตัวแทนจากทั่วโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569รังสรรค์รสชาติไทยสู่ความประทับใจบนเวทีโลกครับตั้งแต่การคัดสรรครับวัตถุดิบที่จะนำมาการปรุงอย่างพิถีพิถันไปจนถึงการจัดวางอย่างงดงามครับทุกองค์ประกอบนั้นสะท้อนถึงความใส่ใจและอัตลักษณ์แบบไทยๆครับเช่นข้าวยำหัวใจไทยที่พร้อมถ่ายทอดความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินและวิถีเกษตรกรรมซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของประเทศไทยในฐานะอู่ข้าวอู่น้ำของผู้มีภาคเพราะอาหารไทยครับไม่ได้มีดีแค่ความอร่อยแต่นี่ยังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่พาเรื่องราวนำเสนอวัฒนธรรมและความเป็นไทยไปสู่สายตาชาวโลกขอเชิญครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพและต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมเดือนหน้านี้แล้วครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับและวันนี้ครับปีของรองข่าวและผมพฤฒแก้วพิบูลทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หมดเวลาลงแล้วครับพบกันได้ใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
1: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
2: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
1: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
3: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
4: หกนาฬิกากับอีก50นาทีครับกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้ามาติดตามข่าวสักนิดนึงเดี๋ยววันนี้ช่วง9โมงเช้ารายการคุยกับครม.อนุทินวันนี้เดี๋ยวจะไปพูดคุยกับคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับจะคุยทั้งเรื่องของบินค่าไฟตกลงแล้วเนี่ยบินค่าไฟเราเนี่ยอันนึงเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างรวมไปถึงเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างพลังงานของประเทศแล้วก็การปลดล็อกโซลาร์รูฟนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยสามารถผลิตไฟใช้เอง แล้วก็ไปขายคืนรัฐได้แล้วก็แนวทางในการสนับสนุนโซลารูฟท็อปเนื้อว่าเป็นยังไงบ้างก็ติดตามได้ 9:05 นาทีเป็นต้นไปนะครับทางคลื่นวิทยุของเราก็ได้นะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงช่อง NBT2HD ก็สามารถติดตามเปิดไปดูกันได้รวมไปถึงช่องทางออนไลน์ก็เป็นของ FacebookMBT Connect ก็ได้นะครับไปดูได้เหมือนกัน
5: ค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะคะที่พูดถึงวันนี้เป็นวันพระใช่ไหมคะจริงๆแล้วก็มีหลายๆคนค่ะรวมถึงท่านสสพรรคภูมิใจไทยท่านหนึ่งด้วยนะคะคือสสกระแตละกันท่านได้บอกว่าจริงๆแล้วว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการทางด้านศาสนาศิลปะแล้วก็วัฒนธรร
4: ม
5: ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยได้มีการวางแนวทางแล้วก็มาตรการการคุ้มครองพระพุทธศาสนาม ันมีกรณีที่มีการแต่งกายเลียนแบบพระภิกษุแล้วก็แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในสื่อสาธารณะแล้วก็สังคมออนไลน
4: ์
5: ก็คือเอาพูดง่ายคือในโลกโซเชียลน่ะพูดถึงก็แต่งส้มแต่งอะไรกันเลยนะแล้วก็มีการแต่งหน้
4: า
5: ผมยาวก็มีการพูดง่ายก็คือแต่งกายเลียนแบบพระนั่นแหละนะคะโดยในที่ประชุมเนี่ยได้มีการสรุปในการเดินหน้าเพิ่มมาตรการเชิงป้องกันเรียบร้อยแล้วควบคู่กับการพิจารณามาตรการทางกฎหมายแล้วก็บทลงโทษที่เข้มงวดนะคะรวมถึงเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับข้อกฎหมายแล้วก็พฤติกรรมที่อาจจะมีการเข้าใจผิดด้วยในเรื่องของบางคนอาจจะแต่งมาก็เอ้าก็แต่งก็ไม่เห็นจะเป็นอะไร
4: เลยไม่ได้ทำอะไรเสียห
5: ายจริงๆล่ะมันมีร่างกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมแล้วก็คุ้มครองพระพุทธศาสนานะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีนึงว่าถ้ามันมีพฤติกรรมแบบนี้หรือว่าทำแบบนี้จะมีอะไรบ้างที่จะต้องโดนกันนะ
4: แล้วทำไมเราต้องแต่งกายเป็นแต่งตัวเป็นพระล่ะ
5: เอาบางทีในโลกโซเชียลเขาเพิ่ม engagement ไงคุณ
4: อ๋อจากข่าวจากกรณีข่าวแล้วแค่งงว่าแล้วเราอยากจะแต่งเป็นพระทำไม
5: อยู่ดีๆจะเป็นพระทำไมอ
4: ันนี้แค่คำถามขึ้นมาในหัวว่าแล้วเราอยากจะแต่งเป็นพระทำไม
5: อาจจะอยากเพิ่มยอดผู้ติดตามความแปลกความสนุกสนานอะไรแบบนี้
4: อีกอันนึงไปเตือนเจนซีกันสักนิดนึงแต่เจนซีไม่แน่ใจว่าจะเป็นวัยที่ฟังเราอยู่หรือเปล่าแต่ว่าอยากจะให้เตือนกันหน่อยละกันเพราะว่าล่าสุดเองเนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลจากทางตำรวจไซเบอร์ด้วยน
5: ะ
4: แล้วก็หลายๆหน่วยงานอย่างศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเจนซีเนี่ยตกเป็นเหยื่อออนไลน์กว่า 7,000 คดีเยอะมากเลยนะแล้วเสียหายกว่า207ล้านบาทเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยการตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพไม่ใช่เป็นแค่แบบผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่ไม่คุ้นชินกับเทคโนโลยีแล้วนะครับแต่เจนซีนี่แหละที่เติบโตมากับเทคโนโลยีเองกำลังเป็นเป้าหมายสำคัญของมิจฉาชีพเนื่องจากเจนซีเนี่ยแน่นอนแล้วว่าใช้พอโตมากับออนไลน์เนอะใช้เทคโนโลยีบ่อยก็แน่นอนแหละใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เป็นประจำทั้งใช้ในการซื้อของใช้ในการทำงานใช้ในการลงทุนพบปะเพื่อนผู้เพื่อนฝูงหรืออะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าข้อมูลจากทางศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ย2เดือนที่ผ่านมากลุ่มอายุ19ถึง22ปีเนี่ยมาแจ้งเหตุภัยออนไลน์แล้วกว่า 7,000 กว่าคดีนะแล้วรูปแบบที่พบมากที่สุดคือหลอกลวงให้ไปซื้อสินค้าและบริการออนไลน์นะครับสาเหตุส่วนหนึ่งก็คืออย่างที่บอกไปคือคุ้นชินกับโลกโซเชียลเนอะแล้วประเด็นคืออยากจะซื้อของที่เป็นกระแสพวกแบรนด์เนมหรือบริการยอดนิยมที่เห็นเป็นเทรนด์ว่าเฮ้ยคนสนใจอะไรแบบนี้แล้วราคามันดูถูกกว่าท้องตลาดก็เลยไปซื้อนะครับสุดท้ายก็ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพนะครับแล้วก็มิจฉาชีพเนี่ยใช้ความต้องการในการเอ้ยอยากมีรายได้เสริมใช่ไหมอยากมีเงินมาลงทุนนะเป็นคนรุ่นใหม่เอ้ยนู่นนี่นั่นก็เอาแนวทางนี้แหละไปหลอกนะครับซึ่งแนวทางป้องกันสำหรับคนรุ่นใหม่ก็คือให้เพิ่มความเอะใจสักนิดนึง
5: เพิ่มความเอะ
4: ความเอะใจแบบเอ๊ะทำไมนะอะไรเงี้ยก่อนที่จะกดโอนเงินทุกครั้งตรวจดูก่อนว่าชื่อบัญชีร้านค้าที่รับรีวิวข้อมูลจากผู้ขายหรืออะไรแบบเนี้ยมันเฮ้ยมันดูแปลกๆนะมันดูถูกผิดปกติหรือเปล่าทำไมจ่ายไปแค่นี้แล้วได้ผลตอบแทนที่มันสูงเหลือเกินแบบ
5: นี้ต้องมีการเปรียบเทียบข้อมูลหลายๆแห่งหน่อยเนาะ
4: ถูกนะครับก็ให้รับมือกันสำหรับเจนซีนะครับ
5: จริงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่เจนซีด้วยนะเพราะว่า
4: ทุกคนแหละสามารถตกเป็นเหยื่อได้นะ
5: แพลตฟอร์มออนไลน์หลายๆอย่างเนี่ยเขาก็ประกอบการพวกอีคอมเมิร์ซโซเชียลมีเดียเนี่ยนะคะมันสามารถยืนยันตัวตนได
4: ้
5: เข้าไปดูว่ามันมีการ verify ไหมนะคะหรือว่าแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยเขามีช่องทางการร้องเรียนอะไรบ้าง อย่างส่วนตัวของพี่เองเนี่ยจะโดน เสื้อผ้าไม่ตรงปก
4: คือสั่งมาแล้วกลับมา
5: สั่งมาแล้วก็คือเป็น
4: จิ๋วเลยเหรอ
5: เป็น
4: เสื้อผ้าตุ๊กตา
5: เขาเรียกว่าเป็น texture เสื้อผ้าหรือว่าเป็นเนื้อเสื้อผ้าที่อย่างเช่นสั่งผ้ายีนไปกลับไปได้เป็นผ้ายืดลายพิมพ์ยีนทั้งที่เขาไลฟ์ให้เห็นของแล้วนะมันคือยีน
4: แต่พอเราดูในกล้องอ่ะเราก็อาจจะไม่รู้ว่าเนื้อสัมผัสมันเป็นยังไง
5: เขาเอาผ้ายีนจริงๆอ่ะมาไลฟ์ให้เราดู
4: แต่พอเวลาส่ง
5: ใช่เขาเอาเนื้อผ้าเนี่ยมาส่องกล้องให้เราเห็นเลยนะเราก็โอ้เฮ้ยขนาดเราเห็นไลฟ์แล้วนะแต่พอตอนส่งเนี่ยแหละดิฉันนะร้องเรียนเลยดิฉันไปสคบเลยนะคะเรียบร้อยอ่ะมาดูเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีก็แล้วกันนั่นก็คือตลาดน้อยของเราค่ะใครได้ไปเที่ยวที่นี่บ้างติดอันดับ14ย่านที่เท่ที่สุดประจำปี2026โดย Time Out นะคะตลาดน้อยกรุงเทพมหานครติดอันดับที่14จาก40ย่านทั่วโลกเป็นการจัดอันดับย่านที่เจ๋งแล้วก็ย่านที่เท่ที่สุดในโลกเลยนะประจำปี2026นะคะก็โดยทำเอาที่เป็นนิตยสารนะคะก็จัดอันดับที่ดีที่สุดของกรุงเทพซึ่งมีทำลิสต์เอาไว
4: ้
5: นะซึ่งอันดับหนึ่งเนี่ยก็ที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้แล้วก็มีกรุงราบัตนะประเทศโมร็อกโกนะกรุงเอเธนส์ประเทศกรีซด้วยมาดูประเทศไทยกันมากดีกว่าซึ่งทำเอาเนี่ยคัดเลือกย่านต่างๆจากการที่เครือข่ายนักเขียนแล้วก็บรรณาธิการท้องถิ่นทั่วโลกเนี่ยได้เดินทางไปเดินทางไปชิมไปช็อปไปไนท์ไลฟ์ไปดูว่าวัฒนธรรมเป็นยังไงธุรกิจเป็นยังไงคุณภาพชีวิตเป็นยังไงและความเป็นชุมชนเป็นยังไงเพื่อสะท้อนเสน่ห์ของย่านที่ไม่ได้มีแค่สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่ผู้คนเนี่ยสามารถสัมผัสวิถีชีวิตแล้วก็บรรยากาศของเมืองได้อย่างแท้จริงเลยน้องต้นน้องต้นเคยไปตลาดน้อยไหม
4: เคยไปครั้งหนึ่ง
5: ไปเพราะตอนนั้นกำลังฮิตป่ะกระแส
4: ไม
5: ่
4: ตอนน
5: ั้
4: น
5: น่ะ
4: ไม่ตอนนั้นต้นไปตอนที่มันยังไม่ได้เริ่มแบบว่าเป็นจุดที่เป็นซิก
5: ยังไม่เป็นซิกเนเจอร
4: ์
5: ใช่เพราะว่าที่นี่เนี่ยมีซิกเนเจอร์ก็คือมีร้านเบเกอรี่แล้วก็คาเฟ่ที่พูดถึงก็คือมาเตอร์โรสเตอร
4: ์
5: เป็นร้านกาแฟเล็กๆที่ตั้งอยู่ในภายในอู่ซ่อมรถ
4: ใช
5: ่คือข้างล่างเนี่ยเป็นอู่ซ่อมรถเลยแต่ต้องขึ้นไปบนชั้น2นะถึงจะเห็นว่ามันเป็นร้านกาแฟ
4: ใช
5: ่โอ้อันนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นการพลิกฟื้นเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็พลิกฟื้นสถานที่ที่ไม่น่าที่จะก่อให้เกิดรายได้ได้ให้มันมีรายได้นะคะแล้วก็คนทำกาแฟเนี่ยเป็นคุณลุงคุณป้าวัยเกษียณแล้วด้วยนะอันนี้น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่นี้ก็เลยเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจซึ่งเสน่ห์ของตลาดน้อยเนี่ยเป็นการที่เอาสอบของเก่าม
4: าทำให้เป
5: ็
4: นของใหม่
5: ถูกต้องค่ะอ่ะใครที่สนใจนะคะอยากที่จะไปสัมผัสแหล่งที่14ที่เท่ที่สุดนะคะจากทั่วโลกก็ไปกันได้เลยที่ตลาดน้อยกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะ
4: ครับผมตอนนี้6นาฬิกากับอีก58นาทีเดี๋ยวเราส่งต่อให้กับข่าวภาค7โมงเช้ากันต
5: ่
4: อนะครับใครอยากฟังเสียงพี่โยเดี๋ยวได้ฟังกันนะ
5: แฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่โยด้วยนะคะ
4: โอเคเดี๋ยววันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: มงคลชีวิต38ประการตอนที่36มีจิตไม่โศกเศร้าหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ที่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง19กันยายนพุทธศักราช2569รัฐบาลเดินหน้าต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ด้านกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอแพ็กเกจมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในไตรมาสสุดท้ายของปี
1: ทางการรัสเซียเรียกตัวอุปทู